0: ท่านวิรวันวรรุษขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เราทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยก่อนที่เราจะพาไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
1: ครับก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับอย่างช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วย
0: ใช่ค่ะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะไม่ต้องขับเร็วนะคะถนนมันจะลื่นเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่องของภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: วันนี้เสียงอาจารย์สดใสมากเลยค่ะ
1: ใช่ครับกำลังจะทักเลยครับ
0: ค่ะ
2: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันสองสัปดาห์ต่อกันเนี่ยมันมาราธอน
0: มาราธอนเลยอาจารย์รักษาสุขภาพไหมคะเนี่ยค่ะต้องมาเมื่อวานเสียงอาจารย์จะเหมือนกับเป็นหวัดนะคะ
2: มาราธอนก็เพราะว่าสัปดาห์ก่อนนี้ก็ไปจีน
0: อ๋อใช่ค่ะแล้ว
2: กลับมาก็ล้อภาคอีสาน
1: โอ้โห
0: ชีพจรลงเท้าค่ะ
2: กลับจากอีสานก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะแล้วก็ CEO อาเซียนสองรุ่นเจอกัน
0: อ่าฮะ
2: มันก็เลยใช้เสียงเยอะจริง
0: ๆครับค่ะ
2: แล้วก็การเดินทางนี้มันทำให้การพักผ่อนของเราไม่เพียงพอ
0: จริงค่ะอันนี้ใช่ค่ะแล้วร่างกายเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะเวลาเดินทางใช่ค่ะ
2: เดินทางนะครับเรียกสมัยผมเป็นเด็กก็เรียกบักคำน้อยตุลักตุเล
0: คำนี้น่ารักนะตุลักตุเร
1: ไม่ได้ยินนานแล้วด้วย
0: เด็กรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินคำนี้มาตุลักตุเร
2: จริงจริงจริงมันชื่อภาพยนตร์จีนนะฮะ
0: อ๋อค่ะอาจารย
2: ์สมเหมาพเนจร
1: โอ้ครับ
0: สมเหมาพเนจรค่ะ
2: แต่เป็นลาวว่าบักคำน้อยตุลักตุเร
0: บักคำน้อยก็คือเด็กน้อยๆเหรอฮะหรือว่าหนุ่มน้อย
2: ก็สมเหมา
0: เนี่ยสมเหมา
2: เด็กน้อยน่ารักน่ารัก
0: อ๋อค่ะ
2: พันเอกจอนภาษาลาวเขาเรียกว่าตุลัดตุเล
0: ตุลัด
1: เพราะมันก็เห็นภาพนะครับ
0: มันเห็นภาพของเราก็มีบักตุลัดตุเรค่ะบักขำน้อยภาษาลาวนี่น่ารักนะอาจารย์ค่ะ
2: สาวัฒนธรรมมันงดงาม
0: ใช่ค่ะ
2: แต่มนุษย์มักจะทำให้มันไม่งดงาม
0: ฝีมือมนุษย์ค่ะ
2: เราถึงเขื่อนน้ำเขื่อนสอง
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ต่อกันนะคะค่ะ
2: เป็นเทคโนโลยีเป็นวิศวกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจากน้ำก็คือเขื่อนที่อภิมหาอลังการโครงการแรกที่เกิดขึ้นในลาวโครงการนี้ใช้เวลาโต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับระหว่างฝ่ายอยากสร้างกับฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: 10ปีเต็ม
0: ค่ะ
2: และผมก็ทำข่าวนี้10ปีเต็ม
0: เนี่ยอาจารย์ก็อยู่ในเหตุการณ์เลยแหละต่อการที่เขาฝ่ายหนึ่งกับอีก2ฝ่ายที่ปะทะกันนะคะแต่มันก็สร้างเลยนะคะ
2: สร้างค่ะสร้างเพราะว่าฝ่ายไหนมีอำนาจ
0: อำนาจเงิน
2: การตัดสินใจทั้งเงินนะครับมันสามารถจะทำได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ที่เถียงกันสมัยนั้นนะครับก็คือฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งก็พูดมีน้ำหนักก็เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนนั้นเนี่ย มันสมบูรณ์มาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติและอุทยานสัตว์ป่าที่ใหญ่มากของของลาวนะฮะในแขวงคำม่วนเขาเรียกว่าเขตนากายนากายเนี่ยจะอยู่ระหว่างสองลุ่มน้ำนะฮะลุ่มน้ำที่อยู่ทางเหนืออาศัยน้ำสิสองสายน้ำสายน้ำด้านบนเขาเรียกว่าน้ำเถิด
0: อ๋อค่ะ
2: สายน้ำด้านล่างเขาเรียกเสบังไฟคำว่าเสแปลว่าแม่น้ำ

0: ก็จะเป็นภาษาลาวในทางใต
1: ้
0: จะเซคำว่าเซหมายถึงแม่น้ำ
1: แม่น้ำ
0: แม่น้ำนั้นชื่อว่าบั้งไฟก็เลยเรียกว่าเซบั้งไฟสาเหตุว่าคนในอดีตเรียกว่าเซบั้งไฟก็เพราะว่าสายน้ำนี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: ค่ะ
0: มากไปด้วยบั้งไฟพญานาค
1: อ๋อนี่เองก็เลยมีชื่ออันนี้
0: เขาก็เลยเรียกว่าเซบั้งไฟนะส่วนน้ำเคินนะฮะที่สองสายน้ำเนี่ยจะมีเทือกเขากั้นอยู่นะฮะนั่นภาษาลาวเขาเรียกว่าเทือกภูหลวงนะในพื้นที่นั้นก็เลยเรียกว่าภูหลวงนากายนะฮะมันมีความต่างระดับความสูงต่างกันมากลองนึกอย่างนี้นะครับถ้านั่งอยู่ริมฝั่งน้ำเซบังไฟที่เมืองมหาไซนะที่ผมหยิบยกเมืองมหาไซเนี่ยก็เพราะว่าที่มหาไซเนี่ยก็มีศิลปะการละเล่นที่โบราณมาก
1: ก็คือ
0: หมอลำครับเล่นละเล่นกันมานานจนเขาเรียกว่าลำทำนองของชาวเมืองนี้ก็เลยเรียกว่าลำมหาไซนั่นแหละที่มาได้ยินเคยได้ยินคำว่าลำมหาไซลำตังหวายไหมฮะลำผู้ไทย
1: คุณวิรัตเลย
0: คุณวิรัตต้องไปฝึกร้องหมอลำนะครับผมเดี๋ยวฟัง
2: ร้องยากนะครับเนี่ย
0: นั่นแหละ
2: คร
0: ับ ก็ไม่แน่นะเสียงคุณวิรัตแบบ
1: น่าจะได้อยู่แล้วแหละก็เป็นนักร้องอ่ะด้วย
0: จะได้เพิ่มอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะ
1: หมอลำ
0: คือเทือกนากายเนี่ยนะครับมันสูงนะฮะน้ำเทินเนี่ยก็อยู่ที่สูง
1: ค่ะ
0: ส่วนเซบั้งไฟเนี่ยมันเปรียบเสมือนสายน้ำที่อยู่ตอนล่างแล้วที่ผมบอกว่ามันอภิมหาอลังการก็คือว่านักสร้างเขื่อนอยากจะใช้หลักของแรงกระแทกของน้ำยิ่งไหลกระแทกลงมาจากที่สูงใช่ไหมครับมันก็จะปั่นเทอร์ไบน์ได้หลายรอบคือการปั่นเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็คือการหมุนเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนแล้วจากพลังงานความร้อนมันก็ไปแปลงเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรชันอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่ผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้นะฮะภูเขาเทือกนากายเนี่ยก็เลยมีการเจาะเป็นอุโมง
1: ค
0: ์อุโมงค์ที่ลาดชันลงมาข้างล่างแล้วความกว้างของอุโมงนี้เนื่องอย่างนี้นะครับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยขับเรียงกันเข้าไปได้10คัน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรียงตามยาวนะครับเรียงหน้ากระดาน
1: โอ้โหหน้ากระดานเลยแล้วความยาวโอ้โหค่ะ
0: นะครับแล้วความยาวที่ลาดชันลงมาเนี่ย11กิโลเมตร
1: โอ้ค่ะอาจารย์ก็จะเองมองอยู่นั่นกำลังพยายามมองภาพตามที่อาจารย์บรรยายเนี่ยนะอย่างนี้มันก็เจาะทะลุเขาเลยไหมทั้งเขาไหมหรือยังไงหรือว่าแค่เป็น
0: ก็อุโมงค์ไงคร
1: ับ อุโมง
0: ค์อุโมงค์ความกว้างของอุโมงค์ก็รถสิบล้อเรียงหน้า
1: เรียงหน้ากระดานเลยโอ้โหแล้วก็ยาว11
2: โ
0: อ้นั่นแหละครับนี่คืออุโมงค์น้ำที่ปล่อยลงมา
1: จากเขื่อนที่สร้างนะ
0: จากอ่างเก็บน้ำ
1: เก็บน้ำอภิที่อาจารย์ว่าอภิมหาอลังการ เลยนะเนี่ย
0: ใช่แล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็รองรับน้ำจากน้ำเทินเนี่ยนะครับความกว้างของพื้นที่อ่างนะ450ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
0: แต่ท่านเล็กไม่ออกว่า450ตารางกิโลเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาตัวเลขพื้นฐานก็ได้นะฮะก็คือความยาว

0: 15 กิโลเมตรความกว้าง10 กิโลเมตรมันก็จะออกมาเป็น450 ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: แต่ที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าไอ้พื้นที่รองรับน้ำหรืออ่างเก็บน้ำอันเนี้ยสำหรับใช้น้ำเพื่อปล่อยลงอุโมงค์เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมันคือป่าไม้ล้วนและสัตว์ป่านานาพันธุ์อยู่เต็มไปหมดรวมไปถึงโขลงช้างจำนวนมากโขลงช้างเนี่ยนั่นคือถิ่นของพวกเขาลองนึกดูนะครับต่ออยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นแอ่งน้ำสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่มันก็จะไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ก่อนที่มันจะเป็นอ่างครับต้นไม้ถูกตัดออกมาเรียบเลย
2: ค่ะ
0: เท่าที่ดูรายงานเนี่ยนะครับตัดเกลี้ยงออกมาเนี่ยประมาณ3 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: โหเยอะมากเลยเป็นล้านเลยหมื่นก็ว่าแย่แล้วนี่3 ล้าน
0: อย่างแรกนะฮะอย่างแรกที่ผู้สัมปทานในโครงการรวยได้เลยรวยที่ยังไม่ต้องสร้างเขื่อนก
2: ็
0: คือไม้นี่แหละ ปริมาณมหาศาลมากนะครับแล้วก็พื้นที่อ่างตรงนี้มันมีโป่งนะฮะมันมีดินโป่งที่เป็นแหล่งที่ช้างเนี่ยต้องอาศัยอยู
2: ่
0: นะฮะแต่มันก็ถูกน้ำท่วมไปเสียสิ้น
2: โอ้โหค่ะ
0: นะด้วยความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ก็เลยสร้างโป่งเทียม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ช้างนะฮะฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนั้นบอกว่าแล้วช้างเขาจะเดินรอบน้ำไปหาโป่งเทียมได้อย่างไรเพราะมันพื้นที่มัน450 ตารางกิโลเมตรถ้าลองนึกดูนะครับมันสุดจริงๆในด้านวิศวกรรมและคนเสนอและออกแบบอันนี้นะครับก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของฝรั่งเศสนะครับเขาเรียก EDF ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ใช่ครับ
0: EDF ลองออกเสียงเป็นฝรั่งให้ฟัง
1: EDF ครับ
2: the F ค่ะ
0: ชื่อเต็มเต็มมันจะออกเป็นยังไง
1: เออผมหาสักคู่นึงนะครับ
0: EE
2: น่าจะ Electric ไหม
1: เดี๋ยวสักครู่นะครับมันอ่านสั้นๆว่า EDF
2: EDF
1: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าชื่อเต็มมันจะเป็นอิเล็กทริก City ภาษาฝรั่งเนี่ยออกเสียงยังไง
1: ภาษาฝรั่งเศสอ่าน electricity ครับผมคือถ้าเต็มๆมันคือ electricité de France ครับ
0: de France นั่นแหละเห็นไหมฮะโอ้มากันทั้งขนานขยงใหญ่มาออกแบบมาเซอร์เวย์นะครับแล้วในห่วง10 ปีเนี่ยมีการเจอกันบ่อยมากทั้งฝ่ายอยากสร้างและฝ่ายขัดขันนะฮะแต่ถึงที่สุดก็อย่างว่านะครับอำนาจและทุนย่อมเหนือกว่าประชาชนเสมอก็เลยสร้างบนพื้นฐานที่ว่าเขื่อนนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่คนที่ชงเรื่องนี้อยู่ข้างหลังคือธนาคารโลก
2: นี่ไง
0: ใครใหญ่ที่สุดในธนาคารโลก
2: โอ้โหสหรัฐไงฮะถือทุนใหญ่หุ้นใหญ่อยู่นะอาจารย
0: ์นั่นนะสินะครับแล้วธนาคารโลกก็แบงก์การันตีให้กับนี
2: ่โอ
0: ้เรา
2: จะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจ

0: ังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Pod News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วถึงบางอ้อเลยอ่ะโอ้โหอิทธิพลนะอาจารย์เนาะเนี่ยสูบอะไรไปหมดมั้ยเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้ก็ออกไปเยอะเลยป่าไม้นะอาจารย์ค่ะ
2: แน่นอนนะครับไม้เหล่านั้นก็ถูกแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรู
1: ค่ะ
2: นะฮะส่งไปให้ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็บอกว่าประเทศได้พัฒนาทำไมตัดไม
1: ้
2: ซึ่งจริงมันก็น่าจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรูนะ
1: จริงด้วยค
2: ่
1: ะ
2: เรียกว่านี่แหละพวกเกียรติปลาไหลสดน้ำแข็ง
1: เกียรติปลาไหลสดน้ำแข็งมือถือปากถือศีลอะไรมั้ย
2: ก็ดีนะแต่ผมชอบปลาไหลสิบปีเต็มฮะในการแล้วก็แต่เขาก็สู้กันบนข้อมูลที่อ้างอิงแล้วก็หลักการสำรวจวิจัยมันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ฝ่ายที่อยากสร้างแล้วสำรวจวิจัยเนี่ยเจอแต่ปัญหาจริงไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย์
2: มันจะต้องเจอแต่ข้อดี
1: มันก็มองแต่ในทางดีหมดแหละ
2: ก็ข้อดีอันหนึ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาเขื่อนอันนี้มันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากน้ำซึ่งมันก็สะอาดจริงนะครับเพราะมันไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะก็คืออาศัยแรงกระแทกของน้ำแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่พูดก็คือว่าคุณภาพของน้ำที่มันเปลี่ยนไปนะฮะก็ลองนึกดูนะมันลงมันปล่อยจากที่สูงลงมาในเข้ามาในอุโมงค์พอเข้ามาในอุโมงค์แล้วแรงกระแทกลงมาเนี่ย11กิโลเมตรนะที่มันชันเนี่ยมวลน้ำใหญ่ขนาดนี้และที่เกินถึงเศษบ้างไฟก็คือมวลน้ำที่ผลิตไฟฟ้านั้นมาจากน้ำเถินส่วนมวลน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไหลลงแม่น้ำเศษบ้างไฟ
3: ครับ
2: นะครับลองนึกออกไหมว่ามันเปลี่ยนสายน้ำเลยเปลี่ยนสายน้ำปริมาณน้ำมหาศาลเปลี่ยนจากน้ำเถินและเอามาลงที่เซบังไฟ
1: พออาจารย์พูดถึงเซทำในเงี้ยนึกถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าด้วยผลกระทบอดนึกไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วก็ดังมากนะหลายปีก่อนน่ะที่มันมีภัยพิบัติของเอเขื่อนอะไรเซเปียนเซน้ำน้อยนะอาจารย์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เขื่อนโครงการยักษ์ใหญ่อ่ะเออคนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วนะทางพินาศพนาศูนย์มันเยอะแยะไปหมดตอนนั
2: ้
1: น
2: มันจำเป็นต้องเงียบครับก็เพราะว่าอำนาจทำให้มันเงียบ
1: ค่ะ
2: เกิดผู้ที่กระทบเขาไม่เงียบนะครับแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้
1: โอ
2: ้
1: ค่ะ อ
2: ยู่ที่แขวงกระปือครับ
1: กระปืออ๋อฮะค่ะ
2: ตรงนั้นเขาคือเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองร้างจนเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ว่ารอวันที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่มันจะฟื้นขึ้นมาไม่ใช่บ้านของประชาชนนะครับมันจะเป็นเมกะโปรเจกต์อันใหม่นะฮะที่ผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากอันนี
1: ้
2: เขาเรียกว่าเมืองสามัคคีไซ
1: โอ้สามัคคีไซ
2: เรากลับมาที่น้ำเถิน
1: กลับมาที่น้ำเถินอ่ะค่ะ

0: รัฐวิสาหกิจฝรั่งเศสให้ชำนาญการออกมาแถลงบอกว่านี่นะไอ้น้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้ามันจะมาเติมเต็มให้กับน้ำเสบั้งไฟก็หมายความว่าในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่แล้งเพราะมีน้ำลงมาหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้านท่วมได้ด้วยนี่เห็นไหมคุณนะคุณนะไปอยู่ตรงเขื่อนนะฮะต้านท่วมได้ด้วยก็คืออ่างน้ำมันก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะฮะเพื่อที่จะชะลอการไหลลงมาของน้ำนะนี่คือข้อดีข้อแรกที่สู้กันส่วนช้างไม่ต้องกังวลเราสร้างโป่งเทียมได้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีของเขาเพื่อความอยู่รอดเจ๋งมากนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนักสร้างเขื่อนลืมไม่นึกถึงนะครับก็คือธรรมชาติของช้างนะครับเขาจะไม่สืบพันธุ์ในโขลงนี่คือสาเหตุว่าเขาอายุยืนนะฮะเขาต้องต่างโขลงเท่านั้นก็คือว่าก็คือไม่ใช่ตระกูลเดียวกันถ้าจะพูดนะครับมันก็เลยกลายอย่างนี้นะครับก็คือช้างที่อยู่เขตนากายจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสืบพันธุ์กับโขลงช้างที่อยู่ที่ปากลายแขวงชัยบุรีนะฮะ
1: คนละเขตกัน
0: แขวงชัยบุรีหรือท่านนึกไม่ออกนะฮะก็จะบางฤดูกาลก็จะมีช้างจากฝั่งภูวัวนะฮะภูวัวทุกวันนี้อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬว่ายน้ำข้ามโขงนะครับไปสมสู่กับคนรักฝั่งโน้นนะฮะนั่นแหละครับพวกเขานี่คือธรรมชาติของเขาที่เป็นมานับล้านปีนะฮะแล้วนอกจากพวกเขาจะอายุยืนแล้วเนี่ยพวกเขายังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะอยู
1: ่
0: นะช้างไม่เคยทำลายป่าไม้นะครับนี่แต่มนุษย์นี่แหละครับตัดต้นไม้แล้วให้พวกเขาชักลากออกมาให้เก่งนะเก่งจริงนะฮะนี่แหละครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับกลับกลายเป็นว่าสิ่งบอกว่าเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะนอกจากจะได้พลังงานสะอาดน้ำเทียนสองเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้1,070เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ตัวเลขกลมๆไอเศษเนี่ยช่างมันเถอะนะฮะ1,070เมกะวัตต์ครับ 90% ครับส่งมาขายให้คนไทยได้ใช้ไฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทรัพยากรที่ถูกทำลายไปเนี่ยอยู่ฝั่งเรานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนดีไซน์อันนี้ให้ก็คือมหาอำนาจทั้งฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของวิศวกรรมนะครับทั้งเจ้าของเงินที่คุม World Bank นะครับทั้งนักยุทธศาสตร์โลกนะที่บอกว่านี่เราเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแล้วก็ลองคิดดูฮะนักคิดนักอะไรเนี่ยล้วนแล้วมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยสมประโยชน์กันนะสมประโยชน์กันแต่พอเขื่อนนี้สร้างเสร็จนะฮะหน้าฝนต้องหยุดผลิตไฟ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะมากที่น้ำเสบังไฟถ้าเขื่อนที่อยู่เหนือขึ้นไปปล่อยน้ำลงมาเติมเสบังไฟมันก็คือน้ำท่วมจริงไหมครับเขตนั้นน้ำท่วมทุกปีครับเพราะอะไรก็ค
1: ือนายบอกว่าป้องกันน้ำท่วมด้วย
0: ก็ไม่รู้ไงนะฮะก็เหตุผลดีทั้งนั้นแหละครับก็มันนั่นนะฮะแล้ววิธีแก้นะเหตุผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมันมากผิดปกติ

0: แล้วพอฝนผ่านไปนะครับอย่างไรก็ท่วมครับไปดูสถิติได้เลยนะครับภาคกลางของเราเนี่ยท่วมทุกปีนะฮะจะท่วมมากท่วมน้อยแต่ก็ท่วมเคยท่วมใหญ่หนักมากนะฮะก็คือเกือบจะทั่วประเทศเราท่วมหนักมากถ้าก็จะบอกว่านั่นแหละเพราะปริมาณน้ำมันมากเนี่ยแต่พอถึงหน้าแรงครับเซบังไฟแห้งกว่าเดิ
1: ม
0: เพราะอะไรครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันมีในปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีแค่4 เดือนนะฮะฤดูฝนมี4 เดือนแต่ฤดูไม่ฝนมี8 เดือนครับก็คือหนาวกับร้อนใช่ไหมฮะพอคือฝนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดใหม่ๆนะครับเราก็ยังได้ร้องเพลงวันอะไรนะไอ้น้ำกระนองเต็มตลิ่งอยู่นะ อันเป็นเดือน12น้ำกระนองตลิ่งนะครับแต่พอมันเข้าหน้าร้อนนะครับคือ4 เดือนก่อนจะเกิดฝนนั่นแหละครับแล้งสำซากเลยทีนี
1: ้
0: เพราะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนก็ต้องบริหารน้ำให้ได้ในการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นว่าหน้าแล้งหน้าน้ำท่วมเนี่ยหยุดผลิตไฟแต่พอหน้าแล้งเนี่ยนะครับน้ำไม่พอที่จะผลิตไฟสุดเลยนะฮะสุดเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการศึกษาสำรวจวิจัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะธรรมชาติแล้วก็สังคมทั้งหลายนะสุขภาพสุขอนามัยทั้งหลายนะฮะมันก็จะมีศัพท์อยู่ผมยังจำได้เลย EIA นะครับหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียก HEIA อะไรพวกนี้นะ มันก็เลยทำให้เมื่อตั้งธงไว้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามหมดนะฮะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่มีใครยอมรับก็ไปโทษธรรมชาติโทษฝนโทษแล้งโทษหนาวผิดปกตินะครับไม่เคย
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบเป็นกันเป็นประจำแบบนี้นะคะเช้าๆค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.โดยเรา2คนวันนี้นั่งอยู่ด้วยกันมีคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพบกันในวันหยุดค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะคะส่งเข้ามาทักทายคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมเราได้ตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะก็ทักทายกันมาได้ค่ะ
1: หลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปขยายผลจากคดีรถคว่ำธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าไปพบอาวุธปืนก็เลยต้องพาผู้ต้องหาไปค้นบ้านนะครับพบว่านะฮะมีชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำและมีอาวุธปืนพกประจำกายนั้นนะครับในบ้านพักของเขามีทั้งอาวุธปืนมีทั้งระเบิดจำนวนมากเป็นคลังแสงย่อมๆเลยครับเจ้าตัวอ้างบอกว่าหวังเอามาทำร้ายตัวเองแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับหลังจากพบของกลางอาวุธเป็นจำนวนมากเค้นสอบอย่างละเอียดเลยครับเช่นเดียวกับผบ.ตร.สั่งผู้การชลบุรีลุยสอบหนุ่มจีนซุกอาวุธสงครามทุกมิติหลังพบคลิปไปฝึกร่วมกับทหาร BHQ ของกัมพูชาหวั่นจะกระทบความมั่นคงเมื่อวานนี้ครับตำรวจขยายผลจากคดีรถคว่ำคนบ้านชาวจีนไปพบระเบิดแล้วก็อาวุธปืนจำนวนมากนะครับจากกรณีเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลังมุงหลังได้รับรายงานว่าสภ.นาจอมเทียนนะครับแจ้งบอกว่าช่วงเย็นของวันที่8พฤษภาคมเกิดเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นผู้ขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อในหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูและก็ผู้หญิงอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการตรวจค้นรถพบอาวุธสงครามจึงได้ทำการสอบสวนแล้วก็นำตัวไปค้นที่บ้านพักครับโดยจากการเข้าตรวจค้นก็พบอาวุธสงครามจำนวนมากเลยนะครับอย่างเช่นอาวุธปืนสั้นซองกระสุนแล้วก็กระสุนอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุน M16 อีก9อันกระสุนปืนดินระเบิดนะครับหลากหลายชนิดมีระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแล้วก็เชื้อปะทุไฟฟ้าแล้วก็เรือนชนวนกับดักระเบิดนะครับมีชุดรีโมทมีเสื้อกรอกกันกระสุนมีหน้ากากกันแก๊สพิษมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษแล้วก็น้ำมันเบนซิน20ลิตรจำนวน4ถังจากการเข้าค้นบ้านพักนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้การพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านหลังดังกล่าว100เมตรพร้อมประสานหน่วย EOD ครับเข้ามาทำการเก็บกู้ระเบิดที่พบในบ้านดังกล่าวเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การว่าเดิมทีมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยครับส่วนอาวุธสงครามที่พบในบ้านนั้นซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านทางโซเชียลผ่านกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนโดยนัดรับของในพื้นที่ระยองส่วนระเบิด C4 ที่ประกอบติดกับเสื้อเกราะนั้นเตรียมไว้ใช้ก่อเหตุฆ่าตัวตายครับเนื่องจากตนเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากไปพบคลิปนะฮะมีการซ้อมยิงปืนและก็ปาระเบิดร่วมกับทหาร BSQ และพบการใช้งานพูดคุยแชท GPT เพื่อสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมถึงอนุภาคการทำลายล้างของระเบิด C4 เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่ามีภาพประกอบแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่นะครับขยายผลวินาศกรรมยึด C4 หนุ่มจีนนักรบ BHQ พังงะซุกคลังแสงใกล้พัทยาเสื้อเกราะยัด C4 ทำลายล้างกระสุนทบจ่าทรขายปืนผบ.ตร.ลงจี้คดีขยายผลสางปมหนุ่มจีนซุกคลังแสงพร้อมระเบิด C4 สั่งสอบ5ประเด็นสำคัญคลิปฝึกอาวุธเชื่อมโยงการก่อวินาศกรรมหรือว่าเตรียมสังหารบุคคลสำคัญตำรวจเรียกสอบครูฝึกยิงปืนและทหารเรือขายปืน M4 ให้กับชาวจีนกระบอกละ 200,000 และยังมีทหารเรือที่เกี่ยวข้องอีก2นายส่วนผู้ต้องหายังปากแข็งอ้างป่วยซึมเศร้าบ่นอยากตายขณะที่อนุทินสั่งขยายผลสาวลึกเชื่อมโยงกลุ่ม BHQ องครักษ์ขุนเซนครับ
0: ค่ะประเด็นนี้นะคะเรื่องของการขยายผลของตำรวจโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็ ได้มีการขยายผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากเรื่องนี้ก็ได้รับ

0: รายงานมาแล้วซึ่งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงกำกับดูแลคดีนี้อยู่สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดขยายผลโดยเร็วโดยให้สอบสวนขยายผลในเรื่องดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีการใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์ก็มีใครบ้างเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างบัญชีทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบจนผลการดำเนินคดีทั้งกระบวนการนะคะจะสิ้นสุดนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นการเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยการปฏิบัติการด้านการข่าวเอ็กซเรย์ทั้งคนต่างด้าวแล้วก็ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบนะคะโดยจากการที่ผบ.ตร.สั่งขยายผลนั่นแหละค่ะก็ทำให้นายกรัฐมนตรีรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการให้มีการตรวจสอบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเร่งขยายผลคลังแสงหนุ่มจีนพบฝึกหน่วย BHQ สอบก่อวินาศกรรมไล่เช็คเส้นเงินควบคุมตัวฝากขังศาลตำรวจจัดรถสายตรวจนำขบวนประกบตลอดเส้นทางเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหิ้วหนุ่มจีนเทาคลังแสงมรณะฝากขังศาลพัทยาคดีละเอียดอ่อนอาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแจ้งข้อหาหนักผบ.ตร.สั่งเดือดกำชับบิ๊กรานเร่งล้างบางขยายผลไล่สาวทั้งขบวนการเช็คเส้นเงินสั่งห้ามนะคะไทยเป็นฐานก่อเหตุเด็ดขาดชื่นชมตำรวจจราจรสภ.นาจอมเทียนไหวพริบดีเยี่ยมมีภาพค่ะภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอาวุธนี่หลายรายการเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้แล้วก็มีภาพการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนายหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนฝากขังศาลพัทยาหลังตรวจพ้นบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารจำนวนมากพบเคยฝึกรบทหารเขมร BHQ และยังพบหลักฐาน ChatGPT ปรึกษาแผนระเบิด C4 ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเตรียมวางแผนก่อเหตุวินาศกรรมค่ะ
1: ก็มีรายงานนะครับว่าหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้นะครับชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมก็มีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าระเบิดแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบพบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมครับที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี54ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำเป็นทอดที่3ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายนะครับว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้ได้อย่างไรข่าวสดมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งเช็คด่วนเป็นภาพของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ครับแถลงจับกุมนายหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงอาวุธสงครามในบ้านพักพร้อมสั่งตรวจประวัติอย่างละเอียดหลังพบมีบัตรประชาชนคนไทยที่สภ.นาจอมเทียนชลบุรีครับภาพหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดครับหนุ่มจีนอาวุธเต็มบ้านพังงะคลังแสงปืนสงครามระเบิดอื้อเสื้อพลีชีพติด C4 บัตรประชาชนไทยก็มีผบ.ตร.สั่งเช็คประวัติพบฝึกรบกับทหารเขมรบิ๊กตายสั่งเช็คละเอียดยิบประวัติหนุ่มจีนซุกคลังแสงในบ้านพักย่านบางละมุงชลบุรีหลังขับรถไปประสบอุบัติเหตุ

0: ปืนขว้างระเบิดร่วมกับทหารกัมพูชาครับ7นาฬิกา41นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะดีจะร้ายนายกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับ
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ช่วงที่2นะคะมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วนะคะโดยเมื่อวานค่ะมีราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000,000 บาทนะคะในรายละเอียดของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่กำหนดอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้ลงไว้ณวันที่4พฤษภาคม2569เป็นปีที่11รัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรที่กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอาศัยอำนาจตามความมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ดังต่อไปนี้นะคะมีมาตรา1พระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างความเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา2พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันในประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้หยุดชะงักและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์โดยให้กระทรวงการคลังอนุมัตินะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน400,000,000 บาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2570ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวประเด็นนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตพลังงานโปรดเกล้าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทฉลุยคนเสื้อแดงรอรับแมวล้นทะลักออกเรือนจำใส่กำไร EM ถึง9กันยายนโปรดเกล้าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานเนี่ยแหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินรวมไปถึงประเด็นการเมืองนะคะที่คุณทักษิณใกล้จะออกจากเรือนจำนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะในพาดหัวข่าวต่อไปค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ตนและก็นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทั้งหลายที่กำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยตรงจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่เงินเหล่านี้เมื่อถูกใช้ก็จะถูกส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนไม่มีโครงการอะไรต่างๆมาขั้นกลางกับสิ่งที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนทำให้คุณภาพชีวิตค่าครองชีพแล้วก็ปากท้องได้รับการแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลจะทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าตามกฎหมายเลยเรื่องนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ได้ทรงโปรดเกล้าพระราชกำหนดฉบับนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบจะดีจะร้าย

0: จะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์และรองรับได้ว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์เดียวรัฐมนตรีทุกคนในครม.ของผมในฐานะที่ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลในการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไม่รั่วสตางค์เดียวอนุทินยันพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนายกต้องรับผิดชอบนายกอนุทินลั่นพรก.กู้เงินประกาศใช้แล้วหลังจากนี้จะดีจะร้ายนายกเป็นผู้รับผิดชอบย้ำจะสอดส่องดูแลการใช้งบให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรับรองไม่รั่วไหลแม้สตางค์เดียวเปิด2กฎหมายลูกภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านคุมเข้มหลักเกณฑ์แผนงานโครงการเสนอขอใช้เงินพร้อมกลไกติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ให้บรรลุเป้าหมายครับ
1: ค่ะอีกประเด็นนึงที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวานค่ะก็คือเรื่องของการแสดงความยินดีกับนายทักษิณชินวัตรที่ได้พักโทษนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประเทศไทยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะทันทีที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าตนก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามา20กว่าปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของท่านด้วยเมื่อถามว่าจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนว่าให้ท่านออกมาแล้วก็ให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของท่านอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกรุงเทพแคบแค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้มาพบปะพบเจอกันตามโอกาสต่างๆอันนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ท่านจะออกมานะคะก็ที่ท่านจะออกมาใหม่ๆก็เหมือนยังคงเป็นการพักโทษอยู่ซึ่งก็มีข้อจำกัดก็คงยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบส่วนการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองแล้วก็จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายกบอกว่าตนไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ตนก็ยังเคารพนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เคยเคารพกันมาหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยกประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ของมติชนนะคะบอกว่าทักษิณได้พักโทษวันนี้หญิงอ้อลูกพร้อมรับยุติธรรมแจงเงื่อนไขติด EM นายกร่วมยินดีนายเก่าโปรดกล้าพรก.กู้เงินประชาชนย้ำยื่นศาลตีความกรวีโต้ปมแลนด์บริดจ์ภูมิใจไทยแย้ม2ปียกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็มีหลายประเด็นรวมอยู่ในพาดหัวข่าวนี้ในมติชนค่ะ
0: ขยายผลเรื่องของอดีตนายกทักษิณนะครับวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ครับ11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มกระบวนการด้วยเอกสารต่างๆภายในเรือนจำตั้งแต่ 7:00 นและก็จะปรากฏตัวออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำดันก็คือวันพรุ่งนี้ทางเรือนจำกลางคลองเปรมยังคงเปิดให้บริการเยี่ยมญาติสำหรับผู้ต้องขังปกติไม่ได้มีการปิดบริการเยี่ยมญาติแต่อย่างใดนะครับรายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษได้มีมติโดยเห็นว่าอดีตนายกทักษิณมีคุณสมบัติตามพรบ.ราชทัณฑ์พุทธศักราช 2560 กระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2564แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวหรือว่า EM ตลอดระยะเวลา4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษก็คือวันที่9กันยายน69นั้นก็ถือเป็นมติที่สุดแล้วนะครับจากการพิจารณาของอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเพราะว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติการและก็คุณสมบัติของผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้อย่างครบถ้วนมติของคณะอนุกรรมการจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดครับสำหรับประเด็นนี้นะครับอนุทินยินดีทักษิณได้พ้นคุกยังเคารพนายเก่าเปลยกรุงเทพแคบคงได้พบกันยุติธรรมยันมติอนุกรรมการให้ติดกำไร EM อดีตนายกทักษิณได้พักโทษปล่อยตัวพ้นเรือนจำจันนี้โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปติดกำไร EM ในเรือนจำเผยลูกหลาน10คนไปรอรับก่อนออกมาทักทายผู้มารอรับด้านรัชทานแจงยิบปัดเอื้อทักษิณยันพักโทษตามกฎหมายชี้มติคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเสื้อแดงอีสานประ

0: กาศรวมพลคาดมานับพันรอให้กำลังใจอนุทินยินดีทักษิณได้อิสรภาพเปลยกรุงเทพแคบแค่นี้คงมีโอกาสได้พบกันปลื้มผลประชุมอาเซียนสมิตหลายประเทศเชื่อมั่นประเทศไทยครับ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นคนในวงการเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาก็ช็อกเหมือนกันนะคะประเด็นของคุณทรายสกอตที่ออกมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนในครอบครัวประเด็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะจะมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะก็เป็นข่าวช็อกวงการเหมือนกันนะคะสำหรับคุณทรายสกอตที่เมื่อวานนี้ออกมาไลฟ์แล้วก็ร้องไห้แฉว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดและแม่ยังฟ้องมรดกด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นสะเทือนใจที่หลายคนช็อกไปตามๆกันเลยสำหรับคุณทรายศิรณัฐสกอตเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านคลิปวิดีโอค่ะเรื่องราวบาดแผลในชีวิตที่เก็บไว้มายาวนานโดยประกาศไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์อีกต่อไปเพราะต้องเผชิญความเจ็บปวดจากคนในครอบครัวและการต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมเพียงลำพังมาตลอดหลายปีก่อนจะยอมรับว่าเคยถูกพี่ชายข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแถมล่าสุดยังถูกแม่แท้ๆฟ้องร้องเรื่องมรดกนะคะพร้อมถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณจนเจ้าตัวนั้นปล่อยโฮกลางคลิปสุดสะเทือนใจค่ะจาก Facebook ของคุณทรายนะคะคุณทรายก็บอกว่าทรายเนี่ยไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาคนเขาไม่รู้แต่จุดๆๆนะคะมีการพักไปนะคะไม่ได้พูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดถึงรายละเอียดที่ตนถูกล่วงละเมิดโดยพี่ชายนะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นการทำครั้งเดียวแต่ทำหลายๆครั้งในตอนที่ตัวเองนั้นเป็นวัยรุ่นทุกคนในครอบครัวรู้กันหมดเพราะคนในครอบครัวได้ฟังเทปที่ตนนั้นอัดเสียงที่มีเสียงของพี่ชายรับสารภาพแต่ณวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยที่จะเข้ามาดึงผมช่วยชีวิตผมไว้ผมทำทุกอย่างมาเองนะคะเพราะว่าผมไม่ได้มีทางเลือกผมจะอายุ30แล้วปีนี้ผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติๆคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูลนะคะแล้วมาปีนี้ก็มาถูกอีกเรื่องนึงก็คือคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาฟ้องผมเพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผมเขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณสำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงกระทำผมอย่างไรและตอนที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูลเขาก็บอกให้ผมไปขอโทษแม่แล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผมหรือว่าเห็นใจผมอยู่ไม่ได้ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับแต่ผมอยู่กับคนแบบนี้อยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณสายก็ร้องไห้หนักมากเลยนะคะอ่ะเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนของครอบครัวในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นของคุณทรายก็ถูกนำมาหยิบยกนะคะเป็นประเด็นพาดหัวใน Daily News ทรายสกอตเพาะชีวิตคนสนิทล่วงละเมิดมีคลิปเสียงรับสารภาพเผยสุดรันทดแม่ฟ้องซ้ำระบายแผลลึกในใจทรายสกอตนักอนุรักษ์ชื่อดังฟูมไฟล์เล่าทั้งน้ำตาเผยความลับถูกคนใกล้ชิดล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยรุ่นเจ้าตัวระบุชัดมีคลิปเสียงสารภาพผิดแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวนิ่งเฉยไม่เคยได้รับความยุติธรรมซ้ำร้ายล่าสุดถูกแม่ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินที่ตายยกให้คืนพร้อมตัดเพาะผมอยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วเปิดบทลงโทษมาตรา276ฐานข่มขืนชำเราอัตราโทษสูงจำคุกสูงสุด 4-20 ปีปรับ 80,000 ถึง 400,000 บาทค่ะ
0: ส่วนเหยื่อหมอดูชื่อดังลำพูนนะครับไปแก้กรรมแล้วก็ถูกองค์มังกรนะครับโผล่เพิ่มอีกรายหนึ่งล่าสุดผู้เสียหายวัย18ร้องสายไหมต้องรอดเข้าช่วยเหลือด่วนนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับปอหรือว่ากองปราบครับบุกค้นสำนักอมเจ้าโลกแก้กรรมพบตัวจอมขมังเวทยังไม่ออกหมายจับเหยื่อรายใหม่โผล่อ้างทำวิถีฐานให้ดูรูปสมสู่สุนัขกองปราบบุก เก็บหลักฐานสำนักอาจารย์ขมังเวชอมนกขาวแก้กรรมเก็บข้อมูล

0: วงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในห้องที่ organize หนุ่มกล่าวหาโดยละเมิดมีอาจารย์เจ้าของสำนักและทนายความนำค้นนะครับด้านสายไหมต้องรอดเปิดตัวเหยื่ออีกรายเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีแฉพฤติกรรมอุบาทหลังแม่พาเข้าสำนักเพื่อแก้ปวดหลังกลับถูกอาจารย์หื่นข่มขู่ลูกชายว่าชะตาขาดออกอุบายให้ครอบครัวไปกินข้าวข้างนอกระหว่างแก้กรรมลูกชายนะครับก็ถูกกระทำอนาจารครับ
1: ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นประเด็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะเป็นภาพถนนซุดนะคะระทึกกลางกรุงถนนจรัญสนิทวงสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาได้รับบาดเจ็บ1คนผู้ว่าชัชชาติก็เร่งลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะซัดโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินไหลลงท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์ทำถนนซุดก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีการเร่งซ่อมแซมค่ะ Daily News ค่ะมีภาพประกอบโอ้โหถนนซุดจริงๆมีภาพรอยแยกยาวเลยแล้วก็มีภาพผู้ประสบเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ระทึกพื้นถนนซุดตัวโดยเมื่อ2ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุลักษณะนี้บริเวณจุดเดียวกันแต่เป็นฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
0: แต่ว่าล่าสุดเห็นว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกทมทำไวจริงๆนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐนะครับทิ้งท้ายเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าอิหร่านดึงเกมไม่รีบตอบกลับข้อเสนอจบศึกทรัมป์บีบ10บาทในจีนฮ่องกงนะครับรอบขายอาวุธอันนี้ก็ในส่วนของไทยรัฐขยายผลไปพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องของการค้นพบอาวุธของผู้ต้องหาชาวจีนด้วยนะครับโดยบอกว่าอิหร่านยังเล่นแง่ไม่รีบตอบข้อเสนอสงบศึกของสหรัฐอเมริกาอ้างมีเนื้อหารายละเอียดเชิงเทคนิคซับซ้อนต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนรวมถึงผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสูงสุดของประเทศตามด้วยประกาศกล่าวพร้อมเดินหน้าคุมช่องแคบของฮอร์มุซแบบเบ็ดเสร็จกันในที่สหรัฐเดินเกมบีบด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจแต่ฝ่ายข่าวกรองชี้รัฐบาลทรัมป์ประเมินอิหร่านต่ำไปสามารถอดทนต่อการปิดล้อมทางทะเลได้นานถึง4เดือนรวมถึงยังมีอาวุธอีกอื้อครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขการหรือพระมหาไพเราะธิตสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุแห่งความสามัคคีไว้ในจุลโคสิงคสารสูตรมัชฌิมนิกายมูลปนาถเพื่อความเข้าใจธรรมะและเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่

ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาที่กะคามสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าสิงคสารวันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันคนรักษาป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าได้เข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยขณะที่คนรักษาป่ากล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินจึงบอกคนรักษาป่าว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดำริว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดเห็นของตนเสียประพฤติตามความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์ก็เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักษุ

ันเป็นที่รักอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าในพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งทาสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงฉันท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของตนก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมคาถาตลอดคืนยังรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนุรุทธะว่าเมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่เช่นนี้ได้บรรลุคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญหรือไม่พระอนุรุทธะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคือได้บรรลุสมาธิเป็นลำดับคือปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจิตผ่องใสไม่มีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่สมาธิตติยฌานปีติสงบเหลือแต่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะลีกไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถามพระอนุรุทธะว่าท่านนำเรื่องคุณวิเศษของพวกเราไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พวกเรามิได้บอกได้อย่างไรพระอนุรุทธะกล่าวตอบว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมว่าพวกเราได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้แต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุ

ุด้วยใจด้วยเจโตปริยญาณแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้กระผมถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรณ์เนื้อความนั้นอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความสำคัญความสามัคคีของหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งเช่นในพรรษาแรกเพื่อมีพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตรัสโอวาทปาติโมกข์วางรากฐานพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระธรรมและเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์จึงรู้วันเวลาการสถานที่มีความสามัคคีมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพระอรหันต์ถึงการต่อมาอันสมควรพระองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เช่นการทำสังฆกรรมมีการอุปสมบทและการกรานกฐินเป็นต้นความสามัคคีช่วยให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขและสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้มีเรื่องในวัตกีสุกรชาดกกล่าวถึงสุกรสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกันความย่อว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าขณะเดียวกันมีช่างไม้คนหนึ่งพบลูกสุกรตกหลุมจึงนำไปเลี้ยงที่บ้านเมื่อโตขึ้นสุกรตัวนั้นฉลาดและช่วยงานช่างไม้ได้จึงถูกเรียกว่าวัตกีสุกรแปลว่าสุกรของช่างไม้ต่อมาช่างไม้กลัวว่าคนอื่นจะฆ่าสุกรกินจึงนำมันไปปล่อยในป่าที่นั้นมีสุกรจำนวนมากอาศัยอยู่แต่สุกรเหล่านั้นถูกเสือโคร่งมาจับกินทุกวันทำให้พวกสุกรหวาดกลัววัตกีสุกรเห็นว่าพวกสุกรมีจำนวนมากกว่าเสือโคร่งจึงวางแผนจัดทัพสุกรให้เป็นระเบียบและฝึกให้ทุกตัวร่วมมือกันเมื่อเสือโคร่งมาโจมตีวัตกีสุกรใช้กลอุบายหลอกให้เสือโคร่งตกหลุมแล้วฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จต่อมาพวกสุกรยังไปกำจัดดาบททุศีลที่คอยยุยงเสือโคร่งให้มากินสุกรเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วสุกรทั้งหลายจึงยกวัตกีสุกรขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกตนท้ายเรื่องเทวดากล่าวสรรเสริญว่าสุกรสามารถชนะเสือโคร่งและพ้นภัยได้เพราะความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีทำให้ผู้อ่อนแอกว่าสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้การมีผู้นำที่ฉลาดและวางแผนดีทำให้หมู่คณะพ้นภัยอันตรายได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว7อย่างไว้ในอังคุตตรนิกายสัตตกะนิบาตคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก
และพร้อมเพรียงช่วยกัน

ทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัด 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอันหนึ่งธรรมะที่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมาเราชาวพุทธควรปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมคือการไม่เข้าไปว่าร้ายทำร้ายผู้อื่นความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆานิกายปาติกวรรคว่ามหาบุรุษประพฤติการให้ทานประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้ความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากพิจารณาก่อนจึงกล่าววาจาและเมื่อกล่าวก็กล่าวแต่คำที่ประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความตระหนี่เสียสละเคารพบูชาธรรมมหาบุรุษนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพลัดพรากไปนานมาให้พบกันแล้วทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมกันและกันมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสัตว์ไม่ใช้ฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินสาตราทำร้ายผู้อื่นทั้งไม่สั่งบังคับให้ผู้อื่นให้ฆ่าให้จองจำหรือทำผู้อื่นให้หวาดกลัวไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนขอดตาดูไม่ชำเลืองดูมองดูตรงตรงมีใจตรงและดูมหาชนด้วยจิตมีเมตตามหาบุรุษไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่ทำความแตกแยกแก่พวกที่ดีกันไม่ทำความวิวาทเป็นเหตุให้เกิดความแตกกันไม่ทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะกันไม่ทำความแตกกันให้เกิดยิ่งขึ้นแก่พวกที่ดีกันกล่าวแต่วาจาประสานผู้ที่วิวาทกันให้ปรองดองกันช่วยปรับความเข้าใจติดต่อพวกที่แตกกันให้ดีกันบรรเทาความทะเลาะของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชนยินดีเบิกบานอยู่กับประชาชนทั้งหลายมหาบุรุษไม่กล่าววาจาหยาบไม่ด่าว่าไม่ทำความบาดหมางไม่ทำความลำบากใจไม่ทำความเจ็บใจไม่ยำยีมหาชนด้วยคำชั่วร้ายกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์กล่าววาจาเป็นที่รักที่ชอบใจชวนให้อยากฟังไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐาน

กล่าววาจาเหลวไหลบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันช่วยสร้างความสามัคคีให้ดีถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นมีมานะทิฏฐิไม่ยอมให้อภัยต่อกันย่อมก่อให้เกิดความแตกสามัคคีก่อเวรต่อกันและกันดุจกากับนกเขาในข้อนี้มีเรื่องอุลูกชาดกกล่าวถึงเหตุแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างกากับนกเขาความในชาดกว่าในอดีตการหมู่นกทั้งหลายประชุมกันเพื่อเลือกนกตัวหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะเห็นว่าสัตว์ประเภทอื่นก็มีผู้นำแล้วเมื่อนกทั้งหลายมาประชุมกันนกเขาไม่ทันระวังเพราะสายตาของตนฝ้าฟางในเวลากลางวันขณะที่บินลงมาไปเหยียบกาตัวหนึ่งเมื่อนกทั้งหลายพิจารณาจึงคิดจะตั้งนกเขาเป็นผู้นำและกำลังจะประกาศแต่งตั้งขณะนั้นกาตัวหนึ่งขออนุญาตพูดแล้วกล่าวท้วงว่าในเวลาที่นกเขายังไม่โกรธหน้าตาก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หากโกรธขึ้นมาจะยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งและทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวจึงไม่สมควรตั้งเป็นผู้นำเมื่อนกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธบินไล่กาตัวนั้นตั้งแต่นั้นมากากับนกเขาจึงผูกเวรเป็นศัตรูกันส่วนหมู่นกจึงได้ตั้งหงทองเป็นผู้นำแทนความสามัคคีต้องเริ่มจากตนเองก่อนเช่นกับความสามัคคีของพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละซึ่งจำพรรษาอยู่ร่วมกันในป่าโคสิงคสาละวันทั้งสามรูปอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ทะเลาะกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมกับน้ำที่ผสมเป็นอันเดียวกันพระเถระทั้งสามกล่าวว่าความสามัคคีเกิดจากเหตุ4อย่างคือ 1. การเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. การลดอัตตาหรือยอมวางความคิดเห็นของตนเพื่อรักษาความปรองดองพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของผู้อื่นมีกายต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกัน 3. การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวัน 4. การสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและความไม่ประมาททำให้เกิดความเจริญทางจิตใจจนสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงเช่นฌานต่างๆและเจริญก้าวหน้าในทางธรรมความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจได้สำเร็จและป้องกันอันตรายได้ดุจสุกรสามารถเอาชนะเสือโคร่งได้เพราะรวมตัวกันอย่างสามัคคีแสดงให้เห็นว่าความพร้อมเพรียงทำให้หมู่คณะเข้มแข็งทั้งที่ตนมีกำลังอ่อนแอกว่า
แต่เมื่อรวม

0: กำลังสามัคคีกันก็เอาชนะผู้มีกำลังมากกว่าได้โดยไม่ยากธรรมที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีได้แก่การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะมีประโยชน์ไม่ส่อเสียดความอดทนอดกลั้นการลดมานะทิฏฐิและให้อภัยต่อกันการไม่เบียดเบียนกันถ้าสังคมใดไม่มีความสามัคคีสังคมนั้นก็จะมีแต่ความแตกแยกเป็นอันตรายทั้งตนเองและทรัพย์สินทั้งยังเป็นการก่อเวรดุจกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรปลูกความสามัคคีให้เกิดมีแก่สังคมในประเทศชาติเพราะความสามัคคีนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนและประเทศชาติและจะเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งในคราวคับขันมีภัยอันตรายความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จได้โดยไม่ยากบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: เป็นตำรวจด้วยเป็นตำรวจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bankนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันจันทร์นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนางสาวรัชดากล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นเพียงหนึ่งใน3ประเทศของโลกที่เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวถึง2ครั้งโดยอีก2ประเทศคือญี่ปุ่นและตุรกีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและเสถียรภาพของไทยสำหรับการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือการสร้างโอกาสประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกทร.ยืนยัน

0: ไม่ปกป้องกำลังพลที่ทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่กับการสอบสวนขยายผลเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลคดีชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและมีการซัดทอดถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนโดยคาดว่ามีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนทางนี้กองทัพขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกำลังพลในสังกัดหรือไม่หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามการกระทำผิดกฎหมายหรืออาจส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถือเป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดกองทัพเรือขอให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะติดตามผลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานวินัยและความเชื่อมั่นต่อองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
0: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT

Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network
1: หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี

0: ความเครียดด้วยเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยจะเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะมันอาจจะทำให้ไหลตึงมากใช่ไหมคะแล้วพอมาอ่านเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีงานวิจัยเลยชื่อ psychosomatic medicine นะคะบอกว่าอาการแบบนี้มันนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะหลอดเลือดสมองหรือ stroke เนี่ยนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้มีทางออกมาให้จากคนที่เขียนเนี่ยเป็นแพทย์นะคะบอกว่าทางออกที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่คลายแต่ต้องรีเซ็ตระบบแก้ปัญหาต้องลึกกว่าการนวดคือข้อที่หนึ่งเราจะต้องสร้างช่วงพักของสมองหรือ neural break ขึ้นมาให้เดินโดยไม่ใช้มือถือมีคนจำนวนมากเลยนะคะเดินไปต้องถือมือถือ
1: ติดมือถือตลอดเวลา
0: แล้วบางคนเนี่ยถือไปกดไปก้มหน้าไปดูไปเขาบอกว่าเดินโดยไม่ต้องใช้มือถือแล้วก็ให้นั่งนิ่งๆ 5-10 นาทีระหว่างที่นั่งนิ่งๆก็ฝึกหายใจช้าๆหายใจเข้าหายใจออกช้าๆอย่างที่สองก็ให้ฝึกรู้ตัวร่างกายให้สังเกตว่าพอไหล่ตึงแล้วให้ถามตัวเองว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่หยุดคิด
1: ค่ะ
0: ให้หยุดคิดนะคะสังเกตความตึงแล้วก็สั่งสมองให้สมองคลายแล้วเราก็พยายามทำให้ไหล่มันคลายจากนั้นก็ให้ลดการคิดวนเขียนสิ่งที่กังวลออกมาเขียนตัวอักษรความคิดวนจับได้เหมือนกับจับหนูปั่นจากได้กับข้อที่4ให้ปรับท่าทางอย่างมีสติไม่ใช่แค่นั่งตรงบางคนนั่งตรงแต่คือนั่งเกรงตรง
1: มันเกรงกล้ามเนื้อเกรง
0: ใช่ค่ะคือให้ตรงโดยปกติ
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้แต่ทีนี้ตัวเองก็แก้ไขด้วยวิธีนี้ไม่ทันกลับมาก็ไปหาหมอพอดีทำรายการอยู่กับคุณหมอดังใจสุวรรณกิตตินะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัด
1: ท่านว่ายังไงคะ
0: ท่านก็บอกว่าทำไมไม่โทรศัพท์มาหาท่านสามารถที่จะแก้ไขทางโทรศัพท์ได้แต่เสร็จแล้วพอคุยกันมาเจอตัวแล้วเราก็นึกว่าให้ทำอะไรหนักๆท่านก็จะให้เราเหมือนกับว่ามีการปักเข็มเนี่ยความยาวประมาณ1มิลลิเมตร
1: ฝังเข็มเลยนะ
0: มันจะเรียกฝังไม่ได้มันจิ้มเข็มไปนิดเดียวอ่ะคุณอิ๋มมันปลายมันเข้าไปนิดเดียวเข็มเล็กๆ
1: จิ้มตรงที่บ่าเนี่ยแหละค่ะ
0: โหนี่เต็มไปหมดเลยนะคะ
1: หลายๆเข็มค่ะ
0: หลังแขนไปที่ขาด้วย
1: อาจจะไปทำให้อะไรนะเส้นเลือด
0: เป็นการกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการคลายตัวได
1: ้
0: พร้อมกับให้ยืดเหยียดค่ะการยืดเหยียดนี่เดี๋ยวใครมี Facebook จะทำโชว
1: ์สาธิตหน่อยค่ะ
0: มันยืด
1: ใครที่กำลังปวดคอบ่าไหล่ตึงนะคะมีท่า
0: คุณที่จะทำให้พูดซ้ำในสิ่งที่ดิฉันพูดเผื่อว่ามันจะไม่ชัดนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: คือท่านก็บอกว่าถ้าเป็นข้างไหน
1: ทุกคนลองทำดูนะคะ
0: อย่าไปทำกายภาพเพราะว่าถ้าเราทำไม่เป็นทำไม่ถูกเนี่ยไปทำแรงไปเน
1: ี่
0: ย
1: ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหม
0: มันจะทำให้เกร็งมากขึ้นก็บอกว่าถ้าสมมติเป็นข้างขวาตัวเองเป็นข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ท่านให้ทำข้างซ้าย
1: ถ้าเป็นข้างขวาให้ทำข้างซ้ายได้ทำตรงกันข้าม
0: ยกมือขึ้นค่อยๆยก
1: มือขึ้นสมมติเราเป็นข้างขวาแล้วก็ยกมือข้างซ้าย
0: ในขณะที่ยกเนี่ยคือหายใจช้าๆหายใจเข้าย
1: กขึ้นหายใจเข้า
0: ตามธรรมชาติเลยนะคะพอสุดลมหายใจแล้วก็เนี่ยยืดมือกลางมือพอสุดลมหายใจก็ให้ปล่อยลงมาแล้วก็
1: ยกหายใจเข้าปล่อยมือลงมาหายใจออก
0: ลืมบอกหายใจเข้าขมิบท้องสุดมือแล้วเอาลงมาให้ทำ3ครั้งนะคะสมมุติว่าครบ3ครั้งบอกพอครั้งที่4หายใจเข้าขมิบท้องยืดตัวใช่มั้ยคะ
1: หายใจเข้าขมิบท้องยืดตัว
0: ข้างตรงข้ามกับที่เป็นเสร็จแล้วบอกให้หมุนหัวไหล
1: ่หมุนหัวไหล
0: ่ข้างตรงข้าม
1: กับที่เป็น
0: หมุนทีเดียวไม่ให้หมุนมากทำเบาๆแค่นี
1: ้ค่ะ
0: เชื่อไหมคะว่าพอทำเสร็จแล้วมันคลายเลย
1: ดีขึ้นเหรอโอ้
0: ดีดีมากเกือบ 100%
1: โอ้นี่เป็นวิธีที่เรียกว่าต้องนำไปใช้นะคะ
0: และเชื่อว่าจะต้องมีคนเป็นกันเยอะไงคะท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยนึกได้ตอนไหนถ้ามันรู้สึกตึงเมื่อไหร่ให้ลุกขึ้นมาทำแบบนี้แต่ให้เน้นว่าทำเบาๆนะคะก็เอามาแบ่งปันกันละค่ะในฐานะที่ตัวเองทุกทรมานมาเป็นเวลาหลายวันแล้วก็จะว่าไปมันก็เป็นมานานแล้วสะพายกระเป๋าเนี่ยจะเจ็บ
1: ใช่
0: สะพายของเบาๆก็เจ็บ
1: ชอบสะพายกระเป๋าบางทีของก็หนักใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็แบกอยู่ข้างเดียว
0: พยายามลดของในกระเป๋า ลดเท่าไหร่มันก็ยังเจ็บอยู่นั่นแหละแสดงว่าอาการมันชักไม่ค่อยดีแล้วนั่นเอง
1: อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะจะเป็นมากขึ้น

0: ค่ะก็ขอให้มีความสุขและไม่เป็นอาการไหลตึงถึงตายกันทุกคนนะคะเราก็มาฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้จะฟังเพลงที่นำเอาทำนองสากลมาใส่เนื้อเพลงไทยหน้าร้อนกำลังจะจากไปฟังเพลงเกี่ยวกับหน้าร้อนคิมหันคิมหันแปลว่าหน้าร้อนนะคะคิมหันพิศวาสคุณชรินทร์นันทนาคอนผลงานเขียนเนื้อของครูพรพิรุณและคุณครูสมานก็ได้นำเอา Summer Kisses Winter Tear เพลงของเอลวิสมาใส่ทำนองไว้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงสุดพันนาคุณสุเทพร้องคุณศักดิ์เกิดสิริเป็นคนแต่งโดยใช้ทำนองของเพลง More Than I Can Say ไปฟังด้วยกันค่ะ

0: ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เลือกเพลงจังหวะมาแค่นี
1: ้แหมกำลังออฟบิดอยู่เลยนะ
0: คะใครชมทาง Facebook นี่เราจะมีรีวิวจากคุณสุภรัตน์ให้ชมกันอยู่เสมอๆนะคะ
1: เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่เรานั่งมาก็ตั้งแต่ 7:30 นแล้วนะต้องลุกขึ้นขยับบ้างนะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่มีความสุขกันอีกวันนึงในเรื่องการได้มาพบกันอันนี้พูดถึงส่วนตัวเลยนะคะมาจากรายการวันไหนก็มีความสุขวันนั้นและเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกันกับบทเพลงที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตบางเพลงก็อดีตการอันไกลโพ้น
1: ใช่หลายๆคนบอกว่าเกิดยังไม่ทันเกิดเลยเกิดไม่ทันอันนี้พูดความจริงหรือเปล่าคะ
0: เกิดทันหรือไม่ทันเนี่ยบทเพลงมันมีความพิเศษนะคะ
1: ไม่ว่าเพลงมาเนี่ยมันจะแต่งมายุคไหนอะไรแต่ว่าถ้ามีการสืบทอดมาน
0: ะ
1: โดยนักร้องแต่ละท่านแต่ละท่านหรือว่าแม้แต่เด็กๆรุ่นใหม่ที่ออกมาร้องประกวดในรายการเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานเพลงเก่าๆนะคะ
0: และเนื้อเพลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบรรยายอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมักจะเป็นความรู้สึกพื้นฐานของคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะความรักความผิดหวังความอะไรล่ะดีใจความอะไรก็ไม่รู้ล่ะแล้วก็บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องอารมณ์อย่างเดียวแต่เป็นเพลงที่บันทึกเหตุการณ์ที่เราเคยมีส่วนร่วมและเรามีความสุขหรือว่าเรามีความสะเทือนอารมณ์ไปกับมันยกตัวอย่างเช่นการชมละคร
1: ค่ะ
0: ไปเดินทางไปครั้งเนี้ยไปเจอคนไทยที่เขาอยู่ต่างแดนเนี่ยนะคะโหเขาคุยเรื่องละครเนี่ยเขารู้มากกว่าดิฉันรู้เป็นตำนานเลยล่ะ
1: อ๋อเป็นคอละครเลย
0: เป็นคอละครยังไม่พอคือจะจำเพลงละครได
1: ้ค่ะ
0: แล้วบอกว่าโอ้โหนึกถึงเลยตอนนั้นดูละครเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นดูละครเรื่องนั้นเป็นอย่างนี
1: ้สมัยก่อนนี่ความบันเทิงก็คือคนจะดูละครทีวีกันเยอะใช่ไหมคะยังไม่มีโซเชียลเนี่ยคนก็ติดละครกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
0: ค่ะถึงแม้ทุกวันนี
1: ้
0: คนก็ยังติดละครเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจากละครเป็นตอนๆแบบเมื่อก่อนมาเป็นพวกซีรีส์กันมากขึ้นนะคะในยุคนี้ไหนๆพูดถึงละครแล้วเราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงจากละครดังในอดีตเพลงหนึ่งนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะเป็นเพลงตั้งแต่เวอร์ชั่นปี2523พูดถึงดาวพระศุกร์เนี่ยทำมาทั้งหนังทั้งละครเยอะแยะมากมาย
1: คุณมนฤดียมาภัย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมแทบทุกครั้งแจ้งเกิดให้กับคุณกบสุวรรณคงยิ่งในช่วงหนึ่งด้วยนะคะที่เล่นกับคุณพลพลาพรพลากรเอาละค่ะฟังดาวพระศุกร์เพลงนี้ร้องโดยคุณประภาศรีคำภาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มถนนทรุดตัวตรงข้ามพรรคเพื่อไทยเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนทรุดตัวบนถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพบริเวณช่องจราจรซ้ายสุดถนนได้ทรุดตัวลงมีความยาวเกือบ2เมตรกว้าง1เมตรโดยประมาณทำให้เสียช่องทางจราจรไป1ช่องทางโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและในพื้นที่ยังมีฝนตกโปรยปรายบางจุดมีน้ำท่วมขังส่วนเหตุถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์จนเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครได้ทำการนำดินทรายและยางมาตอยมากลบถนนที่ทรุดตัวโดยมีการเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลา23นาฬิกาและสามารถเปิดการจราจรได้หลังเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประชาชนใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติยังคงต้องเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนอีก1วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออก

0: เฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคเหนือในวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสเปนเตรียมรับเรือฮอนดิอุสสเปนเร่งเตรียมพื้นที่ท่าเรือบนเกาะเตเนริเฟ่รองรับเรือสำราญสุดหรูฮอนดิอุสที่จะเดินทางมาถึงในวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงหรือตรงกับเวลา 17 นาฬิกาตามเวลาในไทยหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4รายและมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสงสัยอีก3รายเรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม149คนจาก23ประเทศโดยจะจอดท่อสมอเขตหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งแทนการเข้าเทียบท่าโดยตรงและใช้เรือเล็กทยอยเคลื่อนย้ายคนขึ้นฝั่งตามมาตรการของท้องถิ่นแม้รัฐบาลสเปนจะยืนยันว่าการจอดเทียบท่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขก็ตามขณะที่องค์การอนามัยโลกประเมินว่าโอกาสการแพร่ระบาดสู่สาธารณะในวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cod Radio Network
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-POT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ก็สู่รายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะช่วงนี้เปิดช่วงด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะคะก็เป็นเพลงลูกทุ่งไทยที่โด่งดังระดับตำนานอีกเพลงหนึ่งนะคะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์มนรักลูกทุ่งเนี่ยแหละค่ะเพลงนี้แต่งโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี2513นะคะก็ขับร้องโดยคุณไพวันลูกเพชรภาพยนตร์ที่นำแสดงในตอนนู้นเนี่ยคุณมิตรชัยบัญชากับคุณเพชราชวราชนะคะพอยุคหลังมาเป็นละครก็โด่งดังคุณตั้วสรัญญูกับคุณน้ำผึ้งนตรีกาค่ะ
1: คือเหมือนว่าโดยพื้นเนื้อเรื่องที่เป็นบทประพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะได้ผู้กำกับดีๆนำมาทำแบบบรรจงก็ทำให้ผู้ชมมีความสุขทุกครั้ง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็ดังมากๆเนา
1: ะ
0: ไม่แพ้ละครหรือว่าภาพยนตร์เลย
1: การแต่งกายในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งเนี่ยจะกลายเป็นซีนที่แบบว่าเวลาใครจัดงานจะบอกว่าแบบมนรักลูกทุ่ง
0: ทุกวันนี้นะ
1: จะรู้กันเลยว่าต้องมาแบบไหน
0: ตีมนรักลูกทุ่งนะคะผู้หญิงก็เสื้อลายดอกใช่ไหมคะแล้วก็ติดขนตา
1: สีสัน
0: สดใสสีสันสดใสผู้ชายก็เป็นในคลาสผู้หญิงก็ทองกวาวก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราได้ย้อนยุคแล้วก็บางคนเกิดในบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมาทำงานในเมืองฟังเพลงนี้ก็นึกถึงบ้านนึกถึงกองฟางนึกถึงน้องควายนะคะ
1: คือเดี๋ยวนี้

0: ไม่รู้บรรยากาศลูกทุ่งบ้านนาเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคือตัวเองก็ไม่ค่อยได้กลับไปค่ะเที่ยวในชนบทแบบนั้นมานานแล้ว
1: ก็ยังมีค่ะยังมีบรรยากาศแบบทุ่งนาอยู่นะคะแล้วยิ่งในช่วงน้ำมันแพงอ่ะควายก็เริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เปิดเพลงมนรักลูกทุ่งเพื่อที่จะให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรด้วยนะคะเพราะว่าวันที่13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนอกจากจะเป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ยังเป็นวันเกษตรกรด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: นะคะนี่อ่านที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาคือคุณวิจิตสุวรรณโรจน์
1: ค่ะ
0: บอกว่าทักทายมาจากทางจังหวัดพิจิตรเพราะว่าที่สถานีอสมทของพิจิตรเนี่ยเขาเพิ่งตัดมาถ่ายทอดให
1: ้
0: แหมดีใจมากเลยที่ได้พบท่านฟังในแถวนั้นนะคะ
1: ค่ะที่พิจิตรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะลมฟ้าอากาศแปรปรวนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเช้าๆแบบนี้เรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเปิดเพลงเก่าๆพร้อมๆฟังกันทั้งลูกกรุงแล้วก็ลูกทุ่งอมตะนะคะพูดถึงบรรยากาศท้องทุ่งแล้วเนี่ยก็นึกถึงควายอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะก็จะมีเพลงที่แต่งเกี่ยวกับควายเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าอยากจะฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วแล้วก็เป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพลงแรกของเมืองไทยที่โดนแบนนะคะในย
0: ุ
1: คสม
0: ั
1: ยนั้นนะคะกลิ่นโคลนสาบควายนะคะนี่ก็เรียกว่าในสมัยจอมพลปอยพิบูลสงครามบอกว่าถูกแบนนะฮะก็เลยทำให้เพลงเนี้ยมันเหมือนกับยิ่งแบนคนก็ยิ่งอยากฟังอ่ะย
0: ิ่
1: งแบนก็ยิ่งดังประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะกลิ่นโคลนสาบควายคุณชาญเย็นแขและต่อด้วยบรรยากาศชายคลองนะคะคุณรพินภูไทยค่ะ

0: ก็เป็นเพลงเก่าๆนะคะนำมาเปิดให้ฟังกันทั้งกลิ่นโคลนสาบควายแล้วก็ชายคลองที่ร้องจบไปคุณรพินภูไทยเพลงชายคลองนี่แต่งทั้งคำร้องและทำนองโดยอุทิศเลอประสิทธิ์นะคะก็บรรยายเห็นว่าถ้าลัดลอบไปตามชายคลองเนี่ยจะมองเห็นอะไรบ้าง
1: ชอบเพลงลูกทุ่งตรงเนี้ย
0: ค
1: ือเขาบรรยายแล้วเห็นภาพเหมือนกับเราได้ดูมิวสิกวิดีโอไปด้วยในจินตนาการ
0: มีเด็กกระโดดน้ำใช่ไหมน้ำใสๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เห็นเด็กกระโดดน้ำ ตามชายคลองถ้าผ่านไปน่าจะเห็นร้านกาแฟริมคลองแต่งแบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้ก็มีหลายร้านนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าโลกโซเชียลนี่แหละทำให้คนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เร็วนะคะก็เลยเมื่อเกิดขึ้นที่นั่นฉันก็มีที่นี่ได้เหมือนกันของฉันบรรยากาศดีกว่าด้วยซ้ำมีคลองมีเคลิงเป็นองค์ประกอบ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวบนเรือแล้วก็วิ่งไปทำคลองเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือหางยาวหรือว่าเรือธรรมดาที่สามารถที่จะลงแล้วก็ท่องเที่ยวได้เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งถ้าใครยังไม่เคยไปก็ลองดูนะคะ
1: ค่ะเรือกับสายน้ำเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: มีความรู้สึกว่าคนชอบนะคะถ้าไปเที่ยวที่ไหนแล้วมีเรือให้ลงเนี่ยคนก็มักจะนิยม
0: ค่ะนะคะก็มีเพลงที่แต่งเกี่ยวกับคลองนี่ก็เยอะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: บ้านน้องอยู่ฟังคะโน้นบ้านพี่อยู่ฟังคะนี
1: ้ค่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังด้วยนั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่ฟังเพลงหลายประเภท
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าบทเพลงดีๆเนี่ยฟังแล้วเราชอบได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุง

0: ลูกทุ่งเพลงชอยเพลงอีเซลเพลงฝรั่งดิฉันเองเนี่ยฟังหมดเลยนะยันเพลงคลาสสิกเลย
1: ค่ะอันนี้เรียกว่านักฟังเพลงตัวจริงนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะชอบฟังลูกกรุงไม่ชอบฟังลูกทุ่งบางท่านก็อาจจะชอบฟังลูกทุ่งไม่ชอบลูกกรุงเอาเป็นว่ารายการของเราก็อยากจะผสมผสาน
0: ค่ะแล้วเราอยากจะบอกว่าเราเน้นมาพบมาปะมาพูดมาคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน
1: ค่ะพูดถึงเพลงกลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยที่บอกว่าเป็นเพลงที่โดนแบนเนี่ยเพราะอะไรนะคะก็ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะถึงแม้ว่าจะโดนแบนแต่ว่าก็ทำให้เพลงในยอดขายสูงสุดในวงการแผ่นเสียงเมืองไทยนะคะซึ่งขายได้จำนวนมากเลยทีเดียวก็มีเรื่องเล่าหรือว่าข้อสันนิษฐานกันมากมายนะคะว่าทำไมรัฐบาลสมัยนั้นเขาห้ามไม่ให้เผยแพร่เพลงกลิ่นโคลนสาบควายทางวิทยุกระจายเสียงนะคะก็มีข้อสันนิษฐานบอกว่าตาสีเนี่ยมีชื่อตาสีในเพลงใช่ไหมคะ
0: อย่าดูหมิ่นชาวนา
1: เหมือนดังตาสีก็เขาผมมีข้อสันนิษฐานว่าตาสีนี่คงเป็นชื่อบิดาของผู้มีอำนาจสมัยนั้น
0: อุ้ยอย่างนั้นเชียวหรอคะ
1: และความเห็นนี้เป็นความเห็นของคุณชาญเย็นแขแต่ก็พูดหยอกๆนะทีเล่นทีจริง
0: สงสัยท่านประชดหรือเปล่า
1: แต่ก็มีคนเอามายึดเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะน่าจะเป็นเรื่องพูดเล่นๆกันมากกว่านะคะแต่ข้อสันนิษฐานหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะพอฟังได้ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยใช้เป็นเพลงนำรายการวิทยุของฝ่ายคอมมิวนิสต
0: ์
1: มานานนะ
0: คือเหมือนกับว่าเขาเอาชาวนายืนอยู่ข้างเขา
1: ค่ะ
0: ชีวิตลำเค็ญเนี่ยเป็นพวกที่ลำเค็ญ
1: นะฮะก็ยุคสมัยนั้นก็เลยแบนก็เลยห้าม
0: อันนี้น่าเชื่อถือมากกว่านะ
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าพอยิ่งแบนนะฮะก็แผ่นเสียงก็ยิ่งขายดิบขายดีนะคะยุคสมัยผ่านมาแล้วแล้วก็เปิดให้ฟังได้นะคะ
0: แล้วมันเป็นทุกยุคทุกสมัยแหละกับลองบอกว่าหนังเรื่องนี้โดนแบนอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าคนก็จะไปค้นหาไปหาดูหรือบอกว่าเนี่ยเรื่องบนโซเชียลออนไลน์อันนี้มันถูกลบไปแล้วโอ้ไปหาดูกันใหญ่แล้วมันยังเหลืออยู่ที่ไหนหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเขาเรียกว่ายิ่งห้ามยิ่งยุ่ง
0: เป็นสัญชาตญาณมนุษย
1: ์ค่ะ
0: อยากรู้อยากเห็น
1: ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับนะมันจะโดน
0: มันก็เลยเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของคนบางคนอยากจะให้มันดังก็ต้องห้าม
1: ค่ะเนี่ยพูดถึงเพลงเก่าๆก็นึกถึงอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เป็นเพลงที่เหมือนกับว่านำมาล้อเลียนกันขำขันนะฮ
0: ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะสมัยก่อนก็ยังไม่มีการสื่อสารที่ทันสมัยใช่ไหมคะก็อาจจะมีการสื่อสารผิดตีความผิดกันไปเหมือนกับเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปนี
0: ้ใช่สอนเราจริงๆเลยน
1: ะ
0: ว่าการสื่อสารเนี่ยมันมีสิทธิ์เพี้ยนได
1: ้ค่ะเพลงผู้ใหญ่ลีนั่นเองนะขับร้องโดยคุณศักดิ์ศรีศรีอักษรและต่อเนื่องด้วยเสียงร้องของคุณศักดิ์ศรีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงสนุกๆนะคะมาในบทเพลงสาวรำเต้ยค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ูการช็อปเตรียมเชียร์ยูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ยูโฮมทุกสาขา
1: หรือโทร1746
0: ยูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
3: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
2: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: ร้อน
5: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
8: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
7: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
9: จะละครไปถึงไหนติดยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: บ้านเรานะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงเพลงนี้แต่งคำร้องโดยชาลีอินทรวิจิตรทำนองสมานกาญจนพรินทร์นะคะก็พูดถึงบ้านเราก็เหมือนกับประเทศเราประเทศไทยนะคะมีความภาคภูมิใจที่เราเกิดในแผ่นดินไทยไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรานะคะ
1: คนไทยถ้าจากบ้านไปไกลๆฟังเพลงนี้คงสะเทือนอารมณ์
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกคนนะ
0: ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เราเห็นคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเยอะเลยนะ
1: คะ
0: มาทั้งในรูปแบบของนักท่องเที่ยวหรือบางทีก็แฝงตัวมานะนี่อย่างที่ล่าสุดที่เขาจับได
1: ้ที่ข้าว
0: ที่เป็นคนจีน
1: อ
0: ่ะแล้วไปรถความแล้วตำรวจเห็นพฤติกรรมแปลกๆนะไม่ยอมให้ตำรวจช่วยเหลืออะไรเงี้ย
1: แล้วแถม
0: ก
1: ็
0: เลยค้นตัว
1: ก็เหมือนกับว่ามีอาวุธแล้วก็เป็นฝ่ายของประเทศเพื่อนบ้านเราด้วย
0: มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนแบบว่าทำแบบคนไทยได้เลยอ่ะแล้วก็ไปค้นบ้านเจออาวุธต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องขยายผลต่อไปนะฮะ
1: คือไม่ต้องให้นักสืบที่ไหนมาสืบนะคือฟังแล้วมันต้องมีคนให้ความร่วมมือถึงจะมีเอกสารพวกนี้ได้
0: ใช่ก็เนี่ยแหละค่ะเข้ามาแล้วก็มาทำอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเมื่อที่เราผ่านไปนะเอบ้านนี้มันดูแปลกๆเหมือนกันที่กำแพงสูงหนาทึบแล้วก็แหมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันนะคะ
1: คือมันมีมาปะปนทั้งคนดีคนไม่ดี
0: ค่ะหรือแม้แต่เขาบอกว่านี่บางพื้นที่บางเกาะนี่ก็มีต่างชาติเข้ามาอยู่กัน
1: แทบจะเหมาเกาะ
0: แทบจะเหมาแล้วนะ
1: จะยึดแผ่นดิน
0: ช่วงสงครามเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็อันนี้จริงๆถ้ามองในแง่ของความมั่นคงก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะคะ
1: ละเอียดอ่อนแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันก็เลยต้องคิดยังไงว่าคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องกำกับดูแลเนี่ยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเอาผลประโยชน์หรือเปล่าถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได
0: ้ดันเสียงก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเดี๋ยวจะแก้ไขลำบากเอาพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสฮันตาใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง
1: เป็นที่ตื่นตระหนกกันไปทั่วโลกแล้วล่ะ
0: นะคะนี่ก็เข้าไปดูมีโพสต์ของคุณหมอยงผู้วรวรรณนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

0: คหลักนะคะโดยมักติดคนเนี่ยติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือสิ่งคัดหลั่งของหนูเช่นปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมคำว่าฮันตาเนี่ยมาจากชื่อแม่น้ำนะคะแม่น้ำฮันตาค่ะในประเทศเกาหลีใต้เพราะว่ามีการค้นพบไวรัสตัวเนี้ยตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีสมัยที่คุณหมอยงบอกว่าผมเป็นนักเรียนผมก็รู้จักแล้วนะคะเมื่อมีไข้เลือดออกเราต้องแยกจากไวรัสตัวนี้ในกรณีที่มีไตวายร่วมด้วยและต่อมาเมื่อมีโรคฉี่หนูเราก็ยังคำนึงถึงโรคนี้เพราะว่ามีลักษณะอาการที่คล้ายกันอยู่หลายอย่างนะคะก็บอกว่าโรคนี้พบได้ทั่วโลกค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคือ1อาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรป2มีอาการทางเดินหายใจหรือปอดอันนี้พบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้นะคะแล้วก็โรคเนี้ย อย่างที่บอกไปนะคะติดมาจากหนูนะคะหรือว่าสัตว์ฟันแทะแล้วก็ไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนนะยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยนะคะอาการเบื้องต้นก็เป็นไข้ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะในรายที่รุนแรงก็จะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกแล้วก็น้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวด้วยทีนี้ในประเทศไทยเคยพบบ้างหรือเปล่านะคะคุณหมอก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีนะแต่ว่าพบน้อยมากแล้วก็เป็นคนละสายพันธุ์กับสายพันธุ์ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดแต่ก็ให้รับรู้ไว้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะการทำให้ทานอาหารที่สุกนะสะอาดนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆกันมาตรการเดียวกับโควิดนะเราก็ต้อง
1: ใช่ว่า
0: เข้มงวดมากขึ้นนะคะ
1: การติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นสำคัญมากนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่มันเกิดความวิตกกังวลกันก็เป็นเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเคยเกิดการระบาดของโควิดนั่นไงล่ะ
0: ค่ะ
1: ทำให้คนตื่นตัวกันมากเมื่อได้ยินว่ามันอาจจะเกิดการระบาดของโรคนั้นโรคนี้ก็กลัวกัน
0: ค่ะเอาเป็นว่าเราก็ตื่นตัวแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะค่ะกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงเพราะๆบางทีเราคิดว่าจะเปิดเพลงอะไรดีบางทีเหมือนนักแต่งเพลงเหมือนกันนะเขาจะอยู่กับเห็นดอกไม้ใบหญ้านู่นนี่นั่นก็แต่งเพลง
1: ค่ะ
0: เราเป็นดีเจเปิดเพลงก็เอาสิ่งที่เห็นก่อน
1: จริงๆ เวลาจะเลือกเพลงเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องคิดสารพัด
0: ช่วงนี้ดอกขางนกยูงกำลังบานสวยใช่ไหมฮะช่วงหน้าร้อนเนี่ยสีส้มสีแสดก็เลยนึกถึงเพลงดอกนกยูงนะคะเพลงนี้คุณนันทวรรณเมฆใหญ่ร้องเอาไว้นะอยากให้ฟังกันรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็ไปฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นต้นรักนะปลูกกันยังไงนะคะคิดจะปลูกต้นรักสักกอ
1: โดย
0: คุณจ
1: ิน
0: ตนาสุขสถิตค่ะ
1: ค่ะ

0: ก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะชื่นชอบนะคะเพลงที่เราเปิดในรายการเมื่อสักครู่นี้คิดจะปลูกต้นรักสักกอนะคะหรือบางคนก็บอกว่าคิดจะปลูกต้นรักอีกกอนะก็มี2ชื่อด้วยกัน
1: เพราะว่าอยู่ในเนื้อเพลง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยทำให้ใครชอบให้มีมากขึ้นก็บอกอีกกอนึง
0: ค่ะแล้วแต่นะต้นรักลองไปปลูกกันนะคะครับร้องโดยคุณจิตนาสุขสถิตนะคะก็เพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยบุญช่วยกวนวาทินค่ะเพลงนี้ก็ส่งให้คุณจิตนาสุขสถิตนะคะได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานนักร้องหญิงชนะเลิศจากงานแผ่นเสียงทองคำครั้งที่2ปี2509ค่ะแล้วก็ในงานเดียวกันครูบุญช่วยกวนวาทินก็ได้รับรางวัลทำนองชนะเลิศจากเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเปิดเมื่อไหร่ก็ยังเพราะ
1: ไม่ใช่เพลงธรรมดานะเราเลือกเพลงที่
0: คัดสรรมาแล้ว
1: มีการการันตีให้จากรางวัล
0: ใช่ค่ะมีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังนะคะคุณจิดาภาบอกว่าลูกอายุ20ปีชอบฟังมากติดตามตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีกับ 10:00 นตั้งแต่ลุงจักรพันธ์ดำเนินรายการโอ้
1: ขอบคุณหลานมาก
0: ขอบคุณหลานมากค่ะนะก็นอกจากคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วนะคะลูกๆหลานๆก็ยังฟังด้วย
1: ค
0: ่ะคุณสายชนนะคะทักมานะคะคุณทอมก็ขอเพลงนัดพบมานะคะคุณวาสนาคุณสมประสงค์ยังอยู่กับเรานะคะหลายๆท่านก็เป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงนะตั้งแต่สมัยคุณจักรพันธ์ยมจินดาจัดรายการบางท่านก็อาจจะเพิ่งเคยมาฟังนะคะก็เรียกว่ามีคำแนะนำอย่างไรก็ยินดีน้อมรับฟังนะคะอย่างเช่นบทกลอนเริ่มต้นรายการเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังบางท่านก็ทักมาบอกว่าไอ้ตอนท้ายเนี่ยดูจะไม่ค่อยสัมผัสกันเท่าไหร่อยากให้เปลี่ยนเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเนี่ยก็น้อมรับแล้วก็นำมาพิจารณาแล้วกัน
1: เนี่ยค่ะจดไว้แล้วคือก็บอกว่าบทกลอนดั้งเดิมเนี่ยคุณจักรพันธ์เล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเป็นแฟนรายการ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งให้ซึ่งบทกลอนก็จะลงท้ายว่าเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวชื่อจักรพันธ์ยมจินดาพอพี่มาจัดรายการร่วมตอนท้ายมันก็เลยกลายเป็นคนข่าวชื่อจักรพันธ์ยมจินดากิติภานาคพงศ
0: ์ค่ะ
1: ทีนี้คุณจักรพันธ์ก็จากไปกระทันหันนะคะท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าจะให้เอายังไงต่อไป
0: ค่ะ
1: พอท่านไม่อยู่มีคุณสุภรัตน์มาร่วมจัดด้วยก็มาทันทีเลยไม่ได้รอเวลาให้ตั้งตัวแก้ไขอะไรมากเราก็เลยง่ายๆเร็วๆนะคะเปลี่ยนเป็นว่าเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวมาพบกันในรายการเพลงทีนี้ผู้ฟังท่านนี้เสนอมาว่ามาพบท่านพร้อมเสียงเพลงเดี๋ยวขอพิจารณาอีกนิดนึงอย่างไรก็ตามขอบพระคุณมากๆนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นบทกลอนที่คุณผู้ฟังแต่งให้นะคะในสมัยที่พี่จักรดำเนินรายการนะคะค่ะก็เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ฟังเพลงของนักร้องท่านนี้นะเพื่อเป็นนักร้องขวัญใจแล้วตอนนี้มาเป็นดีเจจัดรายการอยู่กับดิฉันเนี่ยค่ะบางคนก็บอกเอ๊ะกิตติภาที่สรรสนีหรือเปล่าแล้วบางคนไม่ได้ดูทาง Facebook นะคะไม่เห็นจอก็คนเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะคืออยากมีกำไรเห็นใครเขาเปลี่ยนชื่อกันมากอันนี้เอาแค่2ชื่อพอในชีวิต
0: ค่ะกิตติภานาคพงศ์หรือสรรสนีนาคพงศ์คนเดียวกันนะคะก็พี่ติ๋วเนี่ยเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตไปเมื่อหลายเดือนก่อนใช่ไหมคะ
1: งาน
0: จะมีอีกบ้างไหมคะ
1: คุณครูวชยาพูดถึงตัวเองเนี่ยไม่อยากขึ้นเวทีไหนแล้วเพราะว่าคุณภาพเหมาะเป็นผู้ฟังสำหรับปัจจุบันนะ
0: คะ
1: ก็เอาไว้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้าบอกว่าไม่เคร่งเครียดกับเรื่องคุณภาพให้ไปเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไป
0: ไม่ละค่ะเดี๋ยวนี้เห็นนักร้องรุ่นเก่าๆเขามีคอนเสิร์ตเขาก็จะรวมทีมกันนะคะแล้วก็ไปหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้แฟนๆได้คิดถึงกัน
1: ที่สำคัญถ้าไปคราวนี้ก็ให้คุณสุภรัตน์เป็นดารานำเพราะว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของการร้องแล้วก็เรื่องของการเต้นอันนี้เต้นนี่สุดยอดค่ะ
0: เดี๋ยวจะดิฉันต้องซ้อมไว้ก่อนที่จะไปแอโรบิกสวนลุมค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะคงจะต้องส่งท้ายด้วยเพลงของคุณสรรสนี2เพลงเลยนะคะถ้าเวลาทันอดีตรักดอกทองกวาวแล้วก็ดวงตาสวรรค์นะคะอาทิตย์นี้ลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการคนข่าวเล่าเพลงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทีมไทยแลนด์บุกโตเกียวเปิดคูหาในงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026หวังดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้าไทย1,200,000 คนปีนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ณสวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026ครั้งที่26ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Thai Pop Culture Move นำเสนอเสน่ห์ประเทศไทยผ่าน Thai Pop Culture และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานวัฒนธรรมศิลปะดนตรีมวยไทยงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่สนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับการจัดงานในปีนี้มุ่งนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่สีสันสดใสทันสมัยและเข้าถึงง่ายโดยออกแบบพื้นที่ในลักษณะซอยที่ลักษณะสีสันสะท้อนสีสันวัฒนธรรมความเชื่องานสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยของไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Cultural Destination ผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริงในประเทศไทยโดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น1,200,000 คนในปี2569และขยายโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนอนุสรณ์ยกทักษิณเป็นสัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งยุคเตรียมร่วมรับฟักโทษ11 พฤษภาคมนี้นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่11 พฤษภาคมนี้ว่านายทักษิณคือบุคคลสำคัญผู้ยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างองอาจและยาวนานเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพความหวังและพลังศรัทธาของมวลชนเป็นดั่งผู้จุดประกายจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้ลุกโชนท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกแยกและความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนายอนุสรณ์กล่าวว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณในวันพรุ่งนี้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้ยังคงยืนหยัดในศรัทธาและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสำหรับบทบาททางการเมืองของนายทักษิณในอนาคตนั้นย่อมเป็นสิทธิและการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายทักษิณได้ฝากมรดกทางความคิดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ผลงานและนโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงไว้กับสังคมไทยจำนวนมากอังกฤษส่งเรือรบเตรียมคุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซทางการอังกฤษแถลงว่ากำลังส่งเรือรบ HMS Dragon ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความร่วมมือพหุภาคีที่อาจเกิดขึ้นในการปกป้องเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเดิมทีเรือ HMS Dragon เป็นเรือพิฆาตด้านป้องกันภัยทางอากาศถูกส่งไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือหลังสงครามอิหร่านเริ่มขึ้นได้ไม่นานเพื่อช่วยปกป้องไซปรัสการเคลื่อนย้ายกำลังไปตะวันออกกลางเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจของฝรั่งเศสที่ส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีไปยังน่านน้ำตอนใต้ของทะเลแดงขณะทั้งสองประเทศจับมือผลักดันแผนการป้องกันที่มุ่งหวังฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าในทะเลแดงและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอิสราเอล
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะเราก็มาพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะเจอกันอีกแล้วอาทิตย์ละวันเดียวนะคะพบกับเพียววิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะวันนี้เราก็มีเพลงที่พี่อ้อยเปิดเนี่ยจะมีเพลงที่ขอกันมาด้วยนะคะ
0: ท
1: ัก
0: ทายหมดเลย
1: ทักทายทุกท่านค่ะที่เราฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ LTM FM 95นะคะทาง Facebook ของเรานะแล้วก็SMS 4689400โทรศัพท์022481366วันนี้อยู่กับน้องหว่างน้อยกับน้องพจน์นะคะขอสายหน้าใหม่มาได้1เพลงนะคะน้องรอสายอยู่แล้วนะคะ
0: งั้นตอนนี้พี่อ้อยประกาศชื่อเพลงนะเพราะว่าเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่อที่แล้วเนี่ยมันมีประมาณ13 14เพลงแหละประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะเริ่มเพลงแรกที่แนะนำเข้ามาเมื่อที่แล้วค้างอยู่อาทิตย์นี้คือแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าโอเคแนะนำมาแล้วเพียงแต่ว่าสลับเพลงให้มันพอไปได้เนาะชิวทางใจพี่วินัยพันธุรักษ์นะคะจากคุณสกลนะแล้วก็มีเหมือนคนละฟากฟ้าเสียงใกล้วิภาจากคุณจูดี้นะคะฝากเพลงลอยลมคุณเทพี่แอ๋วเนี่ยฝากฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีใครอยากแนะนำ
1: คุณลีลาวดีนะคะ
0: ใจประสานใจอันนี้ยาวมากครูเซฟวงกำแหงนำมาร้องใหม่ของค่ายนิติทัศน์เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคุณอรุณธดีของวายนะ
0: ตั้ง6นาทีกว่าเนี่ยยาวยืด
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างรอสายเดี๋ยวนะคะทักทายคุณอรุณธดีคุณวันวิสาคุณประเสริฐคุณแมนยูสุดหล่อคุณสุกัญญาคุณเรือนเจริญนะคะพี่นาฏคุณธันพิชาคุณณรงค์ยินดีแล้วก็คุณณรงค์ช่วยทองคำคุณพี่ณรงค์ยินดีอยู่นครศรีส่วนคุณณรงค์ช่วยทองคำอยู่นครราชสีมา
0: คนละทาง
1: คนละภาค
0: นี่เองพี่นาฏเขาบอกว่าเขาฟัง AI แล้วเขาไม่อยากฟังต้นฉบับและ AI เพราะบอกพี่นาฏโกรธพี่นาฏแล้ว
1: ให้พี่นาฏไปฟัง AI แหละ
0: แรงแรง
1: คุณกัญญาคุณกฤษมนคุณโอคุณสุภาพคุณเอกสินนะคุณจรุณนาคแก้วนะคะน้องมานพบุญมานะไรเดอร์รังสิตของเรานะคะแล้วก็คุณเริงใจนะคะแล้วก็ตอนนี้อุ๊ยโทษค่ะพี่ขอเพลงกันเริ่มทยอยขอเพลงกันมา
0: ป้ายาสูตรประการแนะนำเพลงคุณถนัดสีอีกไอหม่อมราชวงศ์ถนัดสีแล้วมีสายเข้ามาอย่างลูก
1: ยังค่ะน้องกำลังเจรจา
0: แล้วก็มีเพลงคุณรวงทองจากคุณสุพัตตาเชียงรายขอเพลงเพื่อนรักคือมีหรือเพลงนี้เพื่อนรักเดี๋ยวต้องไปหาดูกันเนาะแล้วก็มีในอ้อมกอดในอ้อมกอดในอ้อมกอดพี่คุณปุ้นคุณปันหรือคุณปุ้นเนาะตาดิฉันเบลอจากประจวบใช่ไหม
1: ระหว่างรอสายจะยังไม่คุยเราจะเปิดไปหนึ่งเพลงก่อนหรือยังไงหรือยังไงดีคะพ
0: ี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณธานินมอบแบบคุณศรีนีเมื่อที่แล้วมาฟังกันหรือเปล่า
1: หนูยังไม่เห็นเนาะฟังเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณโยม
0: ค่ะ
1: คุณโยม
2: ทางนี้ได้เปิดไปแล้วนะถ้าเปลี่ยนได้นะ
0: อ๋อเพลงอะไรอะคะ
2: เปลี่ยนเป็นชีวิตละครของศรีสไลด์ที่แท้พุทธอะ
0: ชีวิตละครของคุณศรีสไลด์เดี๋ยวให้น้องคนให้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อน
2: ได้ได้พอดีบังเอิญคุณอ้อยเปิดตานินไปแล้วอะ
0: ใช่เพราะว่ามันค้างจากที่ที่แล้วอะจ้า
2: จ้า
0: คุณโยมสบายดีไหมคะเคยโทรมานี่คะ
2: เรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณอ้อยคุณหน่อยละ
1: ค่ะก็สบายดีค่ะ
0: สบายตามสภาพค่ะ
2: โดยเฉพาะคุณหนุ่ยร่ำรวยไม่รู้จะใช้เวลาที่ไหนในการนับตังค์แล้ว
0: เอ๊ะทำไมสรุป
1: ใครเป็นกระซิบบอกว่าหนุ่ยรวยคะ
2: ก็พวกน้องๆเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้คุณหนุ่ยนะไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ที่ไหน
0: สาธุเลยหนุ่ยสาธุเลย
1: คุณตาแล้วสาธุค่ะจริงป่ะคะเนี่ยทำไมหนุ่ยไม่รู้อ๋อวันนั้นมีคน
0: งานไม่ใช่หนุ่ยเขาไปจัดแทนหลายรายการ
1: อ๋อวันนั้นไงที่บอกว่าเงินจะท่วมจวบท้ายเงินทับจนหนูรู้ไม่ขึ้นเลยมีแต่ใบแจ้งหนี
2: ้ระวังเนี่ยจะไปดึงใบล่างนะเดี๋ยวใบบนมันจะทับ
1: หนูว่ามันทับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูลุกไม่ค่อยขึ้นเลยตอนเช้าๆเป็นไงคะที่แถวนั้นฝนตกไหมคะ
2: จ้าๆเรื่อยๆฮะ
1: เรื่อยๆ
2: ฝนมีอะไรดีขึ้น
1: ฝนตกเรื่อยๆเหรอคะ
2: ครับ
0: งั้นวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อจากรายการนี้ก็จะเป็นรายการหวานวันๆใช่ไหมเดี๋ยวยิ่งหน่อยก็จะต้องมาเจออีก
1: แล้วตอนเย็นน่ะวันนี้หนูต้องมาแทนน้องกรเนี่ยมาจัดกับอาชายเมืองสิงห์
2: ขอบคุณมากครับ
0: ใช่อยู่นี่ไม่ไปไหน
1: แต่หนูไม่ได้มานั่ง
2: คุณจินดาก็มาแทนคุณกรก็มาแทนคือนะสัปดาห์หนึ่งโอ้โหเป็นสิบรอบ
1: จริงเหรอคะสิบรอบเลย
0: ค่ะยืมดังได้นะคะ
1: ตาตาจริงเหรอคะเนี่ย คือน้อง
2: น้าน้องน้องมาถึงบอกว่าไม่รู้หนูยาวตังไปเก็บไว้ที่ไหน
1: เดี๋ยวก่อนค่ะน้องคนไหนคะเนี่ยหนูอยากจะรู้จักเลยน้องคนไหนเนาะถ้ารวยได้ก็ดีนะคะเราก็จะมีความสุขที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินเนาะ
2: ไม่หรอกถ้าเกิดรวยแล้วเนี่ยมันมีความทุกข์ก็อย่ารวยซะเลยดีกว่า
1: ใช่ค่ะพอรวยแล้วมันยิ่งเครียดไง
2: ได้ใช่
0: ไม่เลือกเสื้ออะไรดี
1: ไม่ใช่ค่ะพอยิ่งรวยแล้วก็ยิ่งมีปัญหาไงคะพี่อ้อย ใช่ไหมรวยแล้วไหนจะสุขภาพไม่ดีไหนจะอะไรอุสารพัดค่ะอย่ารวยเลย
0: คุณโยมคะสรุปแล้วเราหาเพลงได้แล้วนะคะเนี่ย
2: ได้ได
0: ้โชคดีจัง
2: ครับขอบคุณมาก
0: ค่ะค่ะมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพลงอีกคะ
2: ก็ฝากถึงเพื่อนๆนะที่ร่วมฟังรายการทุกคนนะขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะนะ
1: ค่ะ
2: แล้วอยากจะได้อะไรก็โทรมาเนี่ยรายการเนี่ยคุณอ้อยคุณตุ๋ยเนี่ยก็สามารถตอบสนองได
0: ้อยากได้อะไรเฉพาะเพลงนะคะ
2: ถ้าจะได้แต่สิ่งดีๆเนี่ยอยากจะฟังเพลงเพราะๆโทรมา
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
1: มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ตัวยาเมทิลซาลิซาเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะก็ยังอยู่ในช่วงแรกอยู่ตอนนี้เพลงที่แนะนำเข้ามากระหน่ำมากเลยนะคะประมาณ14เพลงแล้วนะคะเพลงที่เปิดก็มีชีวิตละครนะคะแล้วก็คุณสีสลายใช่ป้านินให้เป็นดาวคุณธานินคุณซินีแนะนำนะหายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยบัวกลางบึงคุณนันทิดาคุณประกรณ์แนะนำหอรักหอร้างคุณธนงศักดิ์คุณสุรัตน์จากแม่ฮ่องสอนก็ยังไม่เห็นก็พลักเสียงพี่พิพานะคะคุณประเสริฐพี่ประเสริฐมาแล้วพี่ประเสริฐรอดคำนะคะเอาหนูต่อ
1: แล้วก็ที่เดี๋ยวก่อนนะคะคือตอนนี้นะคะคือขอกันมาจนพี่อ้อยกับหนูเริ่มจะเพี้ยนไปแล้วเนาะตกใจด้วยความตกใจอย่างสุดซึ้งทักทายนะคะพี่วัจนาคุณชลิคูคุณกิตติคุณเล็กกาแฟคุณประจิตคุณปัทมาคุณตุ้มพนัสคุณพัชธรนะคะแล้ว

0: คุณประจวบจากอุตรดิตถ์คุณชุติมันจากบ้านแพ้วจากสวนพึ่งราชบุรีคุณสมรพี่แอลนะคะคุณคุณอะไรนะคุณลำดวนเจ้าคุณรัตนาเงินแก้วแล้วก็พี่พวงเพชรค่ะ
1: พี่พวงเพชรหายไปไหนมานาน
0: เลยอ่ะพี่สบายดีหรือเปล่า
1: ไม่มาหน้า Facebook แล้วไม่ทราบว่าจะได้ฟังบ้างหรือเปล่านะคะ
0: ใช่ก็ทักมาแล้วเดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังกันก่อนตอนนี้ไหม
1: อีกสักแป๊บนึงก็ได้เพราะว่าเราจะเปิดได้เพลงเดียวแล้วเพราะว่ามันจะไม่ทันเนาะหน่วยทักทายให้จบ
0: หมดแล้วไง
1: ไม่มีแล้วเหรออีกหน่อยเถอะนะ
0: ดูทักทายเร็วมากไม่เป็นไรค่ะพี่อ้อยคือตอนนี้เดี๋ยวให้เปิดเพลง
1: ได้เพลงเดียวค่ะสิ้นเยอะขาดใหญ่คุณเรืองใจแนะนำเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะคะเมื่อที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่เห็นหน้าคุณเรืองใจเลย
0: คุณเรืองใจทักมาแล้วไม่ใช่
1: ทักยังถ้าทักแล้วเตรียมตัวฟังด้วยนะคะ
0: ไม่คือเมื่อสักครู่นี้นะคือขอกันมาจนมึนไปหมดแล้วไง
1: ก็14เพลงไงทั้งหมดตอนนี
0: ้แล้วตอนหลังแต่ว่าพี่พงเพชรเนี่ยขอบอกว่ามาดีหลังขอเพลงได้ไหมเพราะเอิญว่าเพลงของพี่พงเพชรเนี่ย
1: ตรง
0: กับคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะ
1: เราก็เลยเปิดได้
0: ก็จะเปิดได้แต่ตอนเนี้ยกรุณาทราบนะคะว่าเพลงที่ขอมาตอนเนี้ยลงไว้เต็มหมดแล้วตอนเนี้ยเพลงที่เหลือพอเราไปเปิดคราวหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาไงว่าท่านไม่ได้มาฟังไง
1: ไม่เป็นไรก็ตามนั้นบางทีก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง
0: แต่ส่วนใหญ่ให้ใช่ไหมล่ะ
1: ให้นี่ให้หมดเลยรอบนี
0: ้แล้ว
1: เดี๋ยวพอเราฟังเพลงนี้นะเส้นเยอะขาดใหญ่สิงพี่อ้อยนะคะที่แนะนำเข้ามาที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่สอง
0: ค่ะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเลยนะบอกว่าเขาวัดฟังเรามา20ปีแล้วแต่เขาเพิ่งคุณเล็กกาแฟไงหมายถึงฟังรายการเนี่ยไม่ฟังรายการ
1: ฟังรายการ
0: ก็ห้าแต่ว่า
1: เพิ่งเข้ามาจัดไม่ถึ
0: งเพิ่งเข้ามาในเฟซนี่ไงหนูก็งงอยู่เนาะคุณเริงใจบอกรอฟังอยู่ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะฟังเลยนะคะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไล EM ระหว่างพักโทษจนพ้นโทษ9กันยายนไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ตลอดระยะเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนแหล่งข่าวระบุแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไล EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงดำเนินการเอกสารต่างๆหลังได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนเนื่องจากบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานดังกล่าวโดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติระหว่างการคุมประพฤติซึ่งคาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดพักโทษแหล่งข่าวระบุว่าหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพเช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไล EM ชั่วคราวได้และเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาจะต้องกลับมาติดกำไลตามเดิมส่วนกรณีขอปลดกำไล EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลหรือการติดกำไลส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนโดยต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งหอการค้าไทยหนุนพรก.กู้เงิน400ล้านบาทประคองเศรษฐกิจเร่งลงทุนพลังงานนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะมีแนวโน้มว่าจะจบลงเมื่อไหร่สถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางในระยะยาวหอการค้าไทยเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
10: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POD Radio Go Green
11: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
12: M-COD Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
13: M-COD Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

สถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมท อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานเราอยู่ที่ LTM FM 95นะคะก็ชั่วโมงที่2นะคะของรายการแล้วนะจะเสนอนำเสนอไปทั้งหมดกี่เพลงอ่ะเมื่อกี้5หรือ6
1: กับพี่อ้อยกับหนุ่ยเนาะ
0: ใช่มั้ง6เพลงนะคะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาเพลงนี้พี่อ้อยจัดให้เองแหละรักฉันสักครึ่งหัวใจไม่ได้เปิดเพลงของคุณวิรัตบำรุงศรีนานแล้วเป็นเพลงสุนทราภรณ์รักต่างแดนคุณวรนุชอารีก็มอบมาให้เองทีนี้ก็มีเพลงที่คุณสุริยันจันทราเพื่อไมตรีจิตคุณสุเทพเขาขอเพลงนั้นด้วยนี่หน่อยขอแค่รอแต่ว่าเราจัดให้เพลงเดียวแล้วกันแบ่งๆกันฟัง
1: ย
0: ัง
1: ไม่เห็นคุณสุริยันจันทรามา
0: ไม่มาสักท่านเดียวมีท่านเดียวที่มาฟังซึ่งจะขาดใจคุณเรืองใจท่านอื่นไม่เห็นเนาะ
1: น
0: ั่
1: นส
0: ิเสียใจเลยเนี่ย
1: นั่นสิมีคุณ
0: แล้วไม่มีใคร
1: ประเสริฐเนี่ย
0: พี่ประเสริฐอ่ะมา
1: ใช่ๆแต่ว่า
0: พี่ประเสริฐมาทุกวันอาทิตย
1: ์พี่แอลพี่แอลก็มาไงแต่คนอื่นเนี่ยหนูไม่รู้เลยหนูไม่เห็น
0: งอนและงอนและ
1: งอนและ
0: อุตส่าห์หามาให้อย่างงี้ด้วยเพลงต่อไปที่เปิดก็คืออะไรอ่ะเมื่อกี้เพิ่งจบไม่มีหวังคุณรอนุชอารีนี่เป็นเพลงที่พี่นาฏแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู
1: ่
0: มอบไปเลย
1: เพ
0: ื่อ
1: นใจ
0: นี่คุณรวงทองก็จากเชียงรายนะคะมอบไปแล้วเสียงคุณรวงทองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณสุพัฒน์สุพัฒ
0: น์คุณอะไรสุพัฒน์สุ
1: พัฒน์จากเชียงราย
0: แล้วก็เพลงสุดท้ายหน้าเนื้อใจเสือคุณธานินมอบให้กับคุณกันชัยเมื่ออาทิตย์ที่
1: แล้ว
0: ค
1: ุณกันชัยอยู่ไหน
0: คุณกันชัยไปจัดรายการอยู่มั้ง
1: ที่ไหนคะจัดที่ไหนคะ
0: คุณหนุ่มไง
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือเดี๋ยวหนูทักทายเพิ่มเติมก่อนนะก็จะมีคุณเมื่อกี้เราอ่านอ่ะคุณตุ้มพนะแต่เขาชื่อคุณตั้มคุณตั้มเขาบอกว่าเขาก็ฟังเรามานานนะแต่เขาทำ Google เนาะเมื่อกี้ไงคือหนูทักคุณเล็กกาแฟใช่ไหมคะค
0: ุณแล้วก็ดีใจ
1: คุณตั้มก็บอกว่าผมก็ฟังมานานนะคะพี่ๆจ้า เดี๋ยวนะนี่คุณเน่งไปไหนเนี่ยคุณเน่งค
0: ุ
1: ณเน
0: ่
1: งนะ
0: คุณเน่งอ่ะเพลงอะไรนะที่ขอมาเนี่ยอ่านกรอนสิ
1: ดีคือเนี่ยหนูเปิดแล้วมันเด้งกลับไปกลับมาหนูปวดหัวมากเลย
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวหนูเปิดไม่ได้ไง
0: จะอ่านยังไงล่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อนนะเนี่ยอ่ะอยู่เนี่ยคือคุณเน่งเนี่ยขอเพลงมา2เพลงนะบอกว่าคือไม่ทันอ่ะก็คงที่น่าคือเพลงรอของครูสุเทพแล้วก็เพลงคอยคุณนฤทธิ์ก็คือรอคอย
0: ก็นั่นได้คอยได้คอยกับรอ
1: ให้คุณเน่งรอคอยอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าวันนี้ไม่น่าจะรอ
0: เหนื่อยจะอ่านกลอนสักหน่อยแล้วก็ยังหาไม่เจอ
1: ใช่แล้วมันไปไหนเนี่ยคือมันวิ่งไปวิ่งมาน่ะพี่อ้อยวิ่งจนแบบหนัวแล้วก็มีคุณอุดรคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณสวัสดนะคะคุณหย่อนสวรรค์แล้วก็คุณบุญเรือนคุณลาวันคุณมีนะคะแล้วก็มีใครอ่ะพี่อ้อย
0: นี่คุณเพลินขอเพลงคนหน้าเดิมเป็นอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจดเลย
1: แล้วเมื่อกี้มีขออาทิตย์หน้าด้วยนะคะพี่อ้อยไปไหนแล้วว่า
0: เพราะอาทิตย์นี้มันเต็มแล้วจริงๆค่ะมันมีทั้งหมด17เพลงแต่ว่าเปิดไม่ครบ
1: คุณเนี่ยค่ะคุณขวัญชายอาทิตย์หน้าขอเพลงแม่สอดสะอื้น
0: คุณเพลินคนหน้าเดิมแม่สอดสะอื้นเหรอ
1: ค่ะคุณขวัญชัยนะคะคุณไพรินก็ขอเพลงคนหน้าเดิมพี่อ้อยจดก่อนนะคะ
0: จดแล้วค่ะ
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ก็แดดมันร้อน
1: อันนี้เขาบอกเปิดพัดลมธรรมชาติก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นเป็นครูพลัสรุ่นAV514 ค่ะช่วยเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพัช

0: พลัสคุณดูแลคุณเย็นสดชื่นโอ้ยเหนื่อยคลายร้อนตัวจริงคุ้มสดๆนะคะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีนะคะคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นค่ะโทร021143990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้าอีก100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
1: คุณอรุณธีบอกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยเดือนละ600บาทถ้าคิดเป็นรายวันก็ตกวันละ20บาทยังซื้อข้าวแกงกินไม่ได้เลยซื้อน้ำเปล่าก็ขวดละ15บาทแล้ว เราก็ต้องกินน้ำเปล่า
0: ก็ยังดีเนาะที่ยังมีให้เนาะใช่ไหมพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: เราฟังเพลงต่อแม
1: ่ฟังค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
3: เขาแล้วเขาแล้วเขาแล
2: ้
3: ว
2: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคัก
6: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
3: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
7: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
8: ตะร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะโอ้โหใกล้จะพักกลางวันแล้วมีเพลงที่แนะนำเข้ามามีเพลงดาวคุณสุเทพนะคะเสน่หาคุณนัดดาในอ้อมกอดพี่คุณเชรินสนต้องลมคุณรวงทองยามรักของราชวงศ์ถนัดสีฉันวันนี้คุณธานินให้กับพี่ณรงค์ยินดีนะรักสำรองพี่ไอวิภาค่ะจบแค่นี้ใช่ไหม
1: เป็นช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายคุณสุโฮเกนบูมนะคะคุณเล็กพิเรวันคุณประกรณ์คุณนุชนาคุณจอมแก้วนะคะคุณโสภาอมัยนะคะคุณชีวิตต้องทนคุณสุนีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีเพลงที่ค้างค้างกันอีกนะเดี๋ยว
0: ที่แนะนำเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามจัดให้ได้เกือบครบเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก
0: ็ไปพักฟังขับพักเย็นกันก่อน
1: ปิดด้วยเพลงใครพิ
0: เศษใครพิสดารเพลงสนุกสักเพลงนะคะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ถนนสุดอีกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีขาออกช่องจราจรซ้ายสุดลึกประมาณ30เมตรความยาวประมาณ2เมตรส่วนถนนจรัญสนิทวงที่สุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายซ่อมเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้พรุ่งนี้ทักษิณได้รับการพักโทษกลุ่มคนเสื้อแดงเฝ้ารอหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมเตรียมเวทีปราศัยต้อนรับขณะที่มติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนนิด้าโพลชี้คนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทม.มองการเมืองระดับชาติไม่ส่งผลกระทบขณะที่ภารกิจนายกวันนี้ไปภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะที่ดินของรัฐหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเครื่องบิน Frontier Airlines ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้ามาในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตขณะเตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงนะคะของสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาถธนะธนากุลค่ะติดตามข่าวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้รับการพักโทษปล่อยออกมาจากเรือนจำนะคะซึ่งมติของอนุกรรมการค่ะยืนยันว่านายทักษิณนั้นต้องติดกำไล EM หลังจากที่มีการเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้คณะอนุกรรมการค่ะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์การพักโทษกรณีทั่วไปกำหนดเงื่อนไขติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ตลอดระยะเวลาการพักโทษจนถึง9กันยายนค่ะซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สุดแล้วค่ะเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติพฤติการข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายครบถ้วนจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไล EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ภายหลังได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมเนื่องจากว่าบ้านจันสองล่าเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานค่ะก็คาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดการพักโทษหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเช่นเข้ารับการตรวจ MRI หรือว่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไล EM ชั่วคราวได้แต่จะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ยืนยันค่ะว่ากำไล EM นั้นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาก็กลับมาติดกำไลตามเดิมส่วนการขอปลดกำไล EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงอย่างเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลการติดกำไลส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนโดยต้องเสนออนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งค่ะส่วนเงื่อนไขการคุมประพฤติไม่มีข้อห้ามพิเศษเกี่ยวกับการเมืองนะคะยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้พักโทษรายอื่นอย่างเช่นการรายงานตัวตามกำหนดห้ามออกนอกจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาวุธปืนหรือกระทำผิดซ้ำรวมไปถึงไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากยังมีสถานะเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพักโทษหากระหว่างการพักโทษมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณเข้าเกณฑ์การได้รับอภัยโทษทางกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอศาลออกหมายปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษค่ะ ขณะที่ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเรื่องขั้นตอนการติดกำไร EM หากเจ้าหน้าที่เดินทางมายังเรือนจำ11พฤษภาคมก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดหลังออกจากเรือนจำค่ะนายทักษิณจะกลับบ้านจันทร์สองล่าทันทีและจะไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติภายใน3วันตามกำหนดอย่างแน่นอนค่ะโดยมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มดำเนินการเรื่องเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่7โมงเช้าก่อนออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำประมาณ7โมง45นาทีร่วมเคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาค่ะโดยจะมีครอบครัวชินวัตรรอให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศณวันนี้เวลานี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงมีการจัดเตรียมสถานที่เวทีปราศัยเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้บรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมีการมารวมตัวกันและจะมีกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปก็คาดว่าคืนนี้จะมีผู้มาปักหลักค้างแรมที่หน้าเรือนจำกันเพิ่มเติมทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังชุดควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการอารักขาควบคุมฝูงชนกว่า54นายมาดูแลความเรียบร้อยต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งกำลังเป็นทั้งหมด3ผลัดด้วยกันค่ะกรมราชทัณฑ์เองก็จัดเจ้าหน้าที่กว่า50นายดูแลพื้นที่รอบเรือนจำกลางคลองเปรมประสานทำความเข้าใจกับบรรดาผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้แนวรั้วของเรือนจำเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยค่ะ
5: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะมีเหตุถนนซุดหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้กับปากซอยจรัญสนิทวง 26/8 แล้วก็ใกล้กับอุโมงค์ไฟฉายถนนจรัญสนิทวงแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุถนนซุดตัวอีกจุดนะคะถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งจุดที่ซุดตัวเนี่ยก็อยู่บริเวณช่องจราจรซ้ายสุดมีความยาวเกือบ2เมตรกว้าง1เมตรก็ทำให้เสียช่องทางจราจรไป1ช่องทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมกับประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทั้งนี้ในขณะที่เกิดเหตุนะคะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดินใต้ผิวถนนเกิดการอ่อนตัวจนทรุดลงค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้านายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนายประสงค์ภาคแก้วผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการการไฟฟ้านครหลวงสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทางผอ.โครงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็บอกว่าจุดดังกล่าวเป็นการวางท่อเพื่อเตรียมนำสายไฟลงดินและเมื่อวานนี้ก็มีการเดินท่อทำให้เกิดดินหลวมประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดแรงดันและเกิดถนนทรุดตัวซึ่งการซ่อมแซมก็ได้ประสานกับทางกทม.ในการเข้ามาสแกนโพรงตามแนวตั้งแต่จุดพักสายซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ40เมตรเพื่อสแกนดูว่ามีโพรงดินหรือไม่และหลุมที่ยุบลงไปกระทบต่อท่อด้านล่างหรือไม่ก่อนที่จะซ่อมแซมก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งวันนะคะก็ทำให้ต้องปิดช่องทางการจราจร1ช่องทางค่ะทางด้านรองผู้ว่ากทม.ก็บอกว่านอกจากจุดนี้ที่ต้องสแกนตรวจโพรงแล้วจะตรวจยังจุดที่มีการก่อสร้างพื้นที่อื่นในกทม.ด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบและป้องกันถนนซุดส่วนถนนจรัญสนิทวงบริเวณแยกไฟฉายที่ถนนซุดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างท่อลอดเนื่องจากเดิมเป็นคลองและการก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมถึงการทำถนนอุโมงค์ลอดแยกก็ทำให้มีการปิดกั้นคลองสองฝั่งมีการสอดท่อความยาวประมาณ35เมตรซึ่งปลายท่ออีก2

0: ก็คือจุดที่ถนนทรุดก็อาจจะเกิดการดันท่อและทำให้ดินทรุดประกอบกับมีฝนและมีโพรงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะโดยความคืบหน้าที่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะซึ่งทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมได้เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำและฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอนซึ่งก็เป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายนะคะก็สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอนทำให้เกิดโพรงช่องว่างใต้ถนนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นน้ำและตรวจสอบโพรงดินก็พบว่าโพรงเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่มีการซุดตัวเพิ่มนะคะส่วนการตรวจสอบบ้านเรือนข้างเคียงบริเวณจุดเกิดเหตุยังไม่พบการซุดตัวหรือว่าความเสียหายซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ก็ได้นำดินทรายและยางมาตอยนำมากลบที่หลุมที่ซุดตัวนะคะโดยเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลาช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนและสามารถเปิดเส้นทางการจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกไฟฉายแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโครงการบำบัดน้ำเสียสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักการโยธาซึ่งก็เป็นงานของกทม.โดยตรงและได้จ้างผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว4ปีและก็จะแล้วเสร็จตามสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569น่าตื่นเต้นไหมนะคะซึ่งจากการสำรวจประชาชน 1,310 ตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 33.97 เป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาค่ะค่อนข้างส่งผลอยู่ที่ 22.98% และ 21.91% ระบุว่าส่งผลมากนะคะในขณะที่ 20.99% ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลส่วนรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะมาเป็นรองผู้ว่ากทม.ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยค่ะรองลงมาร้อยละ 24.20 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 23.59 ระบุว่าส่งผลมากและร้อยละ 21.60 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามว่าน่าตื่นเต้นหรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนพบตัวอย่างค่ะส่วนใหญ่ 32.59% ระบุว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะคะไม่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาค่ะ 29.24% ระบุว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันค่ะร้อยละ 22.06 ระบุว่าน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งและร้อยละ 16.11 ระบุว่าน่าตื่นเต้นเพราะผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพรรคประชาชนเองค่ะก็มีการเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นผู้สมัครของพรรคนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางฝั่งของดร.โจ

0: เองก็ประกาศนะคะผ่านทางโลกออนไลน์ว่าจะไม่มีป้ายหาเสียงของดร.โจชัยวัฒน์บนถนนเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเพราะว่ายังไม่หมดวาระวันที่21พฤษภาคมแต่ก็มีรายงานว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลงต่ออีกสมัยแต่บอกว่าคงจะไม่มีทางแลนด์สไลด์เพราะว่าพรรคประชาชนเองก็มีฐานเสียงเข้มแข็งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปตรวจราชการแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐในพื้นที่หาดบางเทาและหาดฟรีดอมค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจุดแรกนายกก็เดินทางไปยังหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วค่ะสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564ก็พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่พร้อมกับอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินด้วยนะคะในส่วนการดำเนินการอบต.เชิงทะเลก็ได้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522ติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนะคะนายกก็จะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดซึ่งผลการปฏิบัติงานภายใต้การอำนวยการของนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานด้านความมั่นคงและป่าไม้ก็ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนพบการบุกรุกอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพบว่ามีการบุกรุกเนื้อที่รวมกว่า57ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 24,750 ไร่ซึ่งก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มากันที่ความคืบหน้าคดีที่มีชายชาวจีนรถคว่ำนะคะนำไปสู่การขยายผลค่ะเพราะว่าไปตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่ามีวัตถุระเบิดแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามนะคะโดยล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนเปิดเผยว่าความคืบหน้าค่ะว่าไปพบว่าปืนกล็อก26ขนาด9มม.เป็นหนึ่งในอาวุธที่ตรวจยึดได้และเมื่อมีการขยายผลค่ะพบว่าประวัตินั้นเคยเป็นปืนของนายตำรวจที่สน.สายไหมโดยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุนะคะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วโดยมีพันตำรวจเอกธนกฤษบุญเจริญเป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบค่ะจากการสอบปากคำตำรวจที่มีความเกี่ยวข้องนะคะพบว่าก่อนจะตกไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันนั้นทางตำรวจได้สอบข้อมูลเบื้องต้นมีตำรวจ2นายค่ะคือรองสารวัตรอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยครอบครองอาวุธปืนกระบอกนี้กับนายตำรวจชั้นประทวนสน.ห้วยขวางที่รู้เห็นการซื้อขายมายังทอดในอดีตของรองสารวัตรรายนี้นะคะซึ่งรองสารวัตรสน.ห้วยขวางค่ะซึ่งเป็นท่อสุดท้ายก่อนจะถูกขายต่อไปยังอดีตภรรยาของนายหมิงซึ่งก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีคดีอาวุธคลังแสงของหนุ่มจีนที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลคนที่ขายระเบิด C4 ให้กับนายหมิงซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะทีมข่าวค่ะได้ไปตรวจสอบข้อมูลกับนายตำรวจระดับสูงของสน.สายไหมซึ่งกรณีของรองสารวัตรปราบปรามสน.สายไหมเป็นเจ้าของอาวุธปืน1ในของกลางที่ตรวจยึดได้จากหนุ่มจีนโดยนายตำรวจระดับสูงเปิดเผยว่ารองสารวัตรรายนี้เคยซื้ออาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจริงตามที่ระบุในทะเบียนป.4เป็นปืนส่วนตัวค่ะแต่ซื้อผ่านสวัสดิการของตำรวจที่ผ่านมามีการเอาไปขายจำนำตามปกติแต่ก็ไม่ทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไปถึงหนุ่มจีนได้อย่างไรทั้งนี้นะคะยังเคยสังกัดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สน.สายไหมตามปกติและยังไม่มีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ต้องไปให้ข้อเท็จจริงกับ ณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีติดตามข่าวกันต่อนะคะหลังจากที่รัฐบาลได้คิกออฟจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงราคาสินค้าราคาประหยัดนะคะได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลดค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยผลการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศ2วันก็คือวันศุกร์ที่1และศุกร์ที่8พฤษภาคมทางนายพุ่นพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ามีประชาชนมาจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้ารวมกว่า60กว่าล้านบาทค่ะสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็นน้ำมันสำหรับประกอบอาหารค่ะรองลงมาเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวทุกประเภทประชาชนทุกภูมิภาคนะคะก็สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยยังเหลืออีก3ครั้งก็คือวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมระหว่าง 8:30 นถึง 16:30 นค่ะก็จะพบกับราคาสินค้าที่ลดแล้วลดอีกสูงสุดถึง 58% ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 3,000 รายการและสินค้าราคาโปรโมชั่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะ
0: ส่วนเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนะคะวันนี้หอการค้าไทยค่ะได้ระบุว่าสนับสนุนค่ะเพราะว่าเป็นพ.ร.ก.ที่ช่วยประคองเศรษฐกิจนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับหลักการการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต่อต้นทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคการเกษตรขนส่งผู้ประกอบการรายย่อยส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกในการพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางระยะยาวค่ะจึงเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในอนาคตซึ่งการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำพร้อมกันนี้ค่ะหอการค้าไทยเห็นว่าการใช้เงินทุกโครงการจะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจค่ะ
1: กรณีที่นายเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งค่ะผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านนะคะตกเป็นข่าวใหญ่ค่ะหลังจากพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นร้อยเอ็ดศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาท ซึ่งล่าสุดนะคะทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็บอกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นมาแอบอ้างในเพจเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมกับโปรโมชั่นแถมแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานไปค่ะกรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนซึ่งทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายและหากพบการละเมิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะ
0: สาวโรงงานค่ะฉุนทำงานเหนื่อยนะคะเจอแฟนนอนสบายเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องและไม่ยอมออกไปหางานทำค่ะทำให้คว้ามีดสปาต้าแทงแฟนหนุ่มได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะพบนายขุนพลอายุ22ปีมีบาดแผลที่หัวไหล่ซ้ายทางกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองค่ะแฟนสาวชื่อว่านางสาวดลันพรค่ะอายุ28ปีเล่าให้ฟังว่าเลิกงานมาประมาณ2ทุ่มพบเห็นแฟนหนุ่มนายขุนพลค่ะนอนอยู่ในห้องเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันเนื่องจากแฟนไม่ทำงานมาพักอาศัยอยู่กับตนตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยออกไปหางานทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันด้วยความโมโหค่ะจึงใช้มีดสปาต้าที่อยู่ในห้องแทงนายขุนพลเข้าไป1แผลก็หลบหนีลงมาด้านล่างแล้วก็แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทางตำรวจก็ได้บันทึกภาพเชิญตัวแฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำและก็จะให้ทั้งคู่เจรจากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะมีเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบิน Frontier Airlines ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้าไปในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตนะคะขณะที่เตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดของสหรัฐค่ะมีคลิปที่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวบันทึกไว้นะคะพบว่าเครื่องบิน Airbus A321 ของสายการบิน Frontier Airlines กำลังทำความเร็วเพื่อทะยานขึ้นจากสนามบินเมืองเดนเวอร์เพื่อมุ่งหน้าไปยังนครลอสแอนเจลิสก่อนที่จู่ๆค่ะเครื่องบินจะพุ่งชนวัตถุบางอย่างบนรันเวย์จนเกิดไฟลุกที่เครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องบินท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจของคนบนเครื่องบินที่เห็นเหตุการณ์จากหน้าต่างในคลิปเสียงนะคะบันทึกการสื่อสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หลายแพลตฟอร์มนักบินได้รายงานต่อหอบังคับการบินว่าเราเพิ่งชนใครบางคนพร้อมกับแจ้งเหตุเครื่องยนต์ไฟไหม้และมีควันในห้องผู้โดยสารและมีควันในห้องโดยสารก่อนที่เครื่องบินจะชะลอเพื่อจอดฉุกเฉินผู้โดยสาร224คนและลูกเรือ7คนต้องอพยพออกจากเครื่องบินผ่านสไลด์ฉุกเฉินท่ามกลางควันไฟมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย12คนในจำนวนนี้5คนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้บุกรุกที่ลงไปยังพื้นที่รันเวย์ของสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแอบปีนรั้วกั้นความปลอดภัยและวิ่งเข้าไปในสนามบินก่อนจะถูกเครื่องบินชนหลังจากบุกรุกเข้ามาได้เพียง2นาทีรายงานระบุด้วยนะคะว่ายังคงไม่ทราบรูปพรรณของผู้เสียชีวิตเพราะว่าร่างเนี่ยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ขนาดมหึมาของเครื่องบินโดยสารหลังจากถูกพุ่งชนขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการบุกรุกระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ค่ะ
0: มากันที่เรื่องของไวรัสทันตานะคะโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนแจ้งว่าเรือสำราญ MV Hondius ค่ะซึ่งเกิดการระบาดของไวรัสทันตาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ149คนจาก23ประเทศ จะขึ้นฝั่งที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคาเนรีประเทศสเปนในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ระหว่างตี3ถึงตี5ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเที่ยงวันตามเวลาของประเทศไทยค่ะโดยชาวสเปนกลุ่มแรกจะลงจากเรือที่ท่าเรือกลาดานิยาผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่จะต้องสวมหน้ากาก FFP2 ซึ่งเป็นหน้ากากกรองอนุภาคมาตรฐานยุโรปที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ N95 ของสหรัฐออกแบบมาเพื่อป้องกันการดูดสูดดมละอองฝอยฝุ่นละเอียดและเชื้อโรคในอากาศค่ะผู้โดยสารจะถูกลำเลียงลงมาด้วยเรือลำเล็กตลอดวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์สภาพอากาศเอื้ออำนวยเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากขึ้นฝั่งก็จะถูกส่งตัวด้วยรถบัสที่ปิดอย่างมิดชิดกลับไปประเทศต้นทางทันทีอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกักตัวแต่ละประเทศซึ่งรัฐบาลสเปนนะคะและองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนในเตเนริเฟ่นั้นอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงค่ะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาล่าสุดยังคงอยู่ที่3รายเป็นชาวเนเธอร์แลนด์2รายชาวเยอรมนี1รายโดยมีการยืนยันผลการตรวจผู้ติดเชื้อเป็นบวกทั้งหมด6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคุณขวัญ
0: วันที่10พฤษภาคมค่ะอาจารย์คะ
1: อ๋อวันนี้วันที่10พฤษภาคม
0: ค่ะ
1: ก็พรุ่งนี้ก็วันที่11
0: ค่ะ
1: มะรืนก็วันที่12
0: แล้ววันที่13เป็นวัน
1: พุธครับ13เป็นวันอะไรนะครับ
0: เป็นวันพืชมงคลอาจารย์อาจารย์จะโยงเข้าเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: หรือคุณขวัญจะให้โยงเข้าวันที่11ล่ะ
0: หมายถึงอะไรอะคะ
1: เอาวันที่11ก็1 2ตัวไงเลข1 2ตัวก็เป็นเลขดี
0: อ๋อค่ะเป็นที่1ทั้งหลายๆเรื่อง2เรื่องก็เป็นที่1อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับวันที่13เนี่ยเป็นวันพืชมงคลเป็นแบบกับเกษตรกรเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงเกษตรกรรอคอยวันนี้อย่างไรในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์คะ
1: ครับจริงๆถ้าจะเรียกให้เต็ม
0: ๆ
1: เราต้องเรียกว่างานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครังแรกนาขวัญมันเป็นสองพิธีกรรมครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: พืชมงคลเป็นพิธีการทางด้านศาสนาพุทธส่วนที่เราเห็นถ่ายทอดออกรายการนี่ก็คือจรดพระนางครังแรกนาขวัญอันนั้นก็เป็นพิธีพราหมณ์
0: ค่ะ
1: ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าการที่จะบอกว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการเกษตรให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นพิธีบำรุงขวัญแต่ว่าหลายคนก็จะไปมองพิธีการนี้ว่ามีการไถเวียนกี่รอบพญาแลกนาหวานพันข้าวแล้วก็เททคู่หาบเงินหาบทองก็จะต้องยังไม่แต่งงานเป็นสาวโสดอะไรต่ออะไรส่วนมากคนจะไปมองที่พิธีกรรม
0: ใช่แต่ขวัญก็ติดตามพระโคค่ะว่าปีนี้พระโคเนี่ยกินอะไรแล้วก็เหมือนทำนายว่าอย่างไรอะไรทำนองนี้อาจารย์ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นกุศโลบายอะไรเหรอคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับความจริงแล้วก็เป็นกุศโลบายที่จะบอกกับเกษตรกรในลำดับแรกว่าเวลาจะลงมือทำนาไถหว่านเนี่ยนะฮะควรจะต้องใช้ข้าวพันธุ์ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าข้าวพันธุ์ดีก็คือต้องไปเก็บข้าวจากท้องสนามหลวงเอามาปลูก
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่นะครับอันนั้นไปเก็บมาเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพราะเวลาไปเก็บมามันมีข้าวหลายพันธุ์ที่หว่านปะปนกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นการบอกเกษตรกรว่าปลูกข้าวต้องเริ่มต้นจากการเตรียมดินที่ดีและก็การใช้พันธุ์ข้าวที่ดีคุณขวัญเคยฟังเพลงคุณดำแดนสุพรรณไหม
0: อาจารย์ร้องเลยขวัญไม่น่าได้ฟังแน่นอน
1: ดีดีต้องใช้เขาปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาดีดีต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาผลิตผลออกมาอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนแต่งเพลงนี้เขาเก่งมาก
0: คือสะท้อนทุกคำของเนื้อหาเพลงเลยนะอาจารย์คะ
1: ใช่แล้วเขาเปรียบเทียบตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีให้พี่เป็นข้าวให้เศร้าเป็นนาผลิตผลออกมาจะได้เป็นผลละเมืองดีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แทนที่จะแต่งหยาบคายเหมือนที่ลงในสื่อโซเชียลเวลาเนี้ย
0: ค่ะ
1: ที่ AI เป็นคนร้องเป็นคนทำเนี่ยเนื้อหาหยาบคายไม่มีศิลปะเลยเนี่ยอย่างเพลงนี้มีศิลปะ
0: ค ค่ะ
1: ให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ข้าวก็ไปปักดำในนาอย่างเงี้ยก็เป็นเรียกว่าศิลปะของคนแต่งเพลงโดยเอาเนื้อหาสาระของการทำการเกษตรทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญได้กรุณาพูดถึงพระโค
0: ค่ะ
1: นะฮะผมเวลาสมัยก่อนไปบรรยายก็จะบอกกับแฟนรายการที่มานั่งฟังบอกว่าทำการเกษตรแต่ละปีเนี่ยต้องคอยฟังว่าพระโคทำนายว่าไง
0: ทำไมอะคะ
1: ทุกปีแหละ
0: อ๋อ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่คนจับถาดไง
0: จับถาดด้วยหรือว่าตอนที่เลี้ยงพระโคตอนแบบว่าเขาให้กินอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์อ
1: ันนี้ไม่รู้พูดไปจนเป็นการไปหมิ่นพระโคหรือเปล่า
0: ขอประทานอภัยค่ะ
1: คือเวลาหมุนไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยากให้พระโคกินอะไรก็หมุนไปสิและการทำนายทายทักของพระโคเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากสภาวะที่เป็นจริงน
0: ั
1: ่นคือการบอกกับเกษตรกรว่าคาดหมายอากาศปีนี้เป็นยังไง
0: ค่ะ
1: คาดหมายในเรื่องการค้าขายแนวโน้มเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเราจะใส่เรื่องการคมนาคมเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณขวัญย้อนอดีตตั้งแต่สมัยผมอย
0: ่
1: างหนุ่มเนี่ยนะต้องยอมรับว่าการคมนาคมในบ้านเราเนี่ยแย่มาก
0: ๆ
1: ถ้าคุณขวัญขับรถเข้าไปในบ้านเกษตรกรหรือตามชนบทจะเห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยใบไม่ใช่สีเขียวนะใบสีแดง
0: อ๋อดินแดง
1: ลูกรังไง
0: ค่ะ
1: ดินลูกรังฝุ่นมันฟุ้งกล้วยหรือว่าต้นไม้เลี้ยงชายล้วนสีแดงหมดแต่เดี๋ยวนี้ไปดูครับนะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าถนนหนทางการคมนาคมขนส่งสินค้าสะดวกและถ้าเผื่อว่าวันเบลวันโรดของจีนที่เขาคิดไว้มันสะดวกเนี่ยระบบโลจิสติกการขนส่งทางรางเนี่ยก็จะสะดวกมากนะเพราะเราส่งทางรางทางเรือนะทางรางเรียกทางบกแล้วกันนะทางบกทางเรือทางอากาศคุณปลูกได้แต่การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกคือพืชเกษตรนี่นะ เขาเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนผีถึงป่าช้าครับผีถึงป่าช้าคือถ้าไม่ฝังไม่เผามันก็เน่าก็เหม็นเหมือนกันครับทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าปลูกมาแล้วไม่ถึงมือผู้บริโภคก็จะเสียหายโดยเฉพาะนะยากที่สุดมีคนเคยถามผมครับคุณขวัญบอกทำการเกษตรเนี่ยอะไรยากที่สุดผมบอกยากที่สุดคือชาสวนผลไม
0: ้มีอายุสั้นเหรออาจารย
1: ์ไม่เพราะต้องปลูกให้มีใบสมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: พอใบสมบูรณ์ต้องให้มีดอกดกจะไว้ดอกยังไงพอดอกทำยังไงให้ติดผลติดผลแล้วเก็บตอนไหนที่กำลังพอดีเก็บมาแล้วยังกินไม่ได้นะต้องทิ้งไว้กี่วันถ
0: ึ
1: งจะกินอย่างทุเรียนก็จะกลายเป็นปลาร้าเห็นไหม
0: ใช่
1: จากทุเรียนกลายเป็นปลาร้าไปได้หรือกลายเป็นทุเรียนอ่อนก็ทำได้แค่เป็น
0: ทุเรียนทอดก็ต้องแก่หน่อยนะอาจารย์อ่อนจ๋าๆนี่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะ
1: อย่างนั้นอ่อนจ๋าๆไปทำส้มตำ
0: อ่อนจ๋าๆบ้านขวัญเหรอคะบ้านขวัญเอาไปแกงเหลือง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะผู้ฟังที่ใต้มีไหมหมายถึงว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะแชร์กันมาได้นะคะว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าที่บ้านขวัญเนี่ยเอามาแกงเป็นแกงเหลืองแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังอื่นอ่ะทำได้ไหมแล้วก็ที่ขวัญเห็นอ่ะเป็นทุเรียนเชื่อมเขาใช้ทุเรียนแบบระยะไหนอันนี้ถ้าใครมีความรู้แชร์กันมาได้นะคะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ
1: อย่างนี้นึกถึงขนุนเลย
0: ขนุนทำอะไรได้บ้างอ๋อมีขนุนอ่อน
1: ขนุนบ้านเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: กินแต่ผลแก่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ฝรั่งต่างชาติเขากินขนุนอ่อน
0: ค่ะ
1: เข ขาไปต้มไปอะไรต่ออะไรกันเขาก็ว่ากันไปนะฮะ
0: ทีนี้
1: คุณขวัญย้อนมาที่งานพระราชพิธีเพื่อจะมงคลเจ้าพลังการแรกนะขวัญ
0: ค
1: ุณขวัญจะเห็นว่าที่ซ่อนไว้ในพิธีนี้เนี่ยนอกจากที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยก็คือการประกาศเกียรติคุณ
0: ให
1: ้กับเกษตรกรใช่ไหม
0: ค่ะอาจารย
1: ์ก็จะมีการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศนะฮะอันหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งปราชญ์เกษตรคือสมัยก่อนเนี่ยก็มีรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะชื่อรายการปราชญ์เกษตรโอ้โหชื่อสูงเลยและพอไปสัมภาษณ์ชาวบ้านพอชาวบ้านคนไหนได้รับการสัมภาษณ์โอ้โหก็กลายเป็นลอยขึ้นฟ้า
0: ค่ะยกตัวเป็นปลา
1: เองเก่งจัดอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็เกิดมีปลามีเขียดเยอะแยะไปหมด
0: ค่ะ
1: ผมก็เจอรุ่นน้องที่เป็นทำงานกระทรวงบก

0: ็คือท่านศาสตราจารย์ลพีสาคลิก
1: นะ
0: แล้วก็ลุงยงที่อยู่ทางใต้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับยางพาราแล้วก็ผู้ใหญ่วิบูลอยู่ฉะเชิงเซาที่ทำวนเกษตรนะครับก็จะมีการประกาศแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เกษตรเราเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกเพราะผมเสียดายว่าคนที่รับรางวัลเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก
1: ็ไม่ถูกต่อยอดต่อไหมอ่ะ
0: ถูกต้องนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ถูกต่อยอด
1: ค่ะ
0: ก็รับแล้วก็จบไปเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ความจริงเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละคนนะครับคุณขวัญมันจะต้องคัดเลือกมาจากระดับตำบล
1: ค่ะ
0: อำเภอจังหวัดแล้วจากระดับดีเด่นในระดับจังหวัดแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: จึงมาระดับประเทศนะฮะอันนั้นเป็นรายบุคคลสำหรับเกษตรกรดีเด่นในแต่ละอาชีพอาช
1: ี
0: พทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพทำไร่นาสวนผสมนะแล้วก็บุคคลดีเด่นที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรหรือจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นหรือจะเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นความจริงรายละเอียดของปีนี้ผมมีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าโดยมารยาทเราต้องยังไม่พูด
1: หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับรางวัลน่ะเหรออาจารย์
0: ใช่ครับแต่ควรจะรอให้วันที่13เนี่ยผ่านไปก่อนนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทางการเขาประกาศซะก่อนแล้วเราจึงค่อยพูด
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอะไรมันเป็นแรงผลักดันว่าเอ๊ะเราเป็นเกษตรกรเราทำดีมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงแต
1: ่
0: ที่ผมเสียดายก็คือว่าพอได้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติแล้วเนี่ยก็เลยลืมเลือนกันไปเลยไม่ได้นำบุคคลเหล่านี้มาใช้ประโยชน
1: ์
0: ในแง่มุมต่างๆอย่างไรนะฮะทีนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะครับหลายคนบอกอยากเป็นเกษตรกรดีเด่นต้องเอาใจเจ้าหน้าที่เกษตรผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ย้อนหลังพูดได้คุณแอร์โอคิดเนี่ยร้านแอร์โอคิดคุณ
1: แอร์โรยไม้ที่นะที่สมุทรที่นครปฐมหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่คุณแอร์เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัล
1: ค่ะ
0: นะฮะได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่หมายถึงคณะกรรมการเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยพอดีคุณแอร์เขาก็รู้ว่าผมเนี่ยคุ้นเคยกับเขามาตั้งแต่เขาเพิ่งจะเริ่มกิจการค
1: ือ
0: เพื่อนผมหลงไปแล้วเห็นว่าเอ๊ะสวนกล้วยไม้นี่แปลกนะหน้าบ้านเขาทำเหมือนร้านขายของร้านขายกล้วยไม
1: ้ค่ะ
0: ผมก็เดินเข้าไปนะก็เจอภรรยาเขาคุณดานะผมก็บอกว่าถ่ายรายการไหมครับถ่ายทีวีไหมกุดาก็ถามว่าเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเก็บกล้องกำลังจะขึ้นรถไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วคุณแอร์มาพอดีว่า
1: เขาอาจจะเจอประสบการณ์ในลักษณะนี้เขาก็เลยถามอาจารย์ว่าเท่าไหร่
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกทั้งชีวิตเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องเลี้ยงข้าวทุกคนต้องอย่างนู้นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คุณแอร์เดินมาบอกเอ้ากุดาคุณไม่รู้จักอาจารย์บ้วนเหรอก็เลยได้คุยกันแล้วผมก็ไปถ่ายรายการให้เขาไปปลูกปั้นเขาจนกระทั่งเขาเกิด
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี้ยพาเขาไปเลี้ยงข้าวที่สามชุกเจ้าคุณกุดาเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนแรกในชีวิตที่เลี้ยงข้าวหนูคนอื่นมีแต่หนูต้องคอยเลี้ยงแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือว่าพอเขารู้ว่ารู้ว่าผมรู้เข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: คณะกรรมการเขาก็จะจี้ถามว่าทำไมนะคนนี้ถึงสมควรที่จะได้
1: ไม่ถึงจี้ถามอาจารย์บ้วนเหรอคะ
0: คือเขาก็จะให้แต่ละคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น

0: ผมจำได้เลยปีที่ผมไปเนี่ยนะพอผมจะเริ่มพูดพอผมพูดเลย5นาทีรองผู้ว่าทำท่าจะหยุดห้ามไม่ให้พูดผมพูดต่อผมพูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็แล้วในที่สุดเขาก็ได้รางวัลมาแต่ตั้งแต่เขาได้รางวัลมานะผมยังไม่เคยมีโอกาสไปแสดงความยินดีกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากแต่ละจังหวัดนะว่าเมื่อคุณปลูกปั้นคนมาแล้วจนกระทั่งได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการเกษตรให้มากกว่าณยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้สุดท้ายก็คือว่าวันไหนที่เป็นวันพิธีนะก็เป็นการบอกว่าณบัดนี้ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแล้วหมายความว่าจากฤดูแล้งกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างคุณขวัญเวลาคุณขวัญจะดูว่าฤดูเปลี่ยนหรือยังเนี่ยคุณขวัญดูจากอะไร
1: ขวัญดูจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจ้ะ
0: ถ้ายุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยคุณขวัญดูจากอะไร
1: ถ้าสมัยก่อนเหรอ
0: คะ
1: ดูจากพระอาทิตย์แล้วก็ทิศทางลมอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ใช่ไหมอะ
0: ผมฟังเสียงจักรจันทร
1: ์อ๋อ
0: เขียนว่าจักเขียนว่าจักจันทร์นะ
1: จักจันทร์
0: แต่เวลาอ่านจริงๆเนี่ยเขาก็อ่าน
1: จ
0: ัก
1: จ
0: ัน
1: ทร์แหละหรือเปล่าอาจารย์
0: จักจันทร์นะ
1: ค่ะ
0: ผมฟังเสียงจักจันทร์ครับถ้าจักจันทร์ยังร้องอยู่เนี่ยก็แปลว่ายังอยู่ในช่วงแล้งครับแต่ถ้าเสียงจักจันทร์เงียบไปนะครับก็เรียกว่ามาแล้วฤดูฝนมาแล้ว
1: สัตว์อะไรมาพร้อมฤดูฝนบ้างไหมอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: มีสัตว์อะไรที่มาพร้อมกับฤดูฝนบ้างไหมคือได้ยินเสียงอึ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถ้าเป็นฟังเสียงร้องก็เพลงลุงเพชรไง
1: อะไรอาจารย์ร้องให้ฟังหน่อย
0: ยามเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเงิ่มงำระงมไปทั่วท้องนาเส
1: ีย
0: งกบก็จะร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
1: อ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: และที่บินมาให้เราเห็นนั่นก็คือปลวก
1: แมงเม่าเหรอคะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นั
1: ่
0: นแหละคือปลวกที่มันบินออกมาแล้วสลัดปีกเด
1: ิน
0: จะเป็นคู่ๆไปนะหาคู่ใหม่นั่นแหละท
1: ี
0: นี้ชีวิตจักรจันทร์เนี่ยนะครับคุณขวัญไอ้ที่มันที่เราเห็นเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยตัวแก่ที่มันเอาปีกส่งเสียงให้เราได้ยินเนี่ยนะมันเรียกคู่กันเนี่ยนะที่จริงมันมีชีวิตอยู่แค่1ถึง2เดือนแค่นั้นแหละนะแล้วก็พอออกไข่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไข่อยู่สัก 2-3 เดือน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นมันจะเป็นตัวอ่อนอยู่5ระยะนะใช้เวลาประมาณ8เดือนฮะ
1: ชีวิตมันก็ยาวเหมือนกันนะ
0: ชีวิต
1: 8เดือน
0: มันยาวแต่ว่าชีวิตที่มันอยู่ในตัวแก่ที่เราเห็นเนี่ย
1: อัน
0: นี้ต้องบอกว่าสั้น
1: อ๋อกว่ามันจะเป็นตัวแก่
0: อยู่แค่เดือน2เดือน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อสักประมาณเกือบ20วันที่แล้วคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมก็มีลูกสุนัขไปเก็บมาเลี้ยง3ตัว
1: อาจารย์มีกี่ตัวแล้วเนี่ย
0: 30กว่าได้นะไม่พอดีมันสุนัขข้างบ้านมันไปลักลอบ
1: ได้มีความสัมพันธ
0: ์คนอื่น
1: ค่ะ
0: แล้วลูกมันออกมาเราเลยต้องรับเลี้ยงลูกมัน
1: ลูกเลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกเนาะเวลาลูกไปทำอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ถูกต้องแล้วผมเอาขันใส่น้ำไว้ให้กินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งไปเดินดูจักรจันทร์สองตัวไม
1: ่
0: รู้ผัวเมียกันหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ตกน้ำอยู่ในขัน
1: อันนี้อาจารย์ช่วยทันไหม
0: ปรากฏว่าผมก็เห็นมันนิ่งแล้ว

0: ันเรียกว่ามันตายแล้วแล้วก็คิดแบบคุณขวัญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเอาขึ้นมาก่อนเถอะเผื่อมันรอด
1: ค่ะ
0: รอดหนึ่งตัวครับ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งเอ๊ะขาอย่างกระดุกกระดิกเขาก็อยู่กับผมเนี่ยครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ผมก็เอามือลูบหัวเขานะแล้วไม่รู้ตอนไหนปุ๊บบินหายไปเลยแต่ว่ารอดหนึ่งตัว
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ไม่รอดหนึ่งตัวก็ยังนึกเสียใจอยู่ว่าเอาขันน้ำไปใส่ไว้เลยทำให้จักรจันทร์เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตไป
1: หนึ่ง
0: ตัวอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นสภาพนิเวศนะฮะเพราะฉะนั้นจักรจันทร์ตัวหนึ่งเนี่ยวงจรชีวิตโดยรวมเนี่ยมันจะมีชีวิตประมาณตั้งแต่บางทีถึง17ปีนะตัวหนึ่ง
1: โอ้ขวัญไม่เคยรู้ว่าจักรจันทร์วงจรชีวิตยาวนานเป็น10ปี
0: เดี๋ยวใครผมจะนำไปพูดในคลิปเสียงในรายการผมนะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะที่มันตายขึ้นมาบนลำต้นเนี่ยเพื่อจะลอกคราบเป็นตัวเป็นไวส
1: ่
0: วนมากก็ตั้งแต่กุมภาแล้วก็เดือนอะไรมีนาเมษาเนี่ยขึ้นมาลอกคราบเพราะฉะนั้นแต่โดยทั่วไปก็2ถึง5ปีโดยทั่วไปแต่ว่านานบางสายพันธุ์ถึงได้ถึง17ปีเลยครับคุณขวัญ
1: ค่ะอาจารย์
0: ท่านฟังรายละเอียดทีนี้
1: จักรจันทร์เรากลับไปที่ปวกไหมอาจารย์อ่ะอาจารย์ว่าไงคะ
0: คือจะบอกคุณขวัญว่าจำได้ไหมที่เราสัญญากันไว้ว่าจะคุยเรื่องมังคุดเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้มังคุดท่านไปฟังวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะฮะวันที่เท่าไหร่ล่ะ6 7 8
1: ค่ะ
0: ผมหกเจ็ดผมคุยเรื่องมังคุดให้ท่านได้ฟังแล้วท่านที่ถามมาเรื่องการปลูกดาวเรืองวันที่8ผมคุยให้ฟังเรื่องดาวเรืองให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาก็แทรกเรื่องจักรจันทร์ไปหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้รอให้ฝนตกแล้วเรามาคุยกันเรื่องจักรจันทร
1: ์ค่ะ
0: นะแต่เวลาเราไม่ได้เป็นนักแมลงเนี่ยเราเห็นจักรจันทร์แล้วก็จักรจันทร์แต่ถ้าโดยทั่วโลกจักรจันทร์มีมากกว่า 3,000 ชนิดเลยครับคุณขวัญ
1: โอ้โห
0: นะโดยทั่วไปนะตัวเมียเนี่ยก็จะวางไข่ไว้ที่กิ่งไม้เล็ก
1: ๆค่ะ
0: หลังจากนั้น 6-8 อาทิตย์ก็ประมาณเกือบเดือนครึ่ง
1: หรือ2ประมาณเกือบ2เดือน
0: ก็จะฟักออกมานะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วจักรจันทร์ก็จะมีตัวอ่อน5ระยะเนี่ยอะไรละเอียดก็ลองไปคุยกับนักจิตวิทยาดูบางคน
1: ได้อาจารย
0: ์เขาเรียนมาแต่เรื่องแมลงอย่างเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเป็นผมเรียนเป็นเป็ด
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดนะคะอาจจะเล่านิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปฟังข้อความจากช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนยังอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้เราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยในการรีดไขมันอาหารส่วนเกินแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะหม้อตัวนี้จุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบเทฟลอนอย่างดีนะคะล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดเลยค่ะมีมาตรฐานมอ.ก.รับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพท่านวันนี้เริ่มต้นที่หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรไปสอบถามกันนะคะ02-114-3390 ค่ะขออภัยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า เราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ค่ะ

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยประเด็นเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับตำรวจสนสายไหมเป็นที่ยุติแล้วยืนยันซื้อมาอย่างถูกกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสอบสวนนายหมิงฉุงซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมกลางแสงในจังหวัดชลบุรีโดยระบุว่ากรณีที่มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบที่บ้านเช่าของหนุ่มจีนเป็นปืนที่มีทะเบียนชื่อเป็นตำรวจสน.สายไหมนั้นได้ข้อยุติแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวเป็นการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงสำหรับกรณีที่หนุ่มชาวจีนซื้อปืนแบบมือต่อมือจากอดีตตำรวจรองสารวัตรสน.ห้วยขวางโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบโอนลอยนั้นคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อได้จริงว่าเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพ.ร.บ.อาวุธปืนหรือไม่ในขณะที่ทางวินัยเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนประเด็นอาวุธสงครามคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้หนุ่มจีนยังเครียดส่งฝากขังต่อมพัทยาชุด EOD ลงเก็บหลักฐานเชิงลึกในขณะที่เจ้าหน้าที่ตามอีก2ทหารเรือร่วมขายปืนจีนความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายหมิงฉุงซันอายุ31ปีสัญชาติจีนครอบครองอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาโดยพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดและต้องกินยาประจำตัวตลอดเวลาและตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งได้เดินทางมาที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเชิงลึกหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดมาโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ค้นพบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดทำงานได้ลงพื้นที่บริเวณสัตหีบติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทหารอีก2นายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังเมื่อวานนี้ได้คุมตัวนายขเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือและนายจำลองสุทธิรำอายุ51ปีเจ้าของบัญชีและเป็นผู้ส่งมอบปืนให้แก่ชาวจีนมาสอบสวนโดยทราบว่ายังมีคนร่วมขบวนการอีก2คนคือจ่าแหบและจ่าบอยซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนสำหรับไทม์ไลน์การซื้อปืนนั้นทางนายกระเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนได้ประสานกับพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบสวนว่ามีปืนขายหรือไม่ให้คนจีนสนใจทางพันจ่าเอกเมธีติดต่อไปยังจ่าแหบเพื่อถามซื้อปืนจากนั้นทางจ่าแหบได้ติดต่อไปทางจ่าบอยเพื่อนำปืนออกมาให้โดยนายจำลองเป็นเพียงเอาบัญชีมาใช้โอนเงินเท่านั้นกลุ่มคนเสื้อแดงทยอยปักหลักหน้ากรองเปรมรอต้อนรับทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้เริ่มมีความคึกคักเป็นพิเศษหลังมีข่าวการเตรียมปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมวลชนคนเสื้อแดงเริ่มนำเสื่อมาปูริมทางฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอาทิพัดลมมือถือร่มและเสบียงอาหารโดยส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความต้อนรับอาทิยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านกิจกรรมในพื้นที่มีการเปิดเพลงสร้างความคลึกคลื้นพร้อมกับการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกตื้นตันใจที่จะได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวด้านการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ประชาชื่นสน.ทุ่ง2ห้องเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า500นายได้วางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึก

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

ออกอะไรวะสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับผมบาโอโน่เรียงไกรครับมันรายงานตัวครับผมพอกันเป็นประจำครับพี่น้องครับเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นครับบนคลื่นนาปัดวิทยุ FM 95.0 MHz ครับอสมทจังหวัดศรีสะเกษละกะFM 107.0 MHz ครับอสมทจังหวัดอุบลราชธานีออกอากาศ2คืน2ความถี่2สถานีอยู่น้ำกันมองหนีเนาะนะครับทักทายพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับบั่นไกลเรื่องเคียงบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์พี่น้องทางจังหวัดยะโสธรพี่น้องจังหวัดอำนาจเจริญและกับพี่น้องทางฟังสายสปป.ลาวนำพร้อมในขณะนี้เนาะนะครับรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับพี่น้องครับรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเหตุการณ์เกษตรในรูปแบบของปุ๋ยแบล็คแคทครับเอาประสบการณ์ของคนที่ใส่ปุ๋ยแบล็คแคทเอามาแชร์ให้พี่น้องเฮาได้ติดตามเอามาแชร์เอามาเว้าให้พี่น้องเฮาเนาะนะครับได้เห็นถึงคุณประโยชน์ของการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับก่อนไปหนามาลังก็ต้องขอบคุณนี่แหละครับปุ๋ยแบล็คแคทนี่แหละนะครับที่เฮ็ดให้มีรายการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในอสมทของเฮาเนาะนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อปลูกพืชชนิดใดอยู่ก็ตามสร้างครับพี่น้องครับปลูกพืชชนิดไหนอยู่ในขณะนี้นะครับบ่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับนะครับพืชผักสวนครัวเฮ็ดเกษตรในรูปแบบต่างๆรูปแบบของเกษตรผสมผสานรูปแบบของเชิงเดียวปลูกมันสำปะหลังยางพารานะครับกล้าเบียร์ต่างๆเนาะนะครับบ่ว่าจะเป็นเบียร์ใหม่หรือกาเบียแบบซ้ำถุงเนาะนะครับตอนกิ่งต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเอาปุ๋ยแบล็คแคทเพื่อไปเติมเต็มเนาะนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับซอยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับเติมถาดอาหารร่องอาหารเสริมให้พืชนะครับต้องปุ๋ยแบล็คแคทเท่านั้นนะครับการการันตีของเพิ่นนะครับใส่บ่ดีบ่เห็นผลยินดีขึ้นเงินครับพี่น้องครับใช้ไม่ดีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเพิ่นนั่นก็คือยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับพี่น้องครับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับตัวช่วยในเรื่องของการป้องกันยับยั้งแก้ไขปัญหาเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆของพืชนะครับบ่ว่าจะเป็นหากเนาข้นเนาฟิวซันเลียมท็อปเทอราเนาะนะครับโรคที่เกิดจากเชื้อราท่านสามารถใช้เชื้อราแบล็คแคทวันได้เลยนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร่สารผิดครับพี่น้องครับว่ามีสารผิดที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับใส่แล้วสุขภาพก็ดีพร้อมปลอดภัยไร่สารผิดครับพี่น้องครับสนใจนะครับปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0892844075ครับพี่น้องครับ0892844075นะครับนอกจากจะติดตามเรื่องราวปุ๋ยแบล็คแคทนะครับได้ทางสถานีวิทยุอสมทนะครับทั่วประเทศไทยนะครับหลังจากจบรายการของบาโอโนแล้วสามารถไปติดตามเรื่องราวปุ๋ยแบล็คแคทได้นะครับในรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับออกอากาศตั้งแต่14:00 นครับพี่น้องครับ14:00ไปจนฮอด16:00 นะครับบนคืนนาปัดวิทยุอสมทในเครือข่ายนี่จะอยู่ประมาณ9-10สถานีนะครับออกอากาศจากอสมทนครศรีธรรมราชนะครับไปจังหวัดนครศรีนครราชสีมาหนองคายสกลนครจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ชุมพรหลังสวนจังหวัดทางภาคใต้นะครับเกือบทุกภูมิภาคเนาะนะครับแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์น้ำพอมนะครับที่ออกอากาศออนแอร์ไปนะครับถ้ามีพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนาะนะครับสามารถที่จะรับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทและก็ประสบการณ์นะครับการใส่ปุ๋ยแบล็คแคทกับพืชแต่ละชนิดเนาะนะครับอันนี้มีเรื่องราวใหม่เกิดขึ้นเนาะนะครับอีกพืชชนิดหนึ่งที่เกษตรกรปลูกในหลายพื้นที่นั่นก็คือเรื่องราวของใบยาสูบนะครับใบยาสูบเนี่ยปลูกส่วนใหญ่อยู่จังหวัดนครพนมเนาะนะครับนครพนมอีสานเฮาก็ส่วนใหญ่จะอยู่ปลูกที่นครพนมและกันได้หลายพื้นที่เด้นะครับบ้านเฮาก็มีบางพื้นที่ที่ปลูกใบยาสูบคือกันนะครับท่านสามารถที่จะใส่ปุ๋ยแบล็คแคทได้คือกันเด้อนะครับใส่ปุ๋ยแบล็คแคทได้คือกันในช่วงหน้าฮ้อนแบบนี้นะครับการดูแลพืชของพี่น้องเนี่ย
ดูแลแบบไหนเนาะนะครับแชร์ประสบการณ์ได้นะครับไปที่เพจ Facebook ไล่สดนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยทางใบธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองธาตุอาหารรวม Black Cat นะครับหรือผู้ใดสะดวกเนาะนะครับอยากแชร์ประสบการณ์เรื่องของการเหตุการณ์เกษตรต่างๆนะครับหรืออยากสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ย Black Cat กับพืชแต่ละชนิดนะครับ0454350074ครับอสมทอุบลราชธานีโทรเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามารวมรายการกับบาโอโนไดเด้อนะครับพูดคุยสอบถามกันเนาะนะครับถึงกระบวนการใส่ปุ๋ย Black Cat กันละกันนะครับทักทายFC ขาประจำครับปุญญวันรัตนาภักดีบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับเรื่องราวข่าวสารเมื่อวานกับประชาสัมพันธ์ไปนะครับถึงเรื่องของบุญเนาะนะครับบุญผู้ใดที่อยากร่วมทําบุญเกี่ยวกับการศึกษานะครับโรงเรียนณโพกลางเด้อนะครับมื้อนี้นะครับมื้อนี้โรงเรียนณโพกลางนี่นะครับทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินหรือผ่าป่าเนาะเดี๋ยวเนาะนะครับบาโอโรกะฝึกเดินทางมาจากศรีสะเกดพี่น้องเอ้ยนะครับเมื่อคืนนี่พักอยู่ศรีสะเกดนะครับเพราะว่าไปติดตามสวนลูกค้าที่เพิ่นใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทเนาะนะครับบ่ได้แวะทุกสวนนะครับก็ขออภัยนำกันละกันนะครับด้วยเหตุจำเป็นเนาะนะครับต้องรีบเดินทางหนึ่งมาจัดรายการสองแล้วก็จะไปร่วมงานนะครับผ่าปลาสามัคคีเพื่อการศึกษาครับพี่น้องครับเพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์นะครับ100ปีโรงเรียนบ้านนาโพกลางครับเนาะนะครับในส่วนที่ยังบ่ทันได้ก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะเป็นโครงหลังคาแล้วก็มุ้งหลังคาเทพื้นคอนกรีตนะครับโรงเรียนนาโรงเรียนนาโพกลางเด้อนะครับวันที่12ถึง13นะครับมือแรกก็จะมีหมอลำเนาะนะครับผู้ใดที่สนใจร่วมทำบุญนะครับก็เข้าไปที่เพจ Facebook ได้นะครับตามกำลังศรัทธานะครับโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนใดเนาะนะครับหรืออยากไปร่วมทำบุญที่โรงเรียนก็ได้นะครับโรงเรียนณโพกลางตำบลณโพกลางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยการนำของผู้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครับหลักการท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านไพวันอุปถัมภ์หลักการคณะครูโรงเรียนบ้านนาโพกลางเนาะนะครับหลักการศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่าศิษย์ใหม่เนาะนะครับโรงเรียนนาโพกลางเฮานะครับมื้อแรกพอกันแน่นอนบาโอโนก็จะเดินทางไปร่วมงานนะครับหลังจากจบรายการแล้วเนาะนะครับก็ฝากบอกบุญถึงผู้ที่ร่วมผู้ที่อยากร่วมทำบุญนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำกันเนาะเพื่อการศึกษาเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเมื่อหน้านะครับอนาคตเมื่อหน้าหรือหน่วยงานใดเนาะนะครับอยากให้บาโอโนรวมประชาสัมพันธ์ให้กับติดต่อมาหาบาโอโนได้เด้อนะครับในเพจ Facebook โอโนเกรียงไกรคำหมันก็ได้นะครับบอกว่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้น้ำแน่เนาะนะครับยินดีครับยินดีอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะร่วมแชร์ประชาสัมพันธ์ให้เนาะนะครับในช่วงนี้เทศกาลเรื่องของสงกรานต์พี่น้องนะครับหลายคนกำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้เนาะนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับมีสติในการเดินทางเด้อนะครับมีสติให้มากนะครับนะครับรถขับร่างก็พึ่งระวังนะครับพึ่งระวังเพราะว่าหลังพ่วงมาไล่ยังมีอีกหลายชีวิตที่เฮาต้องพาเพิ่นไปฮอดจุดหมายเนาะนะครับมีหลายคนที่อยู่หลังแฮนมอเตอร์ไซค์ต้องไปฮอดจุดหมายมีหลายคนที่ยังถ่าเฮาอยู่มีสติครับให้มากพ่อทางง่วงก็จอดพักนะครับง่วงจอดพักอย่าฝืนเด้อนะครับอย่าฝืนนะครับหากิจกรรมต่างๆเฮ็ด

พื่อให้ร่างกายสดชื่นกลับคืนมาแล้วจึงเดินทางต่อนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ในถ้าอยู่ฝั่งลาวเนี่ยจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับเขาถือว่าเป็นปีใหม่อย่างไทยเฮาก็ถือว่าเป็นปีใหม่คือกันเด้นะครับปีใหม่ไทยแต่ก่อนนอร์มันก็ในพื้นที่เดียวกันผู้มีภาคเดียวกันนะครับกันกันแค่แม่น้ำโขงเนาะนะครับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันระหว่างไทยกับลาวนะครับระหว่างไทยกับลาวมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันอย่างบุญนะครับบุญเดือน4เนาะบุญพระเวทสันดรจังซี่นะครับก็มีคือกันคล้ายคลึงกันนะครับถือว่าเป็นบ้านไก่เรือนเคียงเนาะนะครับมันก็บ่คืออีกผู้หนึ่งที่เข้มว่าแต่เป็นของเจ้าของนะครับซึ่งประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้ควรจะอนุรักษ์รักษาไว้นะครับซึ่งมันก็บ่แม่นของไผเนาะนะครับมันก็บ่แม่นของไผผู้ใดผู้หนึ่งน่ะมันก็เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนประเพณีวัฒนธรรมที่เฮาสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษเนาะนะครับแต่ก่อนมันก็บ่ได้มีเขตแดนนู่นนี่นั่นดอกแต่หลังจากที่มันมีเขตมีแดนมานี่แหละมันจะเอิ้นว่าเดี๋ยวมองนั่นเป็นประเทศนั่นมองนี้เป็นประเทศนี่แต่ก่อนมันก็คือพื้นที่เดียวกันเขาเอิ้นว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเนาะประเพณีต่างๆก็คล้ายคลึงกันมิฉะนั้นก็อนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมนะครับเรื่องของการสืบสานเนาะนะครับประเพณีวัฒนธรรมบุญปีใหม่นะครับอย่างบ้านเฮาเอิ้นว่าสงกรานต์นะครับก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ผู้รักผู้ใหญ่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็อยู่น้ำเฮาไปดลๆเป็นห่มโพห่มไส้อยู่เบิ่งความสำเร็จของลูกของหลานลูกหลานก็ต้องดูแลนะครับดูแลพ่อแม่ดูแลผู้รักผู้ใหญ่เนาะนะครับที่เฮาให้ความเคารพนับถือที่เพิ่นได้เลี้ยงดูปูเสือเฮาได้อบรมสั่งสอนเฮามานะครับพอถึงเวลามือหนึ่งเฮาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เฮาต้องเป็นผู้ให้สำหรับเพิ่นนะครับให้เพิ่นได้พักผ่อนให้เพิ่นได้เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นโฮมโพโฮมไส้ให้เฮาเนาะนะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังให้เฮาในการสู่เวียกสู่การสู่งานนะครับบางครั้งบางที่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานมาเหนื่อยๆไปพ่อแม่ได้กำลังใจจากเพิ่นเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นกำลังแรงใจแบบมหาศาลเฮายังฮู้ว่าเฮายังมีชีวิตอยู่เพื่อไผนะครับพ่อแม่คนแซ่2คนสามารถเลี้ยงลูก4 5คนได้6คนได้7คนได้8คนได้เป็นหยังลูกหลายๆคนสิเลี้ยงพ่อแม่แค่2คนบ่ได้นะครับมิฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันเนาะนะครับสู่ไปน้ำกันนะครับทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพปัญหามันมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดล่ะบ่มีอันใดที่บ่มีปัญหาอยู่ในโลกนี้มีปัญหาตามตูดมีปัญหาอยู่ตามตลอดครับพี่น้องนะครับอย่างเช่นเนาะนะครับคิดว่ามันจะดีมาสุดท้ายก็มีอันนั้นมาสุดท้ายว่าดีมาเดี๋ยวมีปัญหาหนุนนี่นั่นมานะครับแต่สิ่งสำคัญนั่นคือความรู้สึกที่เฮาจะเข้าไปจัดการถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับความสุขเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวความทุกข์ก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวความรู้สึกมันเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวนะครับมิฉะนั้นเฮาอย่าไปติดกับสุขมากเกินไปแล้วก็อย่าไปยึดติดกับความทุกข์มากเกินไปนะครับมันบ่ได้อยู่นําเฮาโดนไปถึงขนาดนั้นเนาะนะครับทําใจให้เป็นกลางให้ได้มากที่สุดแล้วทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเฮ็ดหยังอยู่ในขณะนี้เฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะนะครับมวนกับมวนให้มวนเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะนะครับแล้วมันก็ผ่านไปเนาะนะครับขอแค่มีเป้าหมายชีวิตว่าเออมื้อนึงชีวิตเฮาจะเดินไปทิศทางใดกันละกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ฝากกับพี่กับน้องภาคเกษตรเฮานะครับเรื่องราวของปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทวันผู้ใดที่ปลูกพืชอยู่นะครับพืชชนิดใดก็ตามสร้างเนาะนะครับมันสำปะหลังยางพาราหน้าเขานะครับท่านสามารถใส่ปุ๋ยแบคแคทได้เลยนะครับปุ๋ยแบคแคทเป็นถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมอย่างที่บอกกับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอว่าพืชที่เฮาปลูกต้องการอาหารอยู่3อย่างนะครับรักล่องเสริมบางคนบอกว่ายกมือเพแว่อันบ้าโอโนบพืชต้องการน้ำถูกต้องนะครับพืชต้องการน้ำถึงอันไหนที่เฮาต้องเติมให้อยู่เสมอเนาะนะครับพืชขาดน้ำบ่ได้ถ้าพืชขาดน้ำก็ตายนะครับแต่ว่าพืชขาดอาหารบ่ได้คือกันถ้าขาดอาหารพืชกับบ่ใหญ่คือกันนะครับมิฉะนั้นต้องเติมเต็มให้เขาให้ครบทุกส่วนก็แล้วกันเนาะนะครับบ่ว่าจะเป็น
ธาตุลักธาตุร่องธาตุเสริมนะครับเรื่องของดินเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพวาต่างๆเพื่อให้มันเจริญเติบโตได้ในสิ่งที่เฮาต้องการนะครับปุ๋ยแบคแคทซอยพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อหาบาโอโนครับ0892844075ก็แล้วกันครับ0892844075นะครับช่วงนี้พาพี่น้องไปนอนหน้ามนแคนกันคูนแล้วก็เด็กเลี้ยงควายก็แล้วกันครับ

0: หน้าเด้อนะครับมนแคนแกนคูนละกะคนเลี้ยงควายเพิ่นว่านะครับอย่ามาฟังตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับในช่วงอากาศร้อนๆในช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับฟังเพลงละคือถอดบ้านเนาะนะครับฟังเพลงละคือถอดบรรยากาศตอนเป็นเด็กน้อยไปนอนหน้าเนาะนะครับแต่ก่อนบาโอโนเป็นอีกคนหนึ่งที่บ่มักการเฮ็ดหน้าเพราะว่ามันเมื่อย มันเมื่อยจะได้เฮ็ดหน้านี่เนาะนะครับสมัยแต่ก่อนนี่ยังบ่มีเครื่องมือนะครับบ่ทันมีเครื่องมือเรื่องของการทุ่นแรงบ่ว่าจะเป็นรถไถรถไถหน้าเดินตามนี่บ่มีนะสมัยบาโอโนเป็นเด็กน้อยนี่ไถควายนะครับไถควายยังจื้อได้อยู่เริ่มมีรถไถแต่ก่อนในบ้านเริ่มมีรถไถก็เป็นการไปยืมไปยิบยืมนะครับยิบยืมพวกกันมูไปยิบยืมข้างบ้านแบบนี้เนาะนะครับบางนี้ข้างบ้านเขามีรถไถก่อนจังสีนานะครับแปลว่าหักแพงแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับก็เอาแห้งไปแลกไปดำหน้าซอยเขาเพื่อยืมรถไถเขามาไถหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ซอยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เป็นภาพที่มีความสุขครับพี่น้องนะครับมันก็เป็นภาพที่มีความสุขบรรยากาศการนอนหน้านะครับก็จะได้ยินเสียงธรรมชาติแห่งช่วงตอนไปดำหน้าเนาะนะครับก็จะได้ยินเสียงเขียดจะหน้าห้องแอ๊ดแอ๊กแอ๊กแอ๊กแอ๊กนะครับทำการน้ำมาหากินการหาอยู่หากินก็เป็นเรื่องง่ายเนี่ยนะครับสมัยนั้นแต่ว่ามันก็ทุกเรื่องยังทุกเรื่องเงินนะครับมันบ่มีเงินมันบ่มีเงินเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เป็นเด็กหน่อยเนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเงินสามารถแลกได้ทุกอย่างนะครับแลกความสะดวกสบายมิฉะนั้นหลายๆคนก็เลือกที่จะหันอาชีพจากเป็นชาวนามุ่งตรงไปเป็นคนขายแรงงานนะครับไปใส่แรงงานไปมาซึ่งเงินนะครับได้มาซึ่งเงินแล้วก็ไปแลกสิ่งต่างๆบ่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการบ่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นพัดลมแอร์ต่างๆเนาะนะครับทุกมื้อนี้หลายๆคนก็เลยแนะนําว่าการหาเงินมันง่ายพอไปหาเงินแล้วบางครั้งบางทีเจอปัญหานะครับบ่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของงานปัญหาเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ปัญหาอีกหลายๆอย่างนะครับ0454350743สายนี่จากผู้ใดรับสายเบิ่งสกอนสวัสดีครับฮัลโหลสบายดี
1: สบายดีไหม
0: โอ้ผู้สาวเรียกงัวทางอุบลตอนจะออกหน้าไม่ได้ผู้สาวครับผม
1: ท่านเพื่อนค่ะ
0: สงการไปเที่ยวใสสงการไปเที่ยวใส
1: ไม่ได้ไปไหนจ้ะนอน
0: ห้วยห้วนบ่อยู่ทั้งบ้าน
1: โอ้ยร้อนมากเลยจ้ะ
0: มาเอาพระอาทิตย์ดวงนี่ของอันอยู่อสมทนี่ไปไว้เฮือนเจ้าน้ำแนมทั้งนี่ห้อนแห้งหลายตอนนี
1: ้ก็ร้อนจริงๆเนี่ย
0: เอาไปน้ำแนมงัวเจ้าเป็นจังไหนงัวเจ้ากินน้ำแล้วบ่เอาเขาแรงแล้วบ่
1: กินเฟืองนี่ในคอ
0: โอ้กินเฟืองอยู่ในคออย่าให้มันกินเฟืองหลายเด้อไปซื้อยาน้ำมันนั่นก็ได้ไปซื้อยาน้ำแม่ไพ่มานี่ก็ได้เด้ออยู่บ้านปลาอ่าวเอามาให้งัวเจ้ากินเด้อหรือบอกก็ไปซื้ออยู่เครื่องในก็ได้ขอเพลงหยังบ่มื้อนี้หรือโทรมาให้กำลังใจบาโอโนโดยเฉพาะ
1: โทรมาให้กำลังใจจ้ะ
0: ขอบคุณหลายๆกันละกันเนาะนะครับให้กำลังใจซึ่งกันละกันเนาะนะครับหน้าห้องนี่แดดๆนี่อย่าไปใส่เด้อผูกอูแล้วก็นอนเว้นเด้อ
1: จ้
0: ครับขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับผมขอบคุณหลายๆกันละกันเนาะ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณผู้สาวทางอุบลราชธานีสาวเลี้ยงงัวแล้วว่าเราเป็นสาวเลี้ยงงัวอันงัวเรากินมาม่าอยู่แล้วว่ามันแดดเนาะนะครับออกไปแดดนี่อู้จักบ่จักสิว่าครับพี่น้องโอ้นะครับผู้ใดสูดเวียกสู่การสงกรานต์อยู่ในช่วงนี้นะครับมันแดดแบบนี้ก็ขอน้ำหน้าจ้างเด้อนะครับขอให้เผาๆอันอย่าเล่งหลายนะครับอากาศมันร้อนครับเสี่ยงต่อเรื่องอาการฮีทสโตรกแห่งผู้เฒ่าเนาะนะครับหลายๆคนเนี่ยเสี่ยงต่ออาการฮีทสโตรกได้นะครับมิฉะนั้นอย่าห่างน้ำเด้อนะครับเอาน้ำลูบเจ้าของรถอันเช็ดน้ำแบบตอนเฒ่าไข่นั่นแหละนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกายของเฮานะครับแล้วก็จิบน้ำบ่อยๆเนาะนะครับทักทายคุณทัศยะกาวาโนครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับคุณโอโนะวะซันสวัสดีกันแล้วกันเนาะนะครับฝากกับพี่กับน้องเนาะเรื่องราวของปุ๋ยแบ็คแคทครับปลูกพืชชนิดใดอยู่แต่สร้างตอนนี้นะครับไ การดูแลในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะครับพืชหลายๆชนิดเนี่ยนะครับเจออากาศร้อนแบบนี้1 นะครับการอาการขาดน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับควรที่จะรดน้ำสม่ำเสมอทุกวันนะครับอย่าให้พืชขาดน้ำนะครับเพราะถ้าพืชขาดน้ำนี่ก็ใบจะเหี่ยวนะครับขาดความชื้นนี่ใบเหี่ยวใบแห้งแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับที่สำคัญเรื่องราวของการสร้างผนังเรื่องของเซลล์นะครับเพื่อให้เขาต้านทานต่ออุณหภูมิห่อนได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นคือการเติมเต็มเรื่องของถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมให้เขาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถาดอาหารหลักบ่สามารถที่จะดูดซึมได้นะครับบ่สามารถที่จะดูดซึมได้เพราะว่าอากาศห่อนแบบนี้นะครับมิฉะนั้นการเติมเต็มเรื่องของถาดอาหารรองเสริมการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทซอยได้ครับพี่น้องครับซอยได้เด้อนะครับผู้ใดที่ปลูกพืชอยู่อยากให้พืชสวยสมบูรณ์แข็งแรงในช่วงนี้แล้วก็ผ่านช่วงหน้าแล้งไปได้โดยง่ายและปานไปได้โดยดีนะครับแนะนำว่าฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทครับพี่น้องครับเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับพืชชนิดใดก็ตามสร้างนะครับมันสำปะหลังหน้าเขายางพาราเนาะนะครับเพียงผู้ใดติดตามการที่จะปลูกมันสำปะหลังนะครับท่านสามารถที่จะแซ่ลำมันสำปะหลังด้วยปุ๋ยแบล็คแคทก่อนนำไปเสียบลงดินนะครับจะซอยเฮ็ดให้1การเจริญเติบโตเนี่ยดีนะครับการแตกรากดีการแตกยอดดีนะครับต้านทานเรื่องของสภาพว่าอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีลดอาการตายของมันสำปะหลังลดอาการมันสำปะหลังบ่ปงได้ครับพี่น้องนะครับเอาไปแซ่ละมันถ้าเป็นไปได้ใส่คู่กับยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับใส่คู่กันกับยาเชื้อรา Black Cat 1ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับลดต้นทุนเรื่องของการสื่อต้นพันธุ์ใหม่ในการที่จะมาเพาะปลูกใหม่เพราะว่าถ้าบ่ได้แซ่บางครั้งบางที่มีอาการที่จะตายลงไปได้เนาะนะครับหรือผู้ใดที่ปลูกยางพารานะครับกำลังดูแลเบี้ยยางพารานะครับแล้วถ้าฝนมานี่ก็จะปลูกเนาะนะครับในช่วงนี้อากาศร้อนแบบนี้ถ้ายางพาราของท่านนะครับเบี้ยยางพาราของท่านมีอาการใบแห้งนะครับมีอาการต้นเหี่ยวต้นแห้งนะครับจาก1ขาดน้ำเนาะนะครับก็อย่าลืมพดน้ำที่สำคัญเอาปุ๋ยแบคแคทไปซอยนะครับเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารต้านทานเรื่องของสภาพอากาศร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เขาก็จะไปซอยเร่งเรื่องของแหกจะไปซอยเร่งเรื่องของยอดต้นยางพารานะครับเวลาที่เอาไปปลูกก็จะเริ่มเติบโตได้ดีเบี้ยจะแข็งแรงนะครับเอาไปฉีดพ่นได้เลยสำหรับผู้ใดที่กล้าเบี้ยยางพาราอยู่ในขณะนี้อนุบาลเบี้ยยางพาราอยู่ในขนาดนี้เนาะนะครับหรือต้นใหม่ต่างๆนะครับผู้ใดที่ขายบ่ว่าจะเป็นพันธุ์ใหม่นะครับท่านสามารถเอาไปบำรุงได้เนาะนะครับเอาไปฟื้นฟูต้นที่ป่วยเอาไปฟื้นฟูต้นที่โทรมนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับเอาปุ๋ยแบคแคทไปซอยได้เลยนะครับฉีดพ่นครับฉีดพ่นไปที่ใบฉีดพ่นไปที่ลำต้นแล้วก็ฉีดพ่นลงดินนะครับสำหรับการเอาไปฟื้นฟูฉีดระยะเวลาในการฉีดพ่นก็7มื้อนะครับ7มื้อฉีดพ่นเทื่อนึงนะครับ 7-10 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งสำหรับไม้ยืนต้นนะครับถ้าเป็นพืชผักกินใบนะครับพืชผักสวนครัวแนะนำว่า 5-7 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะครับอัตราส่วนในการใส่อัตราส่วนการผสมถ้าท่านสั่งซื้อไปเฮามีคู่มือในการนำใส่นะครับมีคู่มือในการแนะนำให้ท่านใส่อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาปุ๋ยแบคแคทเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันในช่วงหน้าเนาะนะครับช่วงนี้ไปที่ผลงานเพลงก็แล้วกันครับหยิบผลงานเพลงของของชิดแอมก็แล้วกันครับยืมผลงานเพลงของทิดแอมมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการครับเดี๋ยวห้องก็มาฟังเรื่องของราคาปุ๋ยแบคแคทวันหนึ่งชุดเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะนะครับช่วงท้ายรายการของเข้ากันแล้วกันครับฝากตอนหนึ่งผลงานเพลงนี้ครับบักคนสัวครับ
2: ก็เป็นพระราเนี่ยเป็นเจ้าของกับสิบรอดที่แห่งดีๆเด้อ

บักคนสัวนะครับของทิดแอมหยิบมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทกันละกันในช่วงนี้ครับช่วงท้ายรายการครับฝากเรื่องของราคาปุ๋ยแบล็คแคทครับพี่น้องครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดครับราคาอยู่ที่ 1,980 บาทครับพี่น้องครับ 1,980 บาทสามารถผสมน้ำได้ตั้งแต่ 1,000 ลิตรไปจนถึง 2,000 ลิตรนะครับเอาไปฟื้นฟูเอาไปกู้ต้นส้มนะครับแก้ปัญหาใบเหลืองแก้ปัญหาใบลนนะครับการถูกกันไม่กวาดเนาะนะครับท่านเอาไปผสมน้ำ 1,000 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 3-7 วันนะครับฉีดใบฉีดต้นแล้วก็ลงดินนะครับใส่ควบคู่กันครับยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับส่วนเรื่องราวของราคายาเชื้อราแบคแคทวันนะครับยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับ1ขวดนะครับราคาอยู่ที่ 1,540 บาทครับผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรครับพี่น้องครับสามารถผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรส่วนยาเชื้อราแบคแคท

วันนะครับทาสันสร้างซื่อก็จะมีค่าธรรมเนียมบวกไปอีก150บาทนะครับทาสร้างซื่อเฉพาะปุ๋ยแบคแคทก็บวกไปอีก150บาทถ้าสร้างซื้อเฉพาะยาเซรากับบวกไปอีก150บาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าท่านสร้างซื้อคู่กันครับ CEO ใจดีครับคุณเกียร์คุณเกียรติสนิยมเมืองใจดีครับถ้าซื้อคู่กันทั้งปุ๋ยแบคแคทลักยาเซรา Black Cat 1นะครับจากปกตินะครับราคา 3,520 บาทครับลดทันที100บาทเหลือ 3,420 บาทครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้พร้อมนะครับสั่งซื้อคู่กันครับมันจังดีครับพี่น้องนะครับอันนึงเอาไปฟื้นเอาไปซอยป้องกันเรื่องของเชื้อราเอาไปซอยยับยั้งเชื้อราที่กำลังล่ามอยู่ในแปลงของท่านแห่งผู้ใดที่เป็นปลูกยางพาราเนาะนะครับมีปัญหาราดํามีปัญหาราชมพูท่านเอาไปซอยกู่เอาไปซอยแก่นะครับแล้วก็ใส่ยาเชื้อราซอยป้องกันบ่ให้ล่ามซอยยุดซอยยับยั้งบ่ให้เป็นตืมนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยแบคแคทไปฟื้นฟูเอาไปบำรุงนะครับเพื่อให้ต้นกลับมาสวยสมบูรณ์แข็งแรงสามารถสร้างรายได้ให้ท่านในหัวในแปลงในสวนดีกว่ายืนเป็นต้นประดับอยู่เนาะนะครับเพราะว่าการทำงานเฮาเนี่ยในแปลงเฮาต้องทำงานอยู่แล้วแหละยางพี่น้องกีดยางพารานี่ฮู้ดีนะครับต้นไหนที่มันหน้าตายต้นไหนที่มันหน้าตายเราก็ต้องเสียเวลายางกายมันบางเทื่อนี่โอ้ยมาสร้างต้นนี่เด้ยืนต้นอยู่ซื่อๆบ่ออกเพิ่นว่าเนาะนะครับเอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวมันซอยฟื้นฟูกลับขึ้นมาสร้างรายได้เดี๋ยวท่านสิหลงรักต้นยางพาราของท่านนะครับซอยได้อย่างแน่นอนเนาะนะครับมันสัมปะหลังคือกันนะครับอยากให้แป้งดีนะครับน้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดพ่นได้เลยนะครับเรื่องของหน้าเขาอยากให้เม็ดใหญ่เม็ดงามเม็ดตึงเม็ดเต็มนะครับเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับแล้วก็พืชทุกชนิดนะครับอยากได้คุณภาพดีรสชาติดีนะครับเอาไปใช้ได้เลยปุ๋ยแบคแคทคู่กับยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับพี่น้องทั้งสปป.ลาวตอนนี้อู้ลงหักปุ๋ยแบคแคทนะครับเพราะว่าเอาไปซอยเพิ่นเอาไปฉีดพ่นกับสวนกาแฟที่จากเป็นสวนที่จะทิ่มคิดว่าจะต้องปลูกไม้ตัดแล้วก็ปลูกไม้เบิกปลูกไม้เพิ่นว่าหลายๆคนตัดต่อปึ๊บแล้วก็เอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดตอนนี้ต้นกาแฟปงมาใหม่ประทับใจหลายว่าซั่นสั่งสื่อซ้ำกันหลายครับทั้งสปป.ลาวทั้งเมืองปากซองแขวงจำปาสักของเฮาเนาะนะครับทั้งเมืองกาแฟของเพิ่นนะครับนอกจากที่จะเป็นกาแฟแล้วก็จะมีพืชอีกอย่างอื่นทั้งสปป.ลาวที่เพิ่นเอาไปใส่นะครับบักถั่วบักแตงแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนาะนะครับขอว่าแต่เป็นพืชสามารถใส่ได้ทั้งเบิดเลยนะครับปุ๋ยแบคแคทเนาะแต่ครับเรื่องของโปรโมชั่นนะครับในช่วงนี้ผู้ใดที่อยากท่องเที่ยวต่างประเทศกับปุ๋ยแบคแคทนะครับสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทครับ4ลังแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคท1 5ลังได้1ซิตครับไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวประเทศใดไปเที่ยวประเทศจีนนะครับเมืองสงฉิงด่วนครับมีจำนวนจำกัดนะครับรับแค่70ที่นั่งเท่านั้นนะครับรับแค่70ที่นั่งเท่านั้นในการเที่ยวครั้งนี้ครับเที่ยวกับปุ๋ยแบคแคทบอกเลยครับว่าประทับใจได้ปุ๋ยดีๆไปใส่ในหัวในสวนนะครับได้ปุ๋ยดีๆไปขายไปบอกต่อพี่น้องเกษตรกรแล้วยังบ่พอยังมีโอกาสไปเที่ยวนะครับต่างประเทศหายากครับหายากครับโอกาสดีๆแบบมียากอย่างแน่นอนแต่ว่าคุณเกียร์จัดให้เนาะนะครับ CEO ใจดีจัดให้สำหรับคนที่มองเห็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะคว้าโอกาสไว้นะครับของดีบ่มีหลายนะครับสนใจก็ติดต่อมาหาบาโอโนครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เนาะนะครับถ้าแจ้งจดบ่ทันจดมาอีกเทื่อนึงก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์สนใจนะครับปุ๋ยแบคแคทหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายครับติดต่อมาได้089 2844075ครับพี่น้องครับ089 2844075ถ่ายรายการเนาะนะครับอำนวยอวยชัยพี่น้องเข้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับขอให้มีความสุขหลายๆกันแล้วกันเนาะนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับบ่มีโรคบ่มีภัยคิดสิ่งใดกับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกะแล้วกันเนาะนะครับอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวเฮาจะกลับมาพบกันใหม่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทสงกรานต์นี้มีความสุขสุผู้สุคนครับพบกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไปแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขณะนี้เวลา 14:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์โกแพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะบริเวณชายหาดบางเทาเนื้อที่รวมกว่า6ไร่หลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นร่วมกันเข้าจัดระเบียบชายหาดโดยแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่มีการก่อสร้างร้านค้าอาคารรวม34หลังบนพื้นที่ดังกล่าวอย่างเปิดอย่างผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุว่าการลงพื้นที่ในวันนี้มารับฟังข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามย้ำว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งนี่เป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับกรณีที่มีการระบุว่ามีผู้ตั้งตัวเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นอดีตนายทหารเป็นผู้เข้ามาบุกรุกพื้นที่บริเวณนี้ก่อนที่จะปล่อยเช่านายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเรียกบุคคลดังกล่าวว่ามีผู้มีอิทธิพลแต่ให้เรียกว่ากุ๊ยต้องถูกดำเนินคดีทางนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพูดคุยกับทางป่าไม้เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินได้และย้ำว่าทางออกดังกล่าวไม่ต้องไม่เป็นไปกันต้องไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางนี้ยกให้ชายหาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์การแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะบนชายหาดอื่นๆในภูเก็ตหมอยงเผยไทยมีความเสี่ยงจากไวรัสฮันตาต่ำมากศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้บรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องโรคไวรัสฮันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยโดยระบุว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสมีหนูและสัตว์ฟันแท้เป็นแหล่งรังโรคหลักโรคนี้พบได้ทั่วโลกโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคืออาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรปมีอาการทางเดินหายใจหรือปอดพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคนี้ติดต่อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูถูกหนูกัดโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่นี้ลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวสายพันธุ์ที่ระบาดและเป็นข่าวอยู่นี้อัตราการเสียชีวิตถึง 30-40% ประเทศไทยเคยพบหลักฐานของไวรัสฮันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อทั้งในหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของฮันตาไวรัสในสัตว์ฟันแท้หลายชนิดโดยเฉพาะจำพวกหนูเช่นหนูพุกและมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสหนูหรือทำงานเกษตรโรคฮันตาไวรัสในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมากและสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงประเทศไทยถือว่าต่ำมากถึงแม้ว่าจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันและมีมานานแล้วมากกว่า 40-50 ปีจึงไม่เป็นหน้าวิตกกังวลแต่อย่างใดเรือสำราญถึงเตเนริเฟเตรียมเริ่มแผนอพยพเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาเดินทางมาถึงบริเวณใกล้กับท่าเรือกลานาดิยาในเกาะเตเนริเฟในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเรือจะจอดทอดสมอเพื่ออพยพผู้โดยสารและลูกเรือบางส่วนเจ้าหน้าที่สเปนเปิดเผยว่าผู้โดยสารทุกคนขณะนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการติดเชื้อจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะถูกลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กจากนั้นจะมีรถบัสที่ปิดมิดชิดมารับไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศตามภูมิลำเนาต่อไปหน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปแถลงว่าตามคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์แบบเร่งด่วนผู้โดยสารทุกคนบนเรือสำราญฮอร์ดิอุสจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่สัมผัสที่มีเสี่ยงสูงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
6: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมท อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

จากนี้ไปพ่อกับไอ้เท้าบ่าวอ้นคนบ้านนาและบ่าวอดุลราชชมพู

0: ถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือก้อนหนึ่งด้วยราคายังดีกว่ามีน้ำเค็มเต็มตะลีอากาศสวัสดีครับน้องที่เคารพรักทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกๆอริยบทนะครับเบาอ่อนเบาดุนมาแล้วนะครับอยากฟังเพลงยังสื่อสารมากครับยินดีต้อนรับทุกถูกแจกครับผม
1: ถึงเวลาจะน้อยกันน้อยด้วยคุณภาพนะครับ
0: แม่นแม่แน่นอนแน่นอนแน่นอนนอนแน่
1: สวัสดีครับ
2: ทำความมาใจเพนอพี่อ้นพี่ดูน
0: บาดจำเลย
1: ว่า
2: อยากฟังเพลงของท่านอาจารย์สราสาวันรักที่ปากแซง
0: โอ้สบายรักปากแซงจ้าฝากไป
2: บอกไปคุณหมอหน่อยเด้อ
0: วันนี้หมอหน่อ
2: ยเดี๋ยวก็ไปหาคุณคู่วัดโรงเรียนวัดหนองบัวนำ
1: ครับผม
0: จ้า
2: แต่ทุกเสียงทุกสายแซนเพียงพี
0: ่ใจกว้างเหมือนทะเลเลย
2: หนาไม้สองรอน้ำเด้อ
0: สาบานรักปากแซง
2: สาบานรักเป็นเสียงอาจารย์สระด้วยจ้า
1: ครับครับ
2: จ้าสวัสดีค่ะพี่
0: ครับสวัสดีครับ
1: สบายดี
0: โอ้หนุ่มโมขักหลาย
1: แห้งใจจะไปเห็นหน้าอย่างนี้แต่เสียงลอยลมมากกับพออยู่แห้งเห็นเสือผ่านไปพออยากเอามือไปต่อยดมอายเลย
0: จำฟิตๆอยู่นะเนาะนะครับหาสื่อสารมากครับถึงจะน้อยก็นุ้ยแบบมีคุณภาพกันแล้วกันนะครับเบาอ่อนเบาดูมารับใส่พี่น้องนะครับจวดจาดพี่น้องกันเลยนะครับจ้า
1: เพลงฮิตสั่งได้นะครับเพลงไหนที่บ่ฮิตบ่ติดหูนี่ก็ดองไว้ซะก่อนเด้อพี่น้อง
0: บ่แม่น
1: เวลาหน่อย
0: บ่แม่นดองหรอกเก็บไว
1: ้ขอบคุณสาวสาทางคนตาบอดเพิ่นซื้อว่าส้มหมูพี่น้องคนผู้งามเอาเป็นมาคนผู้งาม

0: แมนแล้ว
1: นะสาบานว่าสิหักอย่างกับสาบานนะครับนะครับ
0: อย่าไปซุ่มที่ซุ่มหาเลยพี่น้อง
1: เออนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางกับเฮามาโดยดีโดยตลอดนะครับขอบคุณครับที่ร่วมกันคืนพื้นชีวิตให้กับแผ่นดินของเรานะครับกับสวนมาโนดพันไม้นะครับ0818768169นะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ว่า
2: ขอฟังเพลงนะครับ
0: ว่ามาเลยโกแกบ่
1: โก
2: แมน
0: ว่าไรโกไอโก
2: เสียงแค้นจากแมนซัน
1: เสียงแค้นจากแมนซันฝากไป
2: ห้องนะ
1: โอเค
0: สบายดี
1: จากแมนซัน
2: สบายดีครับ
0: ฝนดีบ่ทั้งคืน
2: มือตกมือบ่บ่ตกมันนี่สองมือแล้วจะมาดันกระป๋องกินไล่นี่ละ
1: เออไก่ยังดีอยู่ยังดีรถก็มอนอยู่เนาะ
0: อันไปทางไหนล่ะรีสอร์ทลัดดาไปทางไหนลัดดา
1: พี่มุ่น
2: ไปทางเอโรงขยะไอ้แบบครบฝังหันหน้าของเทศบาลเมืองพิมล
0: ทางไปของเจียมคุณบ
1: ่
2: บ่นี่ออกไปท้องนานี่ก็เขียดกับไอ้ตำบลไอ้อิทังโง่ตำบลดอนจิต
1: โอ้บันจิตังโง
0: ่
2: มันจุดใจใจกับไอ้พวกงาข้องชนประทาน
1: อ๋อโอเคครับครับพ่อเข้าใจครับเบาดุลไม่เคยไปดอกนะครับครับผมครับ
0: เชิญเชิญเลยแวะวะ
1: เอาขอบคุณเลยขายนะครับ ขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมกันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพื่อมงเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันซอยกันเบิ่งแย่งเด้อพี่น้องนะครับ0818768169มือวันเสาร์อาทิตย์ครับตลาดนัดวัดแจงทางด้านทิศเหนือสุดมือวันธรรมดาทางไปยโสธรเลยปากทางขอบานหนองไหลไปน้อย1ด่านสายมือไปบ่ฮอดจอดไปถึงครับ0818768169ครับฟังเพลงก่อนครับสายมีขออนุญาตหลังไม้นะครับ
0: มาแล้วอายมาแล้วสบายดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมว่า
3: คร
0: ับ
3: สาวเตาง่อยครับ
0: เตาง่อย
3: สาวเตาง่อย
0: งานของ
1: ครับผมครับผมมาเดี๋ยวบ่เงี้ย
3: ครับผม
0: คร
3: ับ
0: ผม
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเบิ่งให้เด้อ

0: องที่ที่จะได้นำงานเพลงของคุณพี่น้องที่นั้นให้ฟังตอนรับอบอุ่นคือเก่าพี่น้องครับ
1: ขอบคุณนะครับมวนมวนน้ำกันนะครับพี่น้องครับถึงจะน้อยแต่น้อยคือพริกขี้หนูนี่แหละนะครับที่ว่าเพชรเป็นตนายขอบคุณครับผู้ร่วมเดินทางเข้ามาดูดีโดยตลอดขอบคุณครับอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาขึ้นหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาแวะไปครับอุบลการแว่นอยู่ถนนเขื่อนท่านี้ด้านหลังเทศบาลนครอุบลนะจ๊ะ0452448710 2448710เปิดบริการสมือสมูไม่อยู่เศร้าเมื่อยกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอเย็นใหญ่ในการจำหน่ายเกือบตราดาวเทียมครับเกือบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกบ่ว่าจะเป็นแบบซุปบ่ว่าจะเป็นแบบคีบครับ0452429 2429 39ครับไอเฮียวิชัยไอเฮียวิรภาเต็มธนานันครับยินดีต้อนรับนะครับกิจชัยพาณิชย์นะครับ
0: ขอบคุณในห้างทุกท่านนะครับที่ทำให้เรามาพบกันทุกๆบ่ายของวันอาทิตย์ขอบคุณในห้างครับ

0: อันบาทยาเข้าสีจะเข็ม
1: หลายเข็มเลยเนาะสิบสิบสามเข็มมือแม่นมือหมู
0: เก่าเข็มก็พอแล้ว
1: เข็มเดียวกันยุ่นเลยนะครับยุ่งหมองเก่าแล้วพ่นไปพ่นมาเนาะนะครับขอบคุณครับส่วนมาโนดพันไม้นะครับร่วมกันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มออกซิเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันเพิ่มออกซิเจนให้กับแผ่นดินร่วมกันกับสวนมาโนดพันไม้ครับ0818768169 0818768169ก็อาจารย์มาโนดกันจะนะเพ่นได้ตลอดเวลานะจ๊ะรับเนี่ย
0: ครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับจากทางไหนนี่ว่าเขาพันบ่
0: มันล่อง
2: มันล่องครับผม
1: มันร่อง
0: ว่าไหนล่องไอ้ล่อง
2: เอาย
1: ัง
2: ตรงหลักคนมีเมียเนี่ยเด้อ
1: เว้ย
0: งานของ
2: เดินเพ่นนำหน่วยพร
0: โอเคครับ
1: เมียครับผมครับผมครับ
2: ความต้องร้อยเจ็ดเด้อ
1: ครับผมจวบจากบ้านร่องเน
2: า
1: ะ
2: ให้สองนม
1: จวดจ้า
2: ตลอดแล้วไม่เด้อ
1: จวดจ้า
0: โอเคครับครับเบิ้งให้
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เดินทางต่อ
1: จวดโลด

0: าตองง
1: อดาวตองงอย
0: นั่นแล้ว
1: นั่งอยู่หันละหายอยู่หันละงอยสุดขอบคุณนะครับ
0: สงสารเต่าดิ
1: บ่เป็นหยังหรอกเต่าต้นใดเต่าต้นเหมือนเอาขอบคุณครับผู้ที่ร่วมเดินทางเข้ามาหน่วยดีโดยตลอดนะครับขอบคุณครับสวนขอบคุณครับอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับ045-2448-7124-4871บอกว่าบ้าคนบ้าดูแนะนำมาได้รับส่วนลดเป็นพิเศษมีไข่ไก่ก็ยังเหลืออยู่เด้อครับพี่น้องครับยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยนะครับเปิดบริการเสมอเสมอผู้ใดไปตัดแว่นใหม่เปลี่ยนเล่นไม่เทมขอบคุณรับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอเย็นใหญ่ในการจำหน่ายเกือบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกบ่ว่าจะเป็นแบบซุปบ่ว่าจะเป็นแบบขีบนะครับ0452429392429อาเฮียวิชัยอาเฮียวิรพัฒน์เต็มธนานันครับยินดีต้อนรับทุกทุกแจนะครับหางทางถ้าอยากได้ครับกิจชัยพาณิชย์นะครับ
0: นุ่งเท้าสวมใส่สบายก้าวย่างไปไหนใครๆก็ใช้เกือบ

0: ียนไทเลอร
1: ์กาเลนเตีย
0: แมนแล้ว
1: กาเลนเตียผมไม่หลายครับเอ๊บาวุ่นบาดุลอสมทก็มีแต่ปากไทยของปากลาวมีสันบ่มีครับพี่น้องครับสุดท้ายแบบนี้แหละมือวันเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้องครับมือเบาอ่อนเบาดุลครับพี่น้องครับ
0: ครับ
1: มาโรดนี่ทําไมพูดไทยไม่ชัดเลย
0: แบบมวนบ่จงแม่นวะ
1: บ่แม่นบ่ไทยบ่สัตว
0: ์มวนบ่จง
1: เหมือนก็เอิ้นว่ามวนม่วนไม่จง
0: ครับ
1: เว้าไทยก็บ่สัตว์นะขอพูดเลย
0: ๆเดินทางต่อ
1: ขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมมันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มวงเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันซอยกันเบิ่งแย่งสิ่งแวดล้อมนํากันเด้อพี่น้องครับ0818768169อยากได้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้มงคลรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรนำนะครับมาโนดพันไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรนะครับ

0: ัน
1: รู้สึกวิวิวิ
0: หลงรักคนมีเมีย
1: ขอบคุณครับหลวงเรือบันร่องเอ้ยบันร่องนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับทั้งอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาขึ้นหน้าต่างดวงใจมีปัญหาแววเป็นโลดครับอุบลการแว่นอยู่ถนนเกลื่อนท่านี่ด้านหลังเทศบาลนครอุบลหลังใหม่หลังเก่านะครับหลังใหม่พญายไปหิมูลละนะครับส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพมราชครับไปบ่อฮอนจอดมาถึงครับ0452448712448741ครับอัยสรยุทธพัฒนาสันติชัยยินดีต้อนรับเปิดบริการเสมอนะครับขอบคุณครับร้านกิจชัยพาณิชย์ครับเอเย็นใหญ่ในการจำหน่ายเกิบตราดาวเทียมหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะครับ0452429392429ครับจันทร์วันเสาร์อาทิตย์เสาร์เมื่อยนะครับอาทิตย์เสาร์เมื่อยครับไอเฮียวิชัยไอเฮียวิรพัฒน์เต็มธนานันท์นะครับกิจชัยพาณิชย์ครับผม
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดูแลทางรายการพี่น้องก็เอิญใส่เอิญหาเลยครับตามเบอร์ที่นำเลี้ยนไปแล้วนะอายเนาะ
1: จวดเลยครับ

0: ียงจากไอ้คำ
1: ไอ้คำ
0: ไอ้คำพัน
1: บอกคำเนี่ยว่าคำว่าภาษาทั้งปุ่นก็ว่าคำแปลว่าท้องคำพูดได
0: ้บอก
1: เมนท้อง
0: คำอีสานล่ะ
1: คนละคำไปคำมานะคนละคำ
0: คำอีสานเนี่ยคำไปคำมา
1: แบบผู้ทั่วมานี่ละลองฟังเบิ้ง
0: สบายดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคำ
2: ดีค่ะ
1: เออโอเค
0: อันคำภาษาอีสานหมายความว่าไง
2: บาย
1: บายนั่น
0: โอเคครับ
1: เพลงอะไรบาย
2: มุ่นเพลงมุ่นแค้นค่ะ
1: เพลงอะไร
0: ตอนไหนครับ
2: มุ่นเพลงมุ่นแค้น
0: มุ่นเพลง
1: มุ่นเพลงฝากไปที่ไหน
2: ทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: เอาทักทายพี่น้องฟังปุ่นก่อน
2: อันสบายดีพี่น้องฟังใจมาเด้อมาฟังพี่อ้นพี่ดุลรูปรอแล้วเวลาอีกบ่หลาย
0: สิบนาที
2: ประทันได้ค่ะ
1: เออฟ้ามา
2: บายดีค่ะ
1: จ้านะครับขอบคุณหลายครับเจ๊จกนะครับ
0: เจ๊จก
1: เจ๊จกขอบคุณครับสวนมาโนดพันไม้นะครับร่วมมันคืนพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพื่อมุ่งเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันซอยกันเบิ่งแย่งสิ่งแวดล้อมน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับสวนมาโนดพันไม้ครับมือวันเสาร์อาทิตย์กับตลาดนัดวัดแจงทางด้านทิศเหนือสุดมือวันธรรมดาทั้งไปยโสธรเลยปากทั้งขอบานน้องไหลไปน้อยหนึ่งด่านสายมือมาโนดพันไม้อยู่เคียงคู่เพื่อนเกษตรกรนะครับ

0: ในใจอยู่บ้าง
1: น้องกระแตนายร้อยหน้าริบ
0: ครับขอบคุณได้หลายนะครับ
1: ครับผม
0: มัธยทายรายการครับพี่น้องครับต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ร่วมเดินทางเข้ามาโดยดีโดยตลอดนะครับขอบคุณครับส่วนมาโนดพันไม้นะครับร่วมมือกันพื้นป่าให้กับแผ่นดินเพิ่มมงเจนให้กับพื้นโลกร่วมกันซอยกันเมืองแย่งสิ่งแวดล้อมน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับเป็นห่วงเป็นใยครับพี่น้องครับ0818768169โลดถามบ้าบ้าอ้นบ้าดุลแนะนำมาได้รับส่วนลดเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะขอบคุณครับร้านกิจใจพาณิชย์ครับเอเย็นใหญ่ในการจำหน่ายเกือบตราดาวเทียมหลากสไตล์ยังกว่าที่เจ้าใส่
1: เป็นรุ่นใหม่รุ่นสายพาครับเบาเบาเบาดุดปุ๋ยฝ้ายครับรุ่นฟรีไทม์พี่น้องคร
0: ับ0452429
1: 2429อยู่ในชุมชนของพี่น้องเนี่ยร้านค้าทั่วไปราคาถือ
0: เป็นถือนะครับ
1: กระทน
0: นะครับนะครับขอบคุณครับอุบลการแว่นและอุบลแว่นทิพย์นะครับดวงตาขึ้นหน้าต่างของดวงใจมีปัญหาแวะไปอุบลการแว่นอยู่ถนนเกินท่านี่ด้านหลังเทศบาลนครอุบลนะจ๊ะส่วนอุบลแว่นทิพย์อยู่ถนนพมราชครับไปบ่อฮอดจอดมาถึงครับ0452448712448741 2448-71นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่เกียรติตามรับฟังอยู่ทุกเจเด้อนะครับ
1: ไม่เจอกันโอกาสหน้าครับ
0: โอกาสหน้าพาไม้พากันนะครับขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวให้เรากินความสุขของชาวนาความสุขของแผ่นดินนะครับ
1: สบายดีทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับ

อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network ขณะนี้เวลา 15:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อนทัพภาค4สนที่กำลังตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดระนองจากกรณีพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้เร่งติดตามและตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้า

0: ต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีภายในโกดังของชาวต่างชาติสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองเข้าตรวจสอบโกดังบริษัท168 Transport Logistics จำกัดพบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานและโรงแรมรวมถึงเครื่องปรับอากาศระบบร้อนและระบบเย็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาททางนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดแยกตรวจสอบแหล่งที่มาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยหลังกัมพูชาจับคดีลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกองทัพภาคที่2ได้รายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีทหารกัมพูชาจับกุมชายไทย1รายหลังลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องตาเล็งอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ไปหาของป่าก่อนที่จะหายตัวปริศนานาน15วันสร้างความกังวลให้แก่ครอบครัวอย่างหนักสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30เมษายน2569โลกออนไลน์ได้แชร์ข้อความตามประกาศหาญาติที่เข้าไปหาของป่าตามแนวแดนช่องตาเล็งก่อนที่จะขาดการติดต่อและไม่กลับบ้านนาน 4-5 วันต่อมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจปกครองได้จัดชุดข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้สูญหายทราบชื่อต่อมาคือนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์มีอาชีพหาของป่าโดยออกจากบ้านตั้งแต่วันที่25เมษายน2569ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติให้ข้อมูลว่าปกตินายโยชน์จะเข้าป่าเพียง 1-2 วันแล้วกลับบ้านจึงเชื่อว่าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวกระทั่งวันที่4พฤษภาคมกองกำลังสุรนารีได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่จึงเร่งประสานไปยังกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชายืนยันว่านายโยชน์ได้ลักลอบเข้าเขตกัมพูชาจึงถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและถูกส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้เร่งประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสหรัฐเร่งสอบเหตุเรือระเบิดที่ไมอามี่71คนเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งสอบสวนหาสาเหตุของระเบิดบนเรือลำหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนในเมืองไมอามี่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหตุเกิดหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความเป็นไปได้ที่เรือจะระเบิดที่บริเวณสันดอนทรายฮอลโอเวอร์แซนบาร์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองไมอามี่ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง11คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นด้วยอาการบาดเจ็บจากแผลไหม้และอาการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงทีมดับเพลิงเปิดเผยว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดขึ้นถึงถังน้ำมันของเรือส่วนเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเช่าเหมาลำชื่อว่านอติเนเบิร์สแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการระเบิดอย่างแน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์

0: รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ามสัญญานะครับเพลงนี้ยาวมาก5นาทีกว่าๆนะครับผลงานของพี่บอยกฤษิยพงศ์นะครับเสียงร้องของกมลาสุโกศลคราฟนะครับ Live and Learn นะครับเพลงที่มีความหมายดีๆที่คุณลุงสมบูรณ์อยู่มาไกลอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับนะเสียดายไม่ได้พูดคุยกับคุณลุงยาวกว่านี้เลยเพราะว่าเวลาจะตัดคร่าวๆแล้วนะครับอ่ะชั่วโมงอีก1ชั่วโมงแล้วนะครับยังพูดคุยกันเบ้อรับสายกันหน้าไมค์ได้ปกติแล้วนะครับจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลนะฮะฟังกันอยู่ที่ไหนรับฟังผ่านแพลตฟอร์มไหนนะครับพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับมีวิธีประหยัดพลังงานที่จะแชร์กันไหมช่วยภาครัฐยังไงบ้างนะครับช่วงใกล้ๆจะเปิดเทอมแล้วนะครับหรือมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับยังอยู่กับวาสุทธิ์และจัญญานะครับนะฮะที่ดูแลเพลงสตริงฮิตๆนะครับทุกสัปดาห์ที่2ของแต่ละเดือนนะครับนะฮะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะเครือข่ายนี้รับฟังกันนะครับบางคนก็นั่งฟังเฉยๆบางคนก็ไม่ช่วยคิดเพลงบางคนก็อยากจะหน้าไมค์นะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับพูดคุยกันนะหน้าไมค์คุยกันเบอร์เดิมนะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้น้องเมย์นะ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับมาพูดคุยกันนะครับมีหนึ่งสายพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: คุณเปียกครับ
0: คุณเปียกนะครับอยู่แถวหนตำบลไหนครับ
1: อยู่หนองคายครับ
0: หนองคายอากาศเป็นยังไงบ้างครับริมโขง
1: อ๋อตอนนี้ก็ร้อนแล้วว่าไ
0: งเออรบกวนปิดวิทยุด้วยครับแล้วฟังทางสายโทรศัพท์เนาะ
1: ครับครับครับครับ
0: เดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต้องปิดวิทยุฟังทางสายโทรศัพท์อย่างเดียวอยู่อำเภออะไรที่หนองคายครับ
1: อยู่อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองเป็นยังไงบ้างครับอากาศร้อนไหม
1: ก็ร้อนนะตอนนี
0: ้ร้อนนะฝนไม่ตกเลยหรอครับ
1: ตกมา 2-3 วันแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อตกแรงไหม
1: ตกแรงเหมือนเทเลย
0: นะโอ้โหนะครับนะแล้วคุณลุงทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับที่อำเภอเมืองหนองคายครับ
1: อยู่บ้านเฉยๆคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เกษตรแล้วเนาะนะครับ
1: เกษียณมาจากเมืองนอกกันนะ
0: เมืองอะไรครับไปประเทศอะไรมาครับ
1: เมืองซาอุครับ
0: ซาอุดิอาระเบียโอ้โหร้อนมากสิทะเลทรายเลย
1: ครับผมอยู่นนท์35ปี
0: โอ้ไปทำอะไรครับทนโทษนะ
1: ขับรถเทรลเลอร์ครับ
0: โอ้ขับรถเทรลเลอร์เหนื่อยไหมครับร้อนๆแบบนี
1: ้เหนื่อยก็ต้องทนได้อยู่เมืองนอกหนาวก็หนาวมากลบ5ลบ6นะ
0: ติดโอ้ติดลบติด5ติดโทษเลยเนาะ
1: ติดจอแดนนี่รถนี่น้ำหม้อน้ำเป็นน้ำแข็งอะ
0: โอ้เลยล่ะครับ
1: ถ้าไปทางจอแดนขึ้นไปทางเหนือหนักมาก
0: แล้วเรื่องการทานอาหารอะไรล่ะครับอาหารไทยที่นั่นแพงไหมต้องทำกินเองไหม
1: มีทุกอย่างครับอาหารไทยอาหารแขกอาหารฟิลิปปินส์มีหมด
0: อ๋อมีหมดทุกชนชาติเลยเนาะ
1: คร
0: ับ นะครับนะครับก็
1: ฟังไงนี่มานานแล้วฟังอยู่เอ็มกัดนี่แหละ
0: โอ้ขอบพระคุณครับ
1: แต่พี่เบียกไม่ชอบเล่นไลน์ไม่ชอบเล่นเฟซอะไรนะ
0: ก็ฟังไปที่ธรรมดา
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ ก็พี่เบียกก็จะมาทุกปีมาพักร้อนนะ
0: เออมาพักร้อนโอ้เดี๋ยวก็ต้องไปซาอุดิอีกเหรอ
1: ไม่ไปแล้ว
0: อ๋อไม่ไปแล้ว
1: ลาขาดมาแล้วมาเมื่อ63มากรากุมภามากุมภา63อ๋อ
0: เราก็มาอยู่นี่แบบถาวรเลยเนาะที่หนองคายเลยเน
1: า
0: ะ
1: แบบว่ามาแล้วก็มาได้2เดือนแฟนก็เสีย
0: อ๋อนะครับเอาใจช่วยเนาะนะครับนะก
1: ็พี่เบียร์จะมาทุกปีมาขับรถให้พรศักดิ์ทองแสง
0: ครับอ๋อนะครับพี่พรศักดิ์ก็เสียแล้วเนาะ
1: ก็เสียแล้ว
0: เนาะ
1: ถ้าไม่เสียพี่เบียร์ก็ยังได้ขับให้อยู
0: ่อ๋อนะครับนะฮะก
1: ็มาหลังจากคริสต์มาสนะแล้วก็มาก็กลับหลังสงกรานต
0: ์ครับ
1: ก็มาทุกปีเขาก็ให้เงินดีนะเดือนละหมื่นละหมื่น
0: โอ้ดีเลยนะครับ
1: ก็เหมือนญาติกันนะ
0: นะครับวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีประเด็นไหนที่โอ้โหราคาน้ำมันมันแพงมากค่ะคุณชื่อมันสูง
1: รถก็จอดไว้นี่เนี่ยแพงมากแล้วรถที่เบียร์กินน้ำมันแพงมาก
0: ใช้เบนซินหรือดีเซลครับคุณเบียร์ครับ
1: เบนซิน
0: เ
1: นี่ย
0: เบนซินเนาะนะครับราคามันค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะจะแพง
1: สารลงมา30แล้วดันขึ้นไปถึงนี่40กว่าแล้ว
0: ก็วันไหนจำเป็นจริงๆก็อาทิตย์นึงเราก็ไปจ่ายตลาดทีนึงเนาะนะครับ
1: ตอนนี้ก็เติมแค่ไปตลาดได้

0: เออนะพอประมาณมอเตอร์ไซค์ขับไหวไหมครับเนี่ย
1: มอเตอร์ไซค์ไม่มีเดินเอาครับ
0: โอ้เดินเอาโอ้ใช่วิธีเดินเอาก็เป็นทีวิธีออกกำลังกายประหยัดพลังงานได้ดีอีกวิธีหนึ่งเนาะนะครับ
1: รถพี่มันรถเบนซ์ด้วยกินน้ำมันมาก
0: โอ้นะครับโอ้โหรถไฮโซด้วยเน
1: า
0: ะนะฮะ
1: รถเบนซ
0: ์มาในหนึ่งวิธีหนึ่งวิธีที
1: ่ให้ของขวัญก็อยู่นานมันเมืองนอก35 ปี
0: ครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่ไปครับ
1: เลือกเพลงของพี่แจ้
0: ครับ
1: โอย
0: นะครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะขอบพระคุณที่วันนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่เปียกเนาะแล้วก็พูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสเรื่องวิธีการประหยัดพลังงานเรื่องวิธีอะไรต่างๆนานาด้วยเนาะนะครับที่แบ่งปันข้อมูลส่งกำลังใจด้วยเพลงฮิตนะครับ
1: คนอยู่เมืองนอกอ่ะทำลงกันด้วยนะอยู่เมืองนอกอ่ะ
0: อ๋อโอ้โห
1: ทำลงกันแต่คนมาอยู่บ้านมันใช้น้ำมันแพงอ่ะ
0: เออนะครับเอาใจช่วยเน
1: า
0: ะ
1: มันน่าเศร้าใจเน
0: ี่ยอ๋อนะฮะก็ต้องดูแลกันในภาวะแบบนี้เน
1: า
0: ะสงครามมันยังไม่สงบ
1: เราก็ไม่ได้วิ่งของอื่นนะวิ่งของลงตัดเลย
0: อ่ะนะครับเอาฟังเพลงดีกว่าอย่าไปเครียด
1: รู้จักหมดนะ
0: อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะครับฟังเพลงดีกว่าเนาะนะคะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนะฮะก็เป็นการพูดคุยนะฮะได้ระบายกันบ้างนะครับสายอื่นๆล่ะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้นะครับจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพลงสตริงนะครับอากาศเป็นยังไงเรื่องราวของการดูแลประหยัดพลังงานช่วยหน่วยงานภาครัฐยังไงบ้างนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกดโทรศัพท์หาน้องเมย์เลย02-248-1366 02-248-1366 นะครับรู้สึกคิดว่าเสียงมันจะไม่ออก เสียงพี่แจ้บัดช้าไปติดๆนะครับกดมาจะเป็นจังหวัดไหนฟังรับฟังผ่านแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับ02-248-1366นะครับรับสายได้เรื่อยๆจนถึง5 โมงเย็นนะ

0: อ่ะมีสายมาจากทางฝั่งอีสานอีกแล้วนะคะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรคุณอะไรเอ่ย
1: ทองใสครับ
0: คุณทองใสอยู่บุรีรัมย์อำเภออะไรครับ
1: ลำปลายมาสครับ
0: ลำปลายมาสนะคะฝนลงไหมครับ
1: ขี้เหล็กมันคือลงหนักอยู่แต่แป๊บเดียว
0: อ๋อนะครับ
1: แต่มันมีลมมีอะไรแต่เห็บไม่ลง
0: โอ้นะครับนะ
1: ไม่พอจะมีน้ำอ่ะลงแรงอยู่แต
0: ่ที่บ้านปลูกอะไรครับพี
1: ่แถวมือรามาสวนมากนี่จะทำนากันครับ
0: ทำนากันนะครับ
1: ครับกำลังเริ่มหวานกัน
0: หวานกันนะครับฝนก็พอลงได้อยู่เนาะนะครับพอประมาณเนาะ
1: พอประมาณจะไม่ถึงขนาดมีน้ำ
0: มีวิธีคลายร้อนประหยัดพลังงานไหมครับจะแบ่งปันให้ชาวลูกทุ่งมา
1: ละ
0: ครร้อนมากปีนี้มันร้อนผิดปกติเนาะพี่เนาะ
1: คร
0: ับ นอกจากจิบน้ำ
1: ย
0: ิ่
1: งร้อนเลย
0: มีวิธี
1: วันน่ะร้อน
0: มีวิธีประหยัดพลังงานมีวิธีคลายร้อนแบ่งปันให้ชาวลูกทุ่งมหานครมั้งไหมครับ
1: มันก็มีลมปล่อยๆหน่อยตอนกลางวัน
0: เปิดพัดลมเอา
1: ครับเปิดพัดลมช่วยหน่อย
0: อืมนะครับอยู่ใต้ร่มไม้เอานอนเปลเอา
1: ครับผมครับ
0: เนาะอยู่ต่างจังหวัดมันก็ต้องทนได้เนาะก็อาบน้ำเอานะฮะอาบน้ำคลองอ่ะผมว่ามีความสุขที่สุดเลย
1: เมื่อก่อนก็ใช่อยู่แต่ทุกวันนี้อาบน้ำประปาแล้ว
0: อาบน้ำประปาแล้วเนาะเออเดี๋ยวนี้
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: เขาอาบน้ำประปากันแล้วไม่อาบน้ำคลองเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
0: เออ
1: แต่ว่าอาบน้ำคลองเมื่อก่อนสนุกนะ
0: สนุกนะตอนเด็กผมยังนั่นอยู่เลยนะครับ
1: มันเรียนสบายกว่าอาบน้ำ
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่
0: เดี๋ยวนี้ยังนุ่งผ้าขมงขม้าอยู่ไหมครับ
1: ครับผมก็ปกติแล้วบางคนมันนอกสบายสบายต
0: ั
1: วแบบสบายสบาย
0: วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดกับคนเมืองมันก็แตกต่างกันเนาะนะครับ
1: ครับ
0: อันนี
1: ้คนในเมืองเขาไปนุ่งผ้าขม้าเขาว่าน่าเกลียดเป็นบ้าไปอะไร
0: โอ้จับผ้าขม้านี่สารพัดประโยชน์เลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้นะครับ
1: มันก็อย่างอยู่บ้านเรามันก็อยู่แบบสบายสบายนุ่งผ้าขม้าน
0: ี่ผมยังได้ยินเสียงนกเสียงอะไรอยู่ที่บ้านพี่ต้องใส่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็เคยฟังคุณจัดรายการอยู่แต่ก่อนผมก็ข้างใครพวกพี่โบคือโบสุรินทร์แล้วก็บ่าวจ้อยยโสแล้วก็หนุ่มลำชีแต่ก่อนขึ้นชุมชนอ่ะก็ก่อนข้างใครเขาจะก่อนนะ
0: อันนี้ของอสมทนะครับนะฮะลูกทุ่งมหานครนะครับ
1: อันนี้ผมก็ฟังทุกคืนแหละแต่ไม่เคยโทรหรอกนี่ก
0: ็
1: ผมเห็นว่าสู่มาจัดรายการเพลงพวกนี้ผมก็เลย
0: เอาซะหน่อย
1: ผมเคยลืมลูกทุ่งหน่อยเพลงพี่เบิร์ดอ่ะ
0: เพลงอะไรดีวันนี้
1: ไม่พี่ขี้หนู
0: เอาสนุกขนาดนั้นเราต้องแดนกระจายไปด้วยกับผมนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้
1: ผมไอ้ลืมลูกทุ่งกับย้อนไอ้เพราะเพลงไอ้พี่เบิร์ดนี่แหละ
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับด
1: ู
0: แลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับวันหน้าวันหลังค่อยมีโอกาสได้คุยกันใหม่นะนะฮะอ้าวใครอยากจะเอ๊ะวันนี้ภาคใต้ทำไมน้อยๆลงอ่ะภาคอื่นๆภาคกลางก็ได้นะครับนะฮะพูดคุยกันมีวิธีประหยัดงานช่วยหน่วยงานภาครัฐยังไงมีวิธีคลายร้อนฝนตกฝนไม่ตกยังไงพูดคุยโทรหาน้องเมย์ได้นะครับเลือกเพลงสตริงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้กดมาให้ไวเลยจองสายกันก่อนนะครับ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับนะฮะพูดคุยกันนะครับหน้าใหม่นะครับนะฮะรับสายได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นชาร์จเร็วๆได้เลย02-248-1366นะครับอริสมันผมเล่นไปแล้วนะพี่แจ้ผมก็เล่นไปแล้วโอ๊ยๆนะครับต้องขออนุญาตเลือกเพลงใหม่นะ

0: พี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงสนุกสนานของพี่เบิร์ดนะครับโอ้โหวันนี้คุณหลายท่านเลยเลือกเพลงมาเยอะเลยแถวอุบลก็มีแถวเชียงรายก็มาอีกแล้วนะครับนะฮะไปที่แม่ฮ่องสอนกันดีกว่าลุงอินสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ลุงอินฝนตกไหมครับที่แม่ฮ่องสอน
1: กำลังครึ่งฟ้าครึ่งฝนเนี่ยครับ
0: ครับอยู่อำเภออะไรครับที่แม่ฮ่องสอน
1: อยู่อำเภอขุนยวมครับดินแดนแห่งทุ่งบัวตอง
0: อ๋อทุ่งบัวตองดอกบัวตองนั่นบานอยู่บนยอดดอยเนาะนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ดอกเอื้องสานป้อยร้องได้แค่นี้แหละ แล้วลุงฟังผ่านอสมทแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับ
1: ครับผมครับ
0: สัญญาณชัดเจนเนาะครับ
1: สัญญาณชัดเจนดีครับ
0: แล้ว
1: ฟังตลอด
0: โอ้ขอบพระคุณขอบพระคุณมากครับเลือกแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ
1: ก็ผมเป็นคนอยู่ที่คนเรื่องสอนนะครับ
0: นั่นน่ะสิครับทำมาหากินอะไรหรือว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วลูกหลานดูแลแล้ว
1: ปกติก็ขายหวยอ่ะ
0: โอ้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับขายดีไหม
1: ขายไม่ค่อยดีครับคนขายเยอะเกินเมื่อก่อนมีไม่กี่แผงครับผมอ่ะแต
0: ่
1: มันเยอะโอ้มีทั้งไอ้นอกไอ้อะไรต่างด้าวต่างเรื่องเลยขายกันพูดมันหมด
0: โอ้ในบางสอนเขาก็มีชาติพันธุ์อะไรต่างๆเข้ามาขายด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอ้นะครับนะฮะก็ต้องสู้ๆกันต่อไปเนาะนะครับเอาใจช่วยนะคร
1: ับ ไม่ค่อยดีครับครับผม
0: วันนี้มีวิธีประหยัดพลังงานแบ่งปันให้ชาวลูกทุ่งมหานครไหมครับดูแลเรื่องราวของเรื่องราวของที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมละโหเด็กๆก็ต้องแบบซื้อของกันคุณลุงมีวิธีไหมครับ
1: ก็มีวิธีคือว่าเด็กๆที่ว่าตามที่รัฐบาลเขาสั่งการเอาไว้นะ
0: ครับ
1: ว่าทางครูบาอาจารย์ก็ว่าถ้าว่าเป็นไปได้เสื้อผ้าเก่าหรือพวกสามารถใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนเพราะจะได้ยินถึงนี้มันยุคข้าวยากกว่าแพง
0: สมัยก่อนนี่ผมเรียนผมต้องไปตัดจุจักเนาะเราก็ซื้อเสื้อผ้ามือสองเป็นเสื้อแบบนักศึกษามาใส่แต่มันต้องซักก่อนเนาะทำความสะอาดองอบอะไรให้เรียบร้อยก่อนผมก็มีวิธีประหยัดของผมเนาะตอนสมัยเรียนนะครับแต่ไม่รู้เด็กปัจจุบันใส่เสื้อผ้ามือสองได้หรือเปล่าหรืออะไรไงได้หรือเปล่าเนาะ
1: มันก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าถ้าตามยุคตามสมัยนะ
0: ครับ
1: ถ้าจริงเสื้อผ้ามือสองนี่เสื้อผ้าชั้นดีทั้งนั้น
0: อ่ะเกรดดีบางทีเขามาจากฝั่งญี่ปุ่นฝั่งอะไรก็มาเป็นกระสอบทางฝั่งทางขนรถไฟมาในที่เขามีการบอกกันแล้วก็มีการคัดเกรดมามีอะไรมาอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่ครับเกรดดีทั้งนั้นผมยังใช้อยู่เดี๋ยวนี้รองเท้ามือสองผมก็ซื้ออยู่ใช้วิ่งได้สบายๆออกกำล
0: ัง
1: กาย
0: ก็เป็นวิธีในการประหยัดนะครับช่วยชาติด้วยวิธีหนึ่งนะครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณลุงครับ
1: ผมขอเลือกเพลงใครศรัทธาศรัทธาของหินเด็กไฟอ่ะ
0: หรอลองได้ไหมครับคุณลุง
1: ร้องไม่ได้ครับจำไม่ได้จะฟังเพลงเพลินๆไม่เหมือนก่อนถ้าเพลงเก่าๆสมัยทุนตรงใจนี่พอร้องได้อยู
0: ่อัน
1: น
0: ี้เหรอโอ้ก็ต้องฟังพี่ติ๋วพี่อิ๋วเนาะตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะนะครับ
1: ครับผมครับ
0: อ่ะวันนี้เดี๋ยวเล่นเพลงของพี่โป่งหินเหล็กไฟให้ละกันเนาะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนานช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนเนาะนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับ
1: ร้อนมากเลย
0: ขอบคุณครับนะฮะ
1: ครับผม
0: จิบน้ำเยอะๆนะครับคุณลุงสวัสดีครับนะฮะอ่ะสายอื่นๆนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเลือกเพลงสตริงฮิตๆนะครับโทรหาน้องเมย์เลย02-248-1366นะครับ1สายเท่านั้นนะครับ02-248-1366ขออนุญาตไม่ซ้ำศิลปินนะศิลปินไหนที่เล่นแล้วต้องขออนุญาตนะครับกดมาเลย02-248-1366นะครับ

0: อ่ะมีอีกหนึ่งสายนะครับโอ้รู้สึกวันนี้นี่ภาคเหนือเยอะเป็นพิเศษสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: พี่ตุ๋ยครับ
0: พี่ตุ๋ยอยู่อำเภออะไรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: อำเภอเมืองคร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ำเภอเมืองอากาศร้อนไหมครับวันนี้ฝนตกไหม
1: วันนี้ฝนตกครับคึมๆอากาศดีครับ
0: ตกแรงไหมครับพี่ตุ๋ย
1: ก็พอประมาณครับ
0: อยู่ตรงไหนของอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
1: อยู่หางดงคร
0: ับ อ้าวอยู่หางดงก็ไม่ใช่อำเภอเมืองสิครับ
1: ไปอำเภอเมืองเชียงใหม่แต่ว่า
0: ไปเส้นทางหางดงทางอำเภอไปแอร์พอร์ตใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่แอร์พอร์ตคร
0: ับ อ๋อนะครับ
1: ก็มาเมือง
0: แล้วพี่ตุ๋ยทำอะไรอยู่ที่นั่นล่ะครับ
1: อ๋อพักผ่อนเกษียณแล้วคร
0: ับ อ๋อเกษียณแล้วเนาะนะครับอยู่บ้านให้ลูกหลานเลี้ยงเนาะนะครับ
1: ดูลูกหลานคร
0: ับ อะไรนะ
1: ดูลูกหลานคร
0: ับ อ๋อดูลูกหลานอ๋อจะต้องไปนั่งดูลูกหลานดีกว่าลูกหลานโตหรือยังครับ
1: โตครับ
0: ลูกหลานโตหรือยังครับ
1: โตกันหมดแล้วคร
0: ับ อ๋อโตกันหมดแล้วนะครับยังไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมช่วงนี้มันจะเปิดเทอมแล้วว่า
1: ช่วงนี้ก็ครับหยุดอยู่ครับ
0: โอ้นะครับนะฮะก็ไม่ต้องซื้อชุดนักเรียนกระโปรงกระเป๋ารองท้องรองเท้าอะไรให้เขาใหม่ใช่ไหมเขาเลิกเรียนแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับได้ยินครับ
0: เออวันนี้ก็สบายหน่อยเนาะนะครับ
1: ครับอากาศดีครับวันนี
0: ้เออนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีอากาศดีๆแบบนี้ฝนตกมาแบบนี
1: ้จะเลือกของเจตลินครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงคาใจคร
0: ับ อ๋อเพลงนี้เขามีท่าเต้นนี่แบบเล็บโย่เล็บยุ่งเล็บโย่อ่ะ
1: ครับผม
0: คุณลุงตุ๋ยได้ไหมได้พร้อมไหม
1: พอได้ครับ
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้ก็ได้บ้างครับ
0: พอประมาณนะยังแรปพอไหวเนาะยังแรปโลกโย่พอไหวนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เจร้องแล้วก็เต้นตามไปพร้อมๆกันนะครับ
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: เช่นกันครับ
0: ขอบพระคุณนะครับที่ติดตาม Mcot Radio Network นะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ในช่วงเพลงสตริงแบบนี้ด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครจะโย่ต่อภาคใต้เมื่อสักครู่เบอร์ที่ให้มาผิดนะครับต่อสายเข้ามาใหม่แล้วกันนะที่จังหวัดตรังนะครับหรือจังหวัดอื่นๆกระบงกระบี่หรือจังหวัดอื่นๆนะครับพูดคุยกันได้นะครับเหนือค่อนข้างเยอะละ022481366นะครับโทรหาน้องเมย์เลยครับ

0: เจตรินวัฒนศิลป์นะครับวันนี้แถวจังหวัดสุรินทร์ก็เลือกเพลงนี้ไว้ใจตรงกันกับพี่ตุ๋ยเลยนะครับนะฮะไอ้บ่าวที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเล่นให้แล้วนะครับไปเลยมาที่จังหวัดอะไรก็ไม่แน่ใจอะครับคุณสิงห์อยู่ไหมครับคุณสิงห์อยู่แถวไหนจังหวัดอะไรครับ
1: ผมอยู่จังหวัดปทุมครับ
0: ปทุมธานีอำเภออะไรครับ
1: อำเภอธัญบุรีครับ
0: ธัญบุรีอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ในมอเตอร์เวย์กำลังกลับปทุมครับ
0: โอ
1: ้เป็นยังขึ้นๆแล้วหน้ามืด
0: ฮะเหมือนฝนจะตกใช่ไหมครับเหมือนฝนจะตกใช่ไหมครับ
1: ฝนจะตกครับใช่ไหม
0: โอ้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเอาใจช่วยนะครับนะฮะมีวิธีประหยัดพลังงานมีวิธีช่วยชาติอะไรยังไงบ้างครับคุณตุ๋ยเอ้ยคุณสิงห์ครับ
1: ถ้าเราเลิกใช้ไฟแล้วถอดปลั๊กออกให้หมดเลยครับ
0: เหมือนกับสายเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมถอดปลั๊กออกให้หมดปิดสวิตช์ปิดอะไรก่อนออกจากห้องก่อนออกจากบ้านดีที่สุดนะแล้วก็มันจะช่วยประหยัดพลังงานฮะ
1: แอดัปเตอร์ที่ชาร์จมือถือครับใช้งานเสร็จต้องถอดออกเลยคร
0: ับ นะครับปกฟักไปนู่นนี่นั่นปักอะไรต่างๆอย่าแช่ทิ้งไว้เด็ดขาดเนาะกาน้องกาน้ำนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณสิงห์อ
1: ย่าคิดมากคร
0: ับ
1: อ
0: ย่าคิดมากเลยขจรศักดิ์นิรัตติสัยนะครับ
1: ขจรศ
0: ัก
1: ด
0: ิ์
1: น
0: ิ
1: ร
0: ั
1: ต
0: ติ
1: สัยคร
0: ับเราไม่ต้องคิดมากเหมือนเพลงนี้เนาะปล่อยได้ใจก็เบาเลยเนาะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณนะครับที่พูดคุยกันนะครับเดินทางปลอดภัยครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับนะฮะอ่ะสายอื่นๆล่ะครับมาหน้าไมค์คุยกันนะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสจังหวัดแห่งหนตำบลไหนก็ได้วันหยุดพักผ่อนกดมาหาน้องเมย์เลย02-248-1366ครับ02-248-1366ได้ฟังเพลงฮิตเพลงดีๆนะครับสตริงฮิตย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับนะที่คุณอยากจะฟังได้อย่างมีความสุขนะครับจนถึง5 โมงเย็นเลย

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุก

0: คลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
6: อ่ะมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับสายสุดท้ายละในสัปดาห์นี้เอ้ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: คุณอะไรโอ้ทำไมเสียงเข้มจังเลยครับ
7: ค
6: ุ
7: ณส
6: ัน
7: ติ คร
6: ับ คุณอะไรครับ
7: สันติครับ
6: คุณสันตินะครับอยู่อยุธยาอำเภออะไรครับ
7: อำเภอเมืองครับ
6: อำเภอเมืองครับปกติเป็นคนพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับผม
6: โอ้เป็นคนเรียบร้อยนะครับอยู่อำเภอเมืองบริเวณไหนครับ
7: ไรหัวล่อครับ
6: อ๋อตลาดหัวล่อเหรอ
7: ใช่ครับผม
6: เสนาใช่ไหมครับตลาดหัวล่อมันอำเภอเมืองใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับผม
6: อ๋อนะครับอากาศร้อนไหมครับวันนี้ฝนลงไหม
7: ฝนตก
6: อ๋อฝนตกนะครับนะฮะโอ้ตลาดหัวลอนี่ของกินเยอะมีอะไรอร่อยบ้างครับตลาดห
7: ั
6: ว
7: ลอเยอะแยะ
6: โอ้มีอะไรมีโจ๊ก
7: หน้าวัง
6: อะไรนะ
7: หน้าวังครับผม
6: โอ้หน้าวังนะครับนอกจากโรตีสายใหม่แล้วมีอะไรอีกครับถั่วทอดใช่ไหม
7: ถั่วทอดโอ้เยอะแยะครับ
6: เผือกทอดก๋วยเตี๋ยว
7: ก๋วยเตี๋ยวนี่ขึ้นชื่อเลย
6: เออก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีไก่ฉีกนะ
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: นะครับแล้วผมพูดเรื่องกินทำไมเนี่ยวันวันนี้เป็นพิธีประหยัดพลังงานยังไงบ้างครับพี่พ
7: ี่สุเดชใช้แต่ใช้เปิดใช้ที่มันจำเป็นถ้ามันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิด
6: โอ้ก็ง่ายดีเนาะได้ฮะ
7: ใช่เพราะว่าบางคนชอบเปิดทิ้งไอ้หนูก็เปิดทิ้งไอ้นี่ก็เปิด
6: ใช่แล้วก็ต้องปิดให้หมดเวลาก่อนออกจากบ้านจากเรือนจากห้องจากหับอะไรเงี้ยนะครับดูแลตัวเอง
7: บอกว่าได้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ไฟไม่ไหม้ด้วย
6: ดี
7: เครื่องไฟฟ้าเรา จอด
6: ประหยัดพลังงานด้วยนะครับนะฮะว
7: ัน
6: นี้พี่สันติเลือกเพลงอะไรดีครับ
7: อยู่ตัวอยู่แล้วครับ
6: โอ้เพลงนี้นี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำดำเลยนะพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยในสมัยก่อนผมยังเด็กๆ
7: เร
6: ื่
7: อง
6: ไ
7: ทยสารพัดทิศด้วย
6: โอ้แล้วก็สมัยก่อนก็เป็นคู่หูกับพี่บิลลี่โอแกนนะ
7: ใช่โอ้นี่บอกอายุเลยนะเน
6: ี่
7: ย
6: นั่นนะโอ้จำเข้ามาผมจำเข้ามา
7: ไม่หมายถึงว่าบอกถึงอายุคนที่โทรไปไง
6: เออมันก็อีกคนจัดด้วยเหมือนกัน
7: ใช่ครับผมเพราะว่าสมัยก่อนฟังของคุณแม่อยู่ตลอดนะนั่นแหละคุณแม่ชอบจัดเพลงพวกนี้อยู
6: ่ได้เลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเลือกเพลงอยู่ตัวอยู่แล้วให้นะครับขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้อากาศมันวิปริตเนาะก็ต้องจิบน้ำเยอะๆนะครับดูแลตัวเองด้วย
7: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเน
6: ี่
7: ย
6: ได้เลยนะครับเอาใจช่วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะฮะขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังกันมาเดี๋ยวหลังเพลงนี้คงต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับฟังเสียงของพี่เอ็มปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับแล้วชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงไหนชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับอยู่กับวาสุและจันยาอยากฟังเพลงไหนพูดคุยกับน้องเมย์ได้เลยจองสายกันไว้ก่อนนะครับ02-248-1366 02-248-1366 นะครับเดี๋ยวฟังข่าวกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับวาสุและจันยานะครับ

0: ลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลตำรวจคุมตัวจ่าบอยหนึ่งในผู้จัดหาปืนมาสอบสวนในขณะที่หลายหน่วยงานรุดสอบหนุ่มจีนต่อเนื่องส่วนสาวไต้หวันในรถตม.เพิกถอนวีซ่าเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าบอยผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มได้อีกหนึ่งคนโดยนำตัวมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือจ่าแหบผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนส่วนนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนในห้องสปกตม.จังหวัดชลบุรีมีตำรวจทหารเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตึงเครียดมีการพูดคุยกับนายหมิงเฉินซันตลอดเวลาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่มาของอาวุธและวัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือมากนักในขณะเดียวกันที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสาวชาวไต้หวันที่นั่งมาในรถของนายหมิงเฉินซันคนจีนตอนประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวนไม่ได้ข้อมูลมากนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธปืนสงครามหรือไม่อย่างไรก็ตามตม.พัทยาได้สั่งเพิกถอนวีซ่าผู้หญิงชาวไต้หวันไปก่อนล่วงหน้าแล้วก่อนนำตัวมาฝากขังที่สภ.นาจอมเทียนอย.สั่งตรวจโรงงานปลากระป๋องเร่งด่วนเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่การผลิตหรือ GMP ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่นำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการเฝ้าระวังและการตรวจข้อร้องเรียนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยสสจ.สมุทรสงครามได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตแห่งหนึ่งประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตซึ่งผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึงทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศขนาด425กรัมผลการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากกรมประมงว่าปลาที่บรรจุอยู่ภายในคือปลานิลไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดผลิตภัณฑ์เรียกคืนมาได้ทั้งหมดจำนวน235กระป๋องทันทีการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางมาถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชาวไทยเชื้อสายจีนปัตตานีมาร่วมให้การต้อนรับโดยได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศาลเจ้าจากนั้นเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีประชุมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีรวมถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงพร้อมรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะในโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจพร้อมให้การช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่เพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับชาวประมงในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107 MHz M-Hot Radio Network

0: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมท อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับอยู่กับผมวาสุเลิศจัญญานะครับเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยอยากจะขอนะครับเสียงร้องของนพพรชำนินะครับผลงานของพี่บอยโกศิยพงษ์นะครับแหมวันนี้เลือกเพลงของพี่บอยก็จะ2เพลงนะครับนะฮะไม่เป็นไรเนาะนะฮะแฟนคลับพี่บอยเขาคงเยอะอยู่นะครับตามมาด้วยขออภัยไว้ก่อนนะครับพี่เอ๋นรินทร์ณบางช้างนะครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียมานิลาบาซิเลียนนะครับใครจะอยากพูดคุยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรเลือกเพลงสตริงฮิตๆนะครับนึกถึงเพลงไหนวันๆคุณผู้ฟังเนี่ยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับกดมาพูดคุยกัน SMS ก็ได้นะครับ4689400ไลน์แอดที่ @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยหรือผ่านเครือข่าย Android iOS นะครับ MCOT Connect ก็ได้นะครับเข้าไปดูใน MCOT Radio Network นะครับคลิกโลโก้ FM 95ก็จะได้ฟังสัญญาณชัดเจนเลยนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนนะครับใครอยากไปร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุภูมิภาคนะครับนะฮะเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนออนเซ็นนะครับนอนเมืองการนะครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะได้ไปทานทุเรียนที่อำเภอทองผาภูมิด้วยนะครับและเงาะแบบ GI ด้วยนะครับ3วัน2คืนนะครับนะฮะไปกับน้องเมธิชานะครับนะฮะใครสนใจนะครับร่วมกิจกรรมได้นะครับ0812477109ครับ0812477109นะครับในกิจกรรมดีๆเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับในหน้าฝนเนี่ยนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับสูดรับอากาศดีๆที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ25 26 27มิถุนายนนะครับเป็นการผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยที่เมืองไทยก็มีนะครับท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อทุกบ่อนี้ผ่านการตรวจนะฮะตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการนะครับแล้วก็บอกว่าปลอดภัยนะครับน้ำแร่แช่กันเสร็จแล้วนะครับสุดเฟนกับพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆริมแม่น้ำแควเลยนะครับรับประทานอาหารท้องถิ่นพวกแกงปลาที่นั่นปลานะแม่น้ำเขาขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินมีร้านกาแฟมีริมแม่น้ำแควเลยนะครับนะฮะขอพรนะครับจากพระพุทธรูปหยกขาวนะครับโบสถ์สีม่วงแล้วก็ร่องรอยที่รถไฟสายมรณะที่วัดพุทธเคียนนะครับแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติความทรงจำที่ช่องข่าวขาดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ตักบาตรยามเช้าอากาศดีๆนะครับในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับแล้วก็เดินชมตลาดริมแม่น้ำแควนะครับชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นนะครับขนมทอง

ยอะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทานนะครับไฮไลท์ก็คือชมเทศกาลผลไม้ของอำเภอทองผาภูมิซึ่งทุเรียนเขาบอกว่าอร่อยมากๆเงาะเป็น GI ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยเหมาะสำหรับซื้อของฟงของฝากขนกันไปได้เต็มที่เลย3วัน2คืนนะครับ25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับนะฮะราคาท่าน9,900บาทนะครับนะฮะที่พัก2คืนรวมอาหาร8มื้อค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดแล้วนะฮะรับจำนวนจำกัดนะครับรีบกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลย0812477109ครับ0812477109นะครับนะฮะสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ในเพจของ MCOT Radio Network ได้เลยนะครับนะฮะเป็นกิจกรรมของสถานีวิทยุของอสมทในเครือข่ายวิทยุภูมิภาคภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับไปทำกิจกรรมกันนะครับส่วนใครอยากหน้าไมค์คุยกันนะครับขอสักหนึ่งสายผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอยากฟังเพลงช้าเพลงเร็วได้ทั้งนั้นเลยกดมาให้ไวเลยโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่พัทยาทักมาบอกว่าโอ้โหวันนี้อากาศดีมากฝนตกนะครับกดมาเลย02-248-1366นะครับเลือกเพลงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ

ี่แต้มชรัตเฟื่องอารมณ์ครับบรรยากาศทางทะเลตอนนี้น่าจะดีเนาะนะฮะฝนตกลงหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับอยู่ริมทะเลรายงานสดกันได้นะพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับกดมาหาน้องเมย์เลย02-248-1366

0: ีสายมารอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นจังหวัดไหนก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้เสียงดังมากเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เรียนสายคุณอะไรครับ
1: อ๋อพัฒนาครับผม
0: คุณพัฒนานะครับอยู่จากแห่งหนตำบลไหนครับ
1: จากอุบลนะครับอุบลราชธานีครับผม
0: อุบลนะครับอำเภออะไรครับ
1: สีเมืองใหม่ครับ
0: สีเมืองใหม่แถวนั้นเขาทำอะไรกันนะครับพี่พัฒนา
1: อ๋อทำนาครับผม
0: ทำนา
1: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกษตรกรนะครับทำไร่ทำนานะครับผม
0: อากาศร้อนไหมครับฝนตกไหม
1: ร้อนมากครับยังไม่ตกเลยครับตอนนี้เงียบอยู่นะครับผม
0: นี่กรุงเทพนี่ฝนตกอากาศน่านอนมากเลยนะครับ
1: นั่นสิ
0: หลายจุดเลย
1: ที่นี่ก็35องศานะครับ
0: มีวิธีคลายร้อนแบ่งปันไหมครับพี่พัฒนาครับ
1: ก็ถ้าจะให้คลายร้อนก็ต้องไปเที่ยวนะครับไปเล่นไปล่องแพนะครับผม
0: อ๋อแถวอะไรอ่ะที่ริมโขงเหรอ
1: ไม่ที่เขื่อนนะครับเขื่อนสิรินธร
0: อ๋อเขื่อนสิรินธรช่วงนี้อากาศดีเน
1: า
0: ะ
1: อากาศดีครับผม
0: แล้วน้ำเยอะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ครับน้ำเยอะครับไม่ขาดเลยนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยปีนี้อากาศชุ่มฉ่ำเลยนะครับนะฮะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆที่บ้านจะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเขาคึกคักกันไหมครับ
1: ก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับไปซื้อชุดนักเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับการดำรงชีวิตก็เรื่อยๆนะครับก็ทำนาทำสวนนะครับผม
0: ครับแล้วปกติฟังลูกทุ่งมหานครทางแพลตฟอร์มไหนอะครับทางอสมทที่อุบลหรือว่ายังไงครับ
1: ใช่ใช่อสมทอุบลนะครับ
0: อ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะ
1: ครับสัญญาณชัดเจนครับผม
0: โอ้ดีจังเลยครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร
1: พี่ของพี่อิฐนะครับอิฐที่พลังกูลนะคร
0: ับ เนาะเขาเป็นศิลปินอยู่ค่ายอะไรอะครับ
1: ทุกคนจะเป็น RS นะครับ
0: RS
1: โปรโมช
0: ั่
1: นนะครับผม
0: แล้วร้องตามได้ไหมครับพี่พัฒนา
1: ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะนานแล้ว
0: เอาสักนิดนึง
1: ร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมอะไรนะ
0: แก้วที่มันละอันนี้ผมร้องตามได้ผมร้องนำได้ไงเนี่ย
1: อย่าเธออย่าปิดบังฉันนะครับแค่นี้นะครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวให้พี่อิดร้องกันดีกว่าเดี๋ยวปลุกพี่อิดมา
1: ครับผมครับผม
0: ได้แล้ววันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครติดตามในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษด้วยนะ
1: ครับผมครับผม
0: นะ
1: ชอบมากครับเพลงยุคนี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับผม
0: นะครับติดตามได้ทุกอาทิตย์นะฮะเราสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับ
1: ครับเช่นกันครับผม
0: เดี๋ยวเล่นเพลงพี่อิฐดีกว่าเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เอาภาคอื่นมีเพลงไหนจะขิงบ้างพูดคุยกับน้องเมย์ก่อนนะ02-248-1366นะครับมาแล้วอยุธยาไปแล้วแถวมอเตอร์เวย์ผ่านไปแล้วปทุมธานีไปแล้วเชียงใหม่ก็ไปแล้ว

0: รอยร้าวครับอิทธิพลังกูลนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันเรื่อยๆเลยครับในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: รักรวยค่ะ
0: โอ้ชื่อทำไมเพราะขนาดนี้ล่ะครับ อยากเปลี่ยนชื่อเป็นคนรวยๆบ้างจังเลยที่บ้านมีฐานะใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้มีฐานะค่ะ
0: หรอแล้วทำไมถึงชื่อรวยๆอะไรอย่างนี้ล่ะ
1: จริงๆอะชื่อรักค่ะแฟนชื่อรวยก็เลยรวมกันเป็นรักรวยคนก็จะเรียกพี่รักรวยพี่รักรวย
0: พี่รักรวยก็เลยรวยกันทั้งสองคนผัวเมียเลยในภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับมีวิธีรวยทางลัดอะไรไหมครับคุณรักรวย
1: ก็ไม่มีค่ะก็หาเงินก็แค่ๆไปอะค่ะ
0: ตรงข้ามกับชื่อเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แหมว่าจะถามจะแบ่งปันให้โอนเงินเข้ามาหน่อยนะในช่วงวิกฤตแบบว่าไม่ค่อยดีอย่างนี้มีวิธีประหยัดพลังงานช่วยรัฐบาลไหมครับคุณรักรวย
1: อ๋อก็มีวิธีอะค่ะเวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันเนี่ยค่ะ
0: ไปด้วยกันนะเป็นคาพูลเนา
1: ะ
0: นะฮะน้ำมันแพงมากเลยเนาะนะฮะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ในช่องแคบเพิร์มบุชนี่มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนาะนะฮะ
1: เราก็ต้องอยู่กับมันไปได้ค่ะ
0: ต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เรื่องอาหารการกินค่าครองชีพมันพุ่งปู๊ดมันสูงขึ้นน่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วอากาศมันก็ร้อนนะฮะปีนี้มันร้อนมากเลยนะครับมีวิธีคลายร้อนยังไงครับ
1: ก็มีวิธีคลายร้อนก็คือเหมือนเราก็อยู่บ้านปกติเนี้ยค่ะแต่เปิดประตูอะไรให้มันลมเข้าหน่อย
0: ให
1: ้
0: ลมเข้า
1: ใช่ค่ะ
0: แถวบ้านอยู่ตรงบริเวณไหนครับจะได้ไปรับลมบ้
1: างอยู่เคหะรามคำแหงค่ะ
0: โอเคค่ะรามคำแหงแถวบึงกลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: ตอนเคหะรามคำแหงอยู่แถวมินบุรีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมินบุรี
1: ตอนนี้มาบึงกลุ่มค่ะอยู่ในรถค่ะอ๋ออ
0: ยู่ในรถฟังอยู่ในรถเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปกันหลายคนเลยสิท่า
1: ข้ามาร
0: ับ
1: แม่ไปทานข้าว
0: กันโอ้รับแม่โอ้วันนี้วันหยุดเนาะก็ต้องไปดูแลท่านหน่อยนะครับ
1: มาร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่ไปทานข้าวแม่80กว่าแล้วค่ะ
0: โอ้80กว่าแล้วบอกคุณแม่ทานข้าวเยอะๆนะลูกชายลูกสาวอุตส่าห์ชื่อมารักรวยอะไรขนาดนี้นะครับไปทานร้านไหนพิกัดไหนก็แบ่งปันกันได้นะครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: โนสปอนนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: เรามีเราค่ะของแหวนทิติมาสุต
0: รเราม
1: ี
0: เราร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้เคยร้องได้เมื่อตอนช่วงวัยรุ่นนะช่วงนี้ก็ลืมแล้วเหมือนกัน
0: ช่วงนี้ก็ยัง

0: ไอรุ่นอยู่นะดูเสียงดูจากอะไรดูว่าคุณรัก
1: ลาแล้วค่ะ
0: อะไรนะ
1: 55
0: เสียงยังเด็กอยู่เลยว่าจะขอวาร์ปอยู่เหมือนกัน
1: ก็อยากฟังเพลงเก่าๆอยู่ค่ะอ
0: ยากฟังเพลงเก่าๆอยู่นะเดี๋ยวหาว่าตัดพออันนี้ทะลึ่งไม่ใช่ผมก็แย่เลยปกตินะครับ
1: ค่ะได้ค่ะเป็นไรคะ
0: อ่ะวันนี้ไหนๆเอาสักนิดนึงได้ไหมสักท่อนมึงแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ
1: ใจโดดเดี่ยวเดียวดายข้างกายไม่มีใครสักคนทางชีวิตทุกภัยผจญ
0: ครับฝ่าลมและฝนก็โดย
1: ลำพัง
0: ใช้ได้ใช้ได้ให้พี่แหวนต้นฉบับร้องดีกว่า
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณนะครับฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับทานอาหารให้อร่อยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแถวเคหะร่มเกล้ามาหน้าใหม่แล้วนะครับเอ๊ะวันนี้ภาคใต้ดูเงียบๆนะภาคเหนือภาคอีสานมีหมดแล้วกรุงเทพก็มีแล้วสมุทรปราการก็มีแล้วนะครับกดมาเลย02-248-1366ชั่วโมงสุด

เลือกทาง1ช่องทางนะครับทาง SMS เลือกเสียงร้องของพี่วิทย์ประวิทย์พงษ์ธนานิกรไว้นะคะเพลงนี้ส่วนใครอยากจะหน้าไมค์โทรหาน้องเมย์เลยเพลงเข้ากับบรรยากาศในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ02-248-1366นะครับเพลงสตริงฮิตที่คุณนึกถึง

0: วิตนี่ถ้าเชิญมาร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับหวานวานเนี่ยสมัยก่อนที่เรายังจิตทำกิจกรรมเพื่อการกุศลพี่วิตก็จะมาร่วมกิจกรรมกันอยู่เราบ่อยๆนะครับความผันแปรนะครับประวิตนะครับพี่วิตนะฮะยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะครับประวิตรพงษ์ธนานิกรนะครับอ่ะมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนเอ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนกหรือคุณอะไรคุณกบอ๋อคุณกบนะอยู่8ริ้ว
1: ใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรที่8ริ้วครับ
1: อำเภอเมืองเลยครับใกล้ๆวัดหลวงพ่อสุนทรเลยคร
0: ับ อ๋อนะครับนะอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหม
1: อ้าววันนี้ผมมาส่งลูกที่กรุงเทพกำลังกลับครับตอนนี้ผ่านสุวรรณภูมิฝนตกครับ
0: อ๋อเหรอโอ้นะครับช่วงเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างครับกระเป๋าฉี่ไหม
1: พอดีตอนนี้ลูกเรียนปี3แล้วครับแล้วก็ได้ทุนของมหาลัยก็เลยเขายังช่วยหน่อยครับ
0: เรียนด้านหน้าด้านมหาเรียนคณะอะไรมหาลัยอะไรครับ
1: เรียนที่ธรรมศาสตร์ครับรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์อ๋อเรียนที่รังสิตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวก็จบแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่ต่อไปเนาะ
1: ครับก็ให้เขาดูแลตัวเองก็ได้ครับเราดูแลตัวเราได้เราไม่ต้องให้เขามาดูแลเราก็ได้ครับ
0: โชคดีมีวิธีประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงช่วยรัฐบาลยังไงบ้างครับ
1: อ๋อก็ตอนนี้อยู่ในเมืองก็อาศัยขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปทำงานครับ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์
1: ไปครับแล้วก็เปิดแอร์ก็สัก27ครับ
0: 27แล้วก็มีพัดลมด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ เออนะครับตามที่เขาแชร์กันเราต้องช่วยกันนะครับในภาวะแบบนี้นะครับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่สถานการณ์อะไรโอ้โหยังไม่หมดค่าครองชีพอะไรก็สูงก็ต้องประหยัดกันนะครับนะครับ
1: วันนี้ผมฟังรายการมานานแล้วนะครับผมไม่เคยโทรติดเลยวันนี้ครั้งแรกนะคร
0: ับ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ขอบพระคุณนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับผมก็ไปแถววัดหลวงพ่อโสธรบ่อยนะครับแล้วก็ไปทานอาหารริมแพนะครับวัดแหลมใต้นะอะไรนะ
1: ร้านเอกเนกไหมครับร้านเอกเนกไหมคร
0: ับ ไม่วัดแหลมใต้ครับไปกินปังเย็น
1: วัดแหลมใต้
0: ไปกินอาหารกับส
1: าวแล้วอันนั้นปังเย็นอร่อยมาก
0: มันจะผมเหมือนคนแปดริ้วเลยใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: รู้หมดรู้ที่กินรู้ที่อะไรหมดเลยนะฮะเหมือนบ้านเกิดอยู่นั่นแหละเปล่าหรอกเพื่อนเป็นคนบอกเพื่อนแปดริ้วบอกว่าต้องกินที่นี่บรรยากาศดีมาริมแพอะไรกัน
1: ใช
0: ่
1: ครับไปทางวันนี้ก็จะโยกโยกหน่อยครับปลาเยอะด้วย
0: ปลาเยอะด้วย
1: คร
0: ับ นะครับอ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: รักกวนๆครับของต่อกับสองวงทูคร
0: ับ โอ้ร้องได้ไหมครับ
1: อยู่ผมหน่อย
0: ร้องได้ไหมครับ
1: ก็นิดๆหน่อยๆครับ
0: รักล้วนๆแต่กวนนะ
1: ใช่ครับรักเย็นๆแบบเป็นหน้าอะไร
0: เออสนุกสนานนะครับบ่งบอกอายุได้อย่างเต็มที่เลยทั้งคนเปิดทั้งคนคอนะเอาวันนี้ขอให้มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ดูแล

0: ใช่ครับเช
1: ่
0: นกันครับ
1: นะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เบรกกันแป๊บ

024-8-1366นะครับเพลงไหนที่อยากจะรัดคิวไม่ต้องรอคิวเหมือนชาวบ้านเขานะครับกดมาเลย024-8-1366นะครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร

0: Contact Center 1888 NT009 โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมและแอ๊กคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: เพิ่มแบบเดียวน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลัง5โมงเย็นอยู่กับอาชัยมังสิงศิลปินแห่งชาติแล้วก็พี่หญิงหนุ่ยนะครับดูแลคนที่ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ
10: จ้าสวัสดีจ้า
9: คุณอะไรเอ่ย
10: ผักกาดจ้า
9: โอ้ยชื่อน่ารับประทานมากๆเลย อยู่อำเภออะไรที่อุตรดิตถ์จ้า
10: อยู่อำเภอเมืองจ้า
9: อำเภอเมืองอากาศร้อนไหมฝนตกไหม
10: ตอนนี้ลมจ้ะลมแล้วก็มีฟ้าห้องแต่ฝนยังประตกอ่ะจ้ะ
9: ฝนยังประตกเลยนะครับน
10: ะ
9: กินข้าวแรงแล้วกะ
10: ยังจ้ากำลังจะเตรียมทำกับข้าวอยู่จ้ะ
9: ทำอะไรทานครับวันนี
10: ้วันนี้ว่าจะแกงฟักใส่ไก่นะจ้ะ
9: แกงฟักใส่ไก่เนาะแล้วก็อย่างเดียวเหรอครับ
10: จ้ะอย่างเด
9: ีย
10: วจ้ะอ
9: ย่างเด
10: ีย
9: ว
10: กันสองสามคน
9: สองสามคนโอ้โหประหยัดเนาะนะครับนะฮะวันนี้ขอให้ทานให้อร่อยอร่อยเนาะนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีครับ
10: ของนันทิดาน่ะจ้ะ
9: เพลงอะไรดีครับ
10: ทรายกับทะเลจ้ะ
9: ทรายกับทะเลนะครับร้องได้ไหมครับเพลงนี
10: ้พอได้จ
9: ้
10: ะ
9: พอได้อยู่นะร้องสักเกินสักนิดนึง
10: ร้องมาได้จ้ะ
9: เอาร้องมาได้ผมก็ฟังกันร้องได้ให้พี่ตู่ร้องแล้วกันเนาะนะครับดูแลตัวเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยจิบน้ำเยอะๆนะครับ
10: จ
9: ้านะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับ
10: จ้าน
9: ะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้ฟังนะขอบพระคุณครับ
10: จ้า
9: สวัสดีครับนะฮะก็เป็นสายปิดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพลงไหนที่ติดค้างอยู่เดี๋ยวไว้ชดเชยนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอุ้มกัสยานะครับ 7:30 ถึง 10:00 เช้านะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแบบนี้นะครับผมจะมาในสัปดาห์ที่2 บ่ายโมงถึง 17:00 เย็นก็ฝากติดตามด้วยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับร่วมจัดกับนายแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยกับอาชัยเมืองสิงห์ดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้ผมมาใหม่7:30 ถึง 10:00 เช้ากับอุ้มกัสยาสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา 17:00 วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพินทองทาบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์คลิปซึ้งก่อนพักโทษวันพรุ่งนี้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์คลิปพร้อมรูปภาพช่วงเวลาที่ครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมและมีคนเสื้อแดงมาคอยให้กำลังใจพร้อมบรรยายใจความว่าเรื่องราวมากมายและยาวนานเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายเอพิโซดยอมรับว่า EP นี้เป็นช่วงเวลา8เดือนเป็นช่วงที่ขมและกลืนยากที่สุดคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางแต่มักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจในช่วงท้ายได้โพสต์ขอบคุณพ่อและแม่ที่เลี้ยงดูลูกทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้มีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือนอกจากนี้ยังได้ติดแฮชแท็กไปถึงน้องทั้ง2คนนายอนุทินนำคณะนั่งรถ EV สมาร์ทบัสอบจ.ภูเก็ตทางเดียวกันไปด้วยการรณรงค์คาพูลดใช้พลังงานภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและคณะขึ้นรถบัสปรับอากาศสมายบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตโดยไม่มีขบวนรถติดตามเป็นการรณรงค์ใช้ยานพาหนะร่วมการลดการใช้พลังงานซึ่งรถบัส1คันสามารถใช้โดยสารได้จำนวนมากและยังช่วยลดปัญหาการจราจรทำให้การสัญจรเดินทางไประหว่างสถานที่

0: ต่างเป็นไปอย่างสะดวกทางเดียวกันไปด้วยกันในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนั่งบนรถบัสได้ให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมานั่งข้างนายกรัฐมนตรีพร้อมบรรยายถึงบริเวณพื้นที่ต่างๆตามเส้นทางที่รถผ่านเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อรับฟังสภาพปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนอย่างทันท่วงทีและยั่งยืนเจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เรือนจำกลางคลองเปรมรับมือมวลชนต้อนรับทักษิณพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในการดูแลความสะดวกและความปลอดภัยบริเวณเรือนจำคลองเปรมเพื่อเตรียมความพร้อมมวลชนและสื่อมวลชนติดตามการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยมีการนำแผงเหล็กกั้นมาวางโดยรอบหน้าประตูเรือนจำจัดโซนไว้สำหรับสื่อมวลชนในฝั่งขวาของประตูเรือนจำส่วนกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจจะอยู่เฉพาะด้านนอกรั้วเรือนจำและกำหนดให้รถวิ่งเป็นวันเวย์ห้ามวนในวงเวียนจนกว่าจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดคาดฝนตกหลายพื้นที่ในกทม.ช่วงเย็นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงประเวศสมุทรปราการหลังจากนั้นในช่วง17นาฬิกาคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเพิ่มเติมบริเวณลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงประเวศหนองจอกคลองสามวาคันยาวบึงกลุ่มบางกะปิสวนหลวงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากร

0: างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะอาชัยเมืองสิง
1: ห์สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้หนุ่ยนงรักนะคะมาทำหน้าที่แทนน้องกอนแทนน้องลูกตาลนะคะ
1: อ๋อมาไม่ได้ใช่ไหม
0: น้องลูกตาลน่าจะติดภารกิจนะคะแล้วก็คือตัวหนูเองอะค่ะปกติหนูจัดวันอาทิตย์อยู่แล้วถึงบ่ายโมงวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตโฟนอินนะคะเพราะว่าไม่สามารถรออยู่ถึงเย็นได้
1: มันนึกโวยไม่ไหวเหมือนกันเพราะนี่ก็ไม่สบาย
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณอา
1: ก็การมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็งานมันติดกันมาสองสามวันเลยผมก็ระบบปรับถ่ายอะไรตัวอะไรแล้วก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยต้องให้หมอมาฉีดให้ต้องเข้ม
0: โอ้ยแล้วคุณอาได้ไปงานต่างจังหวัดหรือที่ไหนหรือเปล่าคะ
1: ไม่ได้ไปตอนนี้ก็บอกแล้วว่าจะหาว่างานถ้าไปค้างคืนหรือว่างานอะไรต่ออะไรที่นั่นแหละก็ไม่ไปไม่ไหวเพราะว่า
0: แต่ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้มันจะ

0: ีฝนตกในหลายๆพื้นที่แต่ละภาคด้วยนะคะ
1: สองวันสองวันสามวันซ้อนเลยเนี่ยตกมาแล้วไอ้บ้านเราก็อยู่แบบหลังไอ้บางที่หลังคาก็ยังไม่ดียังซ่อมไม่ได้เพราะว่าฝนยังตกอยู่นะก็เลยให้หมอเขามาฉีดให้2เข็มนึกว่าไม่มาก็น่ากูจะจัดไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องมีงานด้วยแก
0: อ๋อพอดีว่าช่วงนี้ก็เลยต้องทำหน้าที่แทนกันเพราะจริงๆก็จริงๆก็อยากให้หนูอยู่ตลอดจะเผอิญมันติดจากตอนเช้าด้วยนะคะก็เลยต้องเป็นน้องลูกตาลบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรตัวอะไรเพิ่งมารู้กับตาหานนี่ก็วันนี้ก็เห็นว่าเป็นลูกของประดิษฐ์สีจุ้มเพชรนะก็เคยชอบพอกันแล้วก็คงจะรู้ทางกันบ้างแล้วฟังรายการเอาขอถ้าหากว่าผิดพลาดร้องไปก็อภัยบ้างนะ
0: ค่ะหนูก็ต้องขออภัยคุณอาด้วยเพราะว่าพอดีแต่เพลงอะค่ะก็คือเป็นเพลงที่หนูก็ชอบเพลงรุ่นนี้นะคะอย่างเพลงของคุณอาเนี่ยหนูฟังมาเยอะอย่างเนี่ยเพลงเมื่อสักครู่ที่เปิดทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงของอาชาย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เพลงนี้มันต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นยุคที่อาก็เรียกว่าเป็นฟิตเต็มตัวแล้วออกจากวงดนตรีจุฬาลัทธ์มาแล้วตอนสมัยตั้งวงเองก็มีวงดนตรีหลังเขาประยุกต์แล้วก็มีรุ่นเมียพี่มีชู้เนี่ยรุ่นเดียวกันเพลง
0: ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่คะที่ร้องเพลงนี
1: ้ก็ประมาณที่ตั้งวงนะ2511ประมาณนั้น
0: โอ้ยนานมากเลยเรียกว่าเพลงนี้คือเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ดังมากนะหนูก็คือได้ยินมานานแล้วด้วย
1: มันอัดหลายเวอร์ชันด้วยกันนะเพราะว่ามีหลายห้างเมื่อก่อนเขามาซื้อเพลงแล้วก็ทำดนตรีใหม่ไม่ให้ซ้ำกันแล้วมีต่อโคตรเอาไว้อะไรนิดหน่อยเนี่ย
0: ค่ะก็เกือบ60ปีนะคะเพลงนี
1: ้
0: แล้วก็มี2011ก็ประมาณสัก58ปี
1: ตอนนั้นก็หางเครื่องมีหางเครื่องหน้าเวทีแล้วก็แต่งตัวเป็นชาวเขาหลายเผ่าด้วยกันอะไรตัวอะไรแล้วอาก็แสดงก็หน้าเวทีก็มีเงาเสียงหลายคนด้วยกันสังทองสีใสมีใครตะใครไอ้ตรงบนใครตะใครหลายคนด้วยกันที่ร้องขายใจบางสิ่งคนยังดูท่าประชันกันสองวงอาชายมึงติ้งออกแล้วอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งกันมาอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกซะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีเสียงเหมือนคุณอาอย่างคุณชัยทรงพลเมื่อสักครู่หนูเปิดเพลงหน้าไม่ทันสมัยแล้วก็เพลงของคุณละพินภูไทยด้วยเอาคำว่ารักของเธอคืนไป
1: เมื่อก่อนก็มาอยู่ที่วงเหมือนกันละพินภูไทย
0: แสดงว่าเป็นรุ่นเก่
1: าๆ
0: ใกล้ที่เริ่มมาจากพร้อมคุณอาหรือว่าหลังคุณอาคะ
1: ชัยทรงทรงพลเนี่ยเขาเอาไปประกวดรายการที่ช่อง3มาอาชีพเด็ดญาติเลยชัยทรงทรงพลก็ได้รางวัลที่1นะเป็นชายเมืองสิงห์คนแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนด้วยกันทั้งมีสังทองสีใสมีใครตะใครเนี่ยนะ
0: หลายนักร้องหลายท่านเลยช่วงนั้นแล้วตอนนี้ค่ะเพลงของคุณอานะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจจะนำไปทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าต้องติดต่อคุณตีไหมคะหรือยังไงคะ
1: ติดต่อลูกชายคุณโตเลยเพราะว่าไม่ถนัดอะไรต่ออะไรทั้งนี้ต่ออะไรมีเวลาคุยมากๆเขาเดี๋ยวไปแย่อีกไม่ค่อยสบาย
0: ถ้าคุณอามีเบอร์ของคุณตีไหมคะเบอร์ที่จะติดต่อนะคะ
1: 089192959595
0: พอดีเลยนะคะตรงกับครึ่ง95พอดีเลยก็อันนี้ก็เป็นเพลงของคุณอาถ้าใครจะเอาไปทำใหม่นะคะก็โทรติดต่อคุณตีในเวลาทำงานแหละนะคะเรื่องของการนำเพลงไปเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอีกสักชุดหนึ่งนะคะคุณอา
1: ครับผม

คุณผู้ฟังนะคะอยู่กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเล่านอกเรื่องค่ะกับชายเมืองสิงห์และหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะแม่สื่อแม่ทักนะคะเสียงร้องอาชายเมืองสิงห์คนดังลืมหลังควายคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะไก่หน้าตาฟางคุณจิรพันธ์วีระพงษ์และหัวอกพ่อสื่อคุณภูมินทร์อินทรพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก่อนที่จะไปทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะซึ่งคือหนูไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ทำงานแต่หนูก็เปิดดูอยู่ที่บ้านนะคะใครที่ขอเพลงมาคือจัดได้จัดทันก็จะจัดเข้าไปให้ส่งไปให้วันนี้อยู่กับน้องเมย์น้องช้างนะคะน้องช้างบอกว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังก็จะเป็นน้องปอนมั้งคะแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นน้องช้างอยู่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าร้อนให้เปิดพัดลมธรรมดามันก็ไม่เย็นค่ะเพราะมันจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้นะคะครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะพร้อมทั้งระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อสำหรับให้เราเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกนะคะจะไปไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นมันก็จะเย็นได้ทุกที่นะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสช่วยคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทค่ะรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นนะคะโทรไปค่ะที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะว่าเช้าก็ฟังรายการหนูพี่อ้อยไปแล้วนะคะขอเพลงกันมาด้วยนะคะแล้วก็มีลุงต่อยแก่แล้วคุณนางหนูวานคุณสะอาดคุณลำพึงคุณโนริงคุณกัลยาคุณธนูสวัสดีคุณทันพิธาก็ขอเพลงของแม่ของมานะคะคุณน้องแชมป์สีสุบอกว่าพี่ลูกตันไม่มาหรอพี่ลูกตันไม่ว่างนะจ๊ะคุณชีวิตต้องทนคุณเจษดานะคะคุณเจษดาก็สวัสดียามเย็นพี่หนุ่ยนงรักด้วยสวัสดีค่ะก็ทักอาศัยมาด้วยนะคะแล้วก็คุณลำดวนเจ้าคุณไพศรีคุณมานพอินเพ

องนะคะเมื่อเช้านี้คุณมานพบุญมานะนะไรเดอร์เราแล้วก็พี่เสือหวานจะบอกว่าเทคหนึ่งฟังฉลุยหนุ่ยมาแล้วแก้วใจจ๋าได้เวลามาคุยฟุ้งลูกทุ่งพลัสคิดไม่ถึงคนึงนิดคิดมาจากปลื้มชะมัดผลัดกันมาน่าชื่นชมก็สลับไปสลับมาอยู่ในคลื่น95นี่ราคาเดี๋ยวก็ไปช่วงของคุณคราบ้างอะไรบ้างก็คือจะเป็นแนวเพลงที่มันพอจะไหวอะค่ะถ้ามันจะไม่ไหวก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพลงรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หนูก็ชอบฟังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ขอกันมานะคะก็คือเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าเสียงอาชัยเมืองสิงห์นะคะคุณณรงค์ชื่อทองคำขอมาแล้วก็เพลงคนสุดท้ายเสียงแม่ของศรีวรนุชนะคะคุณทันพิชาขอมาค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับอาชายเมืองสิงห์และหนุ่มนงลักษณ์อินทรารุณนะคะเพลงที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงตามคำขอค่ะอาชายอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
3: อยู่ในสายแล้ว
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังของเพลงมาค่ะคุณอาบอกว่าเลยเปิดให้ฟังไปแล้วเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าของคุณอานะคะ
3: อ๋อพ่อแก่แม่เฒ่านี่ก็เป็นเพลงยุคสมัยจุฬารัตน์นะยุคเดียวกับไอ้สมัยจุฬาทิพย์ยุคเดียวกับพวกเมียพี่มีชู้พวกอะไรต่างๆเนี่ยยุคนั้นแหละ
2: รุ่นเก่าเพลงแม่สื่อแม่ชักด้วยป่ะคะ
3: แม่สื่อแม่ชักนี่เป็นเพลงยุคสมัยจุฬารัตน์ยังอยู่ยุคแรกเลยแม่สื่อแม่ชักนี่ก็จะมีเพลงสมัยจุฬารัตน์ของตูมงคลธรรมตยคุณที่อายังเป็นนักร้องใหม่ๆ07เนี่ยประมาณนั้นน่ะพี่
2: ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ดังกันมาตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: มีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันมีหลายก้าวด้วยกันที่เขาซื้อไปอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พออาไม่ได้ผูกขาดกับค่ายใดอะไรต่ออะไรพออาไม่มีค่ายมีอยู่ค่ายเดียวค่ายบางอาจารย์ตอนนี
2: ้ค่ะก็แต่ละเพลงนะคะก็จะคือจะค่อนข้างคุ้นเคยแต่เมื่อสักครู่มีเพลงของแม่ผ่องอ่ะเพลงคนสุดท้ายอะค่ะเพลงนี้คุณรุ่น
3: ส
2: ุ
3: ดท้ายใช่ไหม
2: ค่ะคนสุดท้ายอะค่ะของแม่ผ่องสีอะค่ะ
3: ผ่องสีเนี่ยเขาปีเดียวกับตานะแต่ว่าเขาแก่พรรษาก็หน่อยหนึ่งแก่เดือนหน่อยแต่เขาเข้าวงการก่อนเขาอยู่จุฬารัตน์ยุคแรกนะที่อายังไม่ได้ยังไม่เป็นชายบางสิงเลยแต่เดือนคนบ้านใกล้ๆไปไกลเล็กเตียงที่โน่นที่ชัยนาทอะไรเงี้ยมโนรมแต่เขาอยู่วงสุรพลแล้วก็แต่ว่ายุคแรกๆเนี่ยเขาอยู่กับรวมมงคลธรรมตยคุณจุฬารัตน์ที่ยังไม่ได้ไปดวงใหญ่จุฬารัตน์เนี่ยเขาเล่นสลับรายการต่างๆ2ชั่วโมงหรือชั่วโมงอะไรตามโรงหนังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย
2: แ
3: ล้วก็ตอนหลังเขาไปอยู่กับที่สุรพลอย่างกับเพลงนั่นแหละที่ก็ว่าแล้วก็อามาแต่งเนี่ยผ่องสีก็ไม่ได้อยู่วงอาแต่บางท่านก็เจอกันรับเชิญกันกระต่ายแย่ๆกันอยู่เรื่อยๆว่าไอ้เพลงชาติทิ้งหน่อยนะของสีกับชายมึงทิ้งอะไรเนี่ยคนนึกว่าเป็นแฟนกันบอกไม่ใช่นะมันเพลงกระต่ายแย่ๆกันเหมือนกับเพื่อนกันน่ะ
2: ค่ะก็จะเป็นเพลงแบบสนุกนะคะ
3: เดี๋ยวเพลงเพลงนางกระทังทิ้งน้อยกะปิใส่น้อยเชื่อมันอร่อยหวานใจเอาพริกแกวหั่นแล้วเอามาดันมาจิ้มชักชวนแม่สมลิ้มผัดกันจิ้มผัดกันชายอะไร
2: จะเป็นแบบมีทำกับข้าวด้วย เป็นเนื้อหาแบบจะสนุกอะค่ะแล้วก็จะสอดแทรกอารมณ์ขันในเรื่องของการเอาชื่อเหมือนของอะไรอาหารการกินเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะคะหนูเห็นหลายๆเพลงเป็นแบบนี้
3: ส่วนมากที่อาไปเนี่ยไปเล่นที่ไหนอาชอบนั่งข้างๆคนขับรถเป็นเพื่อนคนขับรถคอยดูให้ทางนงข้างนี้พอเล่นงานมาแล้วก็นั่งแต่งเพลงไปด้วยอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ก็เป็นเพลงส่วนมากเป็นเพลงใกล้ตัวบางเพลงก็เพลงกระเต่าเย้าแย่กันก็มีผักปลูกด้วยกันเอง
2: ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเพลงของคุณอานะคะช่วงท้ายนี่คือเพลงตุ๊กตาจ๋าแล้วก็หนูจะปิด2เพลงคือเพลงของคุณยอดรักสลักใจค่ะคนหุงข้าวกับคุณจรินทราเพลงจะขอก็รีบขอ
3: ตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวนี่ก็เป็นเพลงสมัยจุฬารัตน์เลยยุคแรกเลย
2: ค่ะเดี๋ยวเราฟังกันช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกชั่วโมงนึงนะคะคุณอา
3: ครับครับผมครับผม

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ

0: ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
1: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผม
1: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่าโอ้โหไม่คุยก่อนไม่ได้เลยอะคือตอนนี้ที่หน้าเรือนจำอ่ะ
0: โอ้โหเห็นภาพข่าวเมื่อกี้เมื่อสักครู่
1: ไม่แน่ใจว่าโดนฝนด้วยหรือเปล่าครับ
0: น่าจะไม่รอดด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนตกกระทั่วทุกพื้นที่ของกทม.โดยเฉพาะในพื้นที่โซนนั้นนะพี่รง
1: ครับ
0: มีฝนอยู่แล้วแม้ว่าในส่วนของตรงที่เราอยู่เนี่ยห้วยคงห้วยขวางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร่แต่ตรงแถวเส้นนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ยาวไปจนถึงปากเกร็ดแจ้งวัฒนะต่างๆโดนฝนตลอดไม่เคย
1: ด
0: ู
1: ใช่แล้วก็ดูเรื่องของเต็นท์พักค้างที่เขาเอามานอนค้างคืนกันคืนนี้นะโอ้มีหลากหลายนะเต
0: ็
1: นท์ปกติธรรมดาที่โอเพนแอร์เนี่ยนะคือลมร้อนก็ร้อนถ้าลมเย็นก็อากาศสบายหน่อยแต่มีเต็นท์ปรับอากาศด้วยไงเห็นไห
0: ม
1: เห็นไหมเอาเครื่องปรับอากาศมาใส่ไว้ในเต็นท์เอาพลาสติกใสๆคุมเขาไว
0: ้ครับ
1: ก็อย่างน้อยก็กันยุงแล้วก็อากาศได้เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะฮะก็ประมาณสัก7 โมงเนี่ยเรื่องของการทำเอกสารก็คงจะแล้วเสร็จนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะออกมา7:45 นะฮะครอบครัวจะได้พบหน้าคุณทักษิณนะครับ8 โมงยืนทำความเคารพเพลงชาติไทยนะฮะแล้วก็หลังจาก8 โมงออกมาจากเรือนจำนะครับพบปากกับคนเสื้อแดงแล้วก็เดินทางไปที่จันทร์สงล่า
0: ครับ
1: นะ
0: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้คือเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มวลชนเฉพาะที่อยู่ที่ถึงหน้าเรือนจำแล้วนะพี่ลง
1: ครับ
0: ยังมีจากหลายพื้นที่ที่ทยอยเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วย
1: เอาในพื้นที่เนี่ยนนทบุรีแน่นอนฮะกำลังเดินทางมาบางส่วนที่ปักหลักพักค้างอยู่หลายวันแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม่เชียงรายนะฮะแล้วก็ภาคอีสานอีกหลายจังหวัดที่เขากำลังเคลื่อนขบวนกันมาถึงที่หน้าเรือนจำครับ
0: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่านอกจากอย่างที่บอกว่านอกจากบรรดาญาติบรรดาครอบครัวที่คุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ลูกชายลูกสาวทั้ง3 คนเนี่ยที่เดินทางไปเยี่ยมมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนี่แหละที่จะอยู่ในภาพข่าวตลอดลักไปปักหลักรอทุกวันเราจะเห็นมันไม่ใช่ไม่ได้มีข่าวแค่ว่าครอบครัวใครที่ไปเยี่ยมบ้างแต่ว่าเราจะเห็นว่านี่แหละมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขารอคอยการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยไปปักหลักกันอยู่ทุกวันเลย
1: ฝ่ายค้านนะฮะก็ออกมาให้ทัศนะอยู่หลากหลายนะครับว่าควรจะหยุดเรื่องของการบ้านการเมืองได้แล้ว อยู่เลี้ยงหลานเถอะน
0: ัก
1: วิชาการก็เชื่อนะฮะว่าถ้าออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณอุ้งอิงก่อนหน้านี้บอกว่า
0: คงจะวางมือ
1: เนี่ยนะฮะน
0: ัก
1: วิชาการบอกยังไงรู้ไหมครับ
0: ยังไงครับ
1: วางมือไม่ได้ถ้าเกิดวางมือพักเพื่อไทยแตกครับเขาบอกอย่างนั้นนะ
0: ครับแต่ว่า
1: ถ้าเกิดไม่มีเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจอยู่นะฮะเพราะว่าพักเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าเขามีบ้านใหญ่มีมุ้งกันเยอะใช่ไหมครับความเห็นหรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยอยู่ที่คือผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างเดียวถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสสูงครับ
0: ครับที่จะไม่มีสีแดงไม่มีสีแดง
1: ใช่ครับ
0: ไม่อาจจะมีสีแดงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: แต่หรือว่าจะเป็นแบบอื่นหรือเปล่าไงพี่ลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราติดตามข่าวเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเคยบอกหลายครั้งหลายรอบบอกจากปากคุณทักษิณเองได้ซ้ำไปว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่ยุ่งเ
1: ร
0: ื่องการเมืองจะขอกลับไปเลี้ยงหลาน
1: อัน
0: นี้คือแม้กระทั่งว่าออกมาจากปากคุณทักษิณเองเลยนะพี่ลงแต่ว่าเนี่ยรอบล่าสุดก็คือออกมาจากปากคุณอุ้งอิงไงก็ไม่รู้แหละว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็อย่างนี้พี่ดลงบอกไปว่าก็วิเคราะห์แล้วแหละว่าคุณทักษิณยังคงมีบทบาทสำคัญแม้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่กลับมาอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าจะนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลจะอยู่ในระหว่างการอยู่ในเรือนจำอะไรต่างๆนานาก็ยังมีประเด็นที่ออกมาจากในเรือนจำออกมาให้ข้างนอกได้มีการพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน
1: ตอนที่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยในการประชุมในการหาหรือก็ยังมีหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเงาของคุณทักษิณอยู่แล้วก็มีการนำต่างมานั่งประกบซ้ายขวาคุณอุ้งอิ๊งอยู่ตรงกลางเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจจริงๆนะฮะความสำคัญของคุณทักษิณกับการบ้านการเมืองไทยโดยเฉพาะกับพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุย
0: ใช
1: ่แต่คำที่บอกว่าพอแล้วนะฮะล้างมือในอ่างทองคำแล้วจะกลับไปเลี้ยงหลานเนี่ยทั้งออกมาจากปากคุณทักษิณเองทั้งออกมาจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยมีนับ

0: 60ครั้งนะฮะย้อนไปครั้งแรกเมื่อ22ตุลาคมปี49หลังจากรัฐประหารใหม่ๆนี่นะฮะหลังจากลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วคุณทักษิณบอกว่าจะยุติบทบาททางการเมืองอันนี้พูดผ่านคุณนพดลปฐมะว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะฮะแต่ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าพอแล้วใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1มกราคม51ครับผมจะวางมือทางการเมือง 100% และจะคอยให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น
1: ครับ
0: อันนี้ครั้งที่2นะครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ28กุมภาพันธ์2551เหมือนกันการกลับมาวันนี้ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมขอเป็นประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมไปมาทั่วโลกไม่มีแผ่นดินไหนอบอุ่นเท่าเมืองไทย อันนี้เกิดขึ้นมาปี51 2รอบนะ
1: ครับ
0: ปี52มีวันที่22กันยายนครับหากผมไม่ถูกปฏิวัติก็จะอยู่ครบเทอมราวปลายปี52ซึ่งตั้งใจว่าจะวางมือเลิกเล่นการเมืองในช่วงเวลานั้น
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถูกปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมครับ
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่12พฤศจิกายนครับผมต้องการความยุติธรรมผมไม่สนว่าจะต้องกลับไปสู่การเมืองหรือไม
1: ่ครับ
0: แต่หากคนส่วนใหญ่ต้องการให้ผมกลับไปอย่างนั้นผมก็ต้องกลับนะฮะนี่คือปี52
1: ครับ
0: มาอีกครั้งหนึ่งตอนปี2555วันที่15เมษายนครับไม่คิดเข้าสู่การเมืองน้องผมเป็นนายกแล้วมันหมดเจเนอเรชันผมแล้วฮะจำได้ไหมคำพูดน
1: ี้ตั้งแต่สมัยยุทธตั้งแต่คุณสมชายเข้ามาเป็นยุคนั้น
0: ใช่ครับ ใช่ครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ20เมษายน57ครับพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวตอนนั้นยังมียศอยู่นะฮะพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องเสียสละและยึดมั่นในกติกาเช่นกันอันนี้คุณนพดลปฐมะได้กล่าวไว้นะครับ
1: ครับ
0: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี57เหมือนกันวันที่20เมษายนนะครับถ้าทุกฝ่ายนะครับคืนความยุติธรรมให้ประเทศแล้วขอให้จบจะให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองก็พร้อมเพราะถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็เสี่ยงเกิดความรุนแรงฮะนี่2ครั้งสงครามในเดือนเดียวนะครับ อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี60ครับวันที่29กันยายนพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ออกจากปากคุณนพดลปฐมะเหมือนกันนะครับ2ธันวาคม60ครับ10ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าเราเพียงแต่ต้องการชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาโดยที่ไม่มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลย อันนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรได้พูดไว้นะครับถึงคุณพ่อนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับถอยหลังไปปี2566ว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมผมต้องการกลับไปเลี้ยงหลาน ไม่เกี่ยวกับการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคร
1: ับ
0: อันนี้คุณทักษิณพูดนะครับ uh-huh. แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะต้นปีนี
1: ้
0: 26กุมภาพันธ์69เข้าไปอยู่6เดือนแล้วน่าจะวางมือแล้วไม่มีไม่วางมือหรอกค่ะ แพทองธารชินวัต
1: ร
0: ตอบคำถามนักข่าวหลังเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะเมื่อ26กุมภาพันธ์2569คร
1: ับ ก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าพี่อย่างพี่ณรงค์เท้าความมาเนี่ยก็ตั้งแต่ในยุคที่คุณทักษิณยังอยู่ในอำนาจตั้งแต่ตอนปี49นะแต่ตอนนี้มันผ่านมาตั้ง40ปีแล้วพี่ณรง
0: ค์
1: 49 59 20ปีเนี่ยอายุคุณทักษิณเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาตอนเนี้ย
0: 76
1: ใช่70กว่าแล้วไงพี่ณรงค์ถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ยแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปว่ายังคุณทักษิณยังคงมีบทบาทยังคงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะอยู่จะข้องเกี่ยวหรือไม่ข้องเกี่ยวกับพรรคโดยตรงเนี่ยแต่ว่าทุกการเพื่อนไหวก็ต้องจับตามองด้วยเหมือนกัน
0: อ่ะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะฮะแต่เราขอไปชั่วโมงที่2นะครับสำหรับเรื่องของคุณทักษิณอยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามฟังนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกที่เราจะคุยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับเมืองหลวงเราครับ
1: ถูกต้องเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนนะวันที่28มิถุนายนเนี้ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราติดตามมาเดี๋ยวตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดตัวซึ่งคุณชัดชาติผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ย
0: 121
1: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็นักข่าวเขาไปถามหลายรอบแล้วว่าอาจารย์จะลงรอบ2มั้ยซึ่งอาจารย์ก็ไม่เปิดเผยไม่พูดไม่กักไม่ตอบอะไรสักอย่างแต่ว่าเนี่ยแหละเพิ่งจะมายอมรับกันไม่กี่สัปดาห์ที่

0: ผ่านมา
1: ก็ยังไม่เต็มปาก
0: นั่นแหละ
1: จะลงไม่ลงยังไงนะฮะหลายคนก็ยังคาดเดาไปต่างๆนานาแต่ลองดูคำพูดนี้
0: ฮะ
1: ครั้งแรกที่ลงสมัครเนี่ยงานงานงานแต่รอบนี้ work work work เขียนนโยบายเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ความชัดเจน21พฤษภาคมส่วนคนที่ประกาศตัวชัดเจนแล้วเนี่ยมีคุณติ่งดร.มาริกาใช่ไหมฮะ
0: สังกัดอิสระ
1: คนแรกเลยที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.พ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ประชาชนสนามใหญ
0: ่
1: เลือกตั้งในกรุงเทพ33เขตเนี่ยเขากวาดหมดเลยสนามท้องถิ่นฮะกทม.เขาส่งดร.โจ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของประชาชนติดอยู่บนต้นไม้ติดอยู่เสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวนี่คือกลยุทธ์ของเขานะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะบิลบอร์ดไห
0: ม
1: หรือว่าจะออกในรูปโซเชียลหรือว่าจะมีการหาเสียงในรูปแบบไหนนะครับพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าให้รอวันที่16พฤษภาคมนะฮะส่วนเพื่อไทยก็ชัดเจนว่าไม่ส่งนะฮะแต่ว่าสนามสกเนี่ยเขายังพร้อมที่จะ
0: ส่งตัวแทน
1: ส่งตัวแทนอยู
0: ่
1: นะครับส่วนพลังประชารัฐเขาไม่ส่งฮะแต่สมาชิกรองหัวหน้าพรรคของเขาเนี่ย
0: บ
1: อกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงขอได้ฮะไปลงอิสระได้ครับพ
0: ร
1: รคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคนอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามจะมีอิสระเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงนะ
0: ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
1: ชั่วโมงที่2ก่อนจะไปดูภาพใหญ่การเมืองไทยนะครับว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนหลังจากคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษวันพรุ่งนี้นะครับดูสนามท้องถิ่นกันก่อนเพราะว่าสำคัญไม่แพ้สนามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจของคนกรุงฮะ
0: เพราะว่าอย่างวันนี้เองในส่วนของนิดาโพเขาก็มีการทำโพด้วยเหมือนกันว่าตื่นเต้นไหมกับการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในอีก1เดือนข้างหน้านี
1: ้นี่แหละฮะจ
0: ำ
1: เป็นจะต้องถามทางนิดาเลยครับเพราะว่าผลที่ออกมาบอกว่าคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่าเนี่ยเพราะไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะฮะกลัวจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์กันสิครับอ๋อยังไงก็ชนะแน่นอนนอนหลับทับสิทธิ์ดีกว่าไม่ได้นะครับต้องออกไปใช้สิทธิ์นะฮะเพื่อที่เราอยากจะให้คนเก่งคนดีมาทำหน้าที่แทนเรา
0: อ
1: ันนี้สำคัญเลยนะครับคุยกับคนนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพฮะไปสำรวจสนามกทม.มานะครับเห็นอะไรบ้างกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะถึงนี้นะครับ
0: ครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับ
5: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
1: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับ
5: ครับผม
1: ครับอยากอาจารย์สรุปหน่อยฮะเราตั้งหัวข้อสนามผู้ว่ากทม.ไว้ว่ายังไงเหรอครับอาจารย์ครับ
5: อ๋อก็คือเราตั้งเกี่ยวกับเรื่องว่าเลือกตั้งผู้กทม2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหม
1: ครับ
5: เพราะว่าผมก็ฟังจากรอบข้างก่อนที่จะทำโพลเนาะ
1: ครับ
5: ก็ดูบางคนก็แบบไม่คึกคักไม่ตื่นเต้นก็เหมือนกับโอ้คนนี้ชนะแน
0: ่คนนี้
5: ช
0: นะแน
1: ่
5: นอนบางคนก็บอกว่านอนมาเลย
1: คร
5: ับ อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆคนเล่นมันตื่นเต้นไหมเนาะก็เลยอยากรู้คนเล่นมันตื่นเต้นไหมเพราะว่าผมก็ถามหลายคนนะ
1: ครับ
5: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกพีเทสเนาะก่อนที่จะตัดใจทำโพลนะจำนวนหนึ่งเขาก็บอกไม่ตื่นเต้นนะก็เลยอยากรู้อ่ะงั้นลองดูแล้วกันก
1: ็
5: เลยตัดใจทำโพลนี้ขึ้นมานะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่

0: ที่ถามเนี่ยนะครับผมว่าเริ่มต้นคำถามด้วยว่าปัจจัยประเด็นทางการเมืองในระดับประเทศเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดสินใจไห
1: ม
0: เพราะบางคนก็ชอบบอกโอ้ยเนี่ยไอ้นะระดับประเด็นการเมืองระดับประเทศส่งผลแน่นอนพรรคไหนได้มาเยอะแยะเต็มกรุงเทพเดี๋ยวต้องมีโอกาส
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าไอ้เนี่ยทีมงานรองผู้ว่าทีมงานที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยออกประกาศออกมาแล้วมันฮือฮารับรองว่ามันต้องทำให้ไอ้นะคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแน
1: ่ครับ
0: เราก็ถามสรุป3ข้อที่สำคัญเลยตั้งแต่ข้อที่ว่าด้วยเรื่องของว่าอะไรนะ
2: การเมืองภาพใหญ
1: ่การเมืองภาพใหญ่
0: ระดับประเทศการเมืองภาพใหญ่เนี่ยนะครับนะว่าตื่นเต้นเปล่านะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็พอไปทำผลมาเนี่ยนะครับเราก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับข้อแรกเราถามถึงเรื่องของว่าในการเมืองใหญ่มีผลไหมเราก็ค้นพบว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองใหญ่มันไม่ค่อยมีผลนะเราค้นพบว่าประมาณ 33% ไม่ส่งผลเลย
1: ครับ
0: 22% ค่อนข้าง22% ค่อนข้างส่งผล
1: ครับ
0: 21% ส่งผลมาก
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วก็ 20% ไม่ค่อยส่งผลไม่ส่งผลเลยกับไม่ค่อยส่งผลเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมัน 53-54% ก็ไปแล้ว
1: ทำไมมันเยอะ
2: ไปเลยนะอาจารย์
1: มันไม่มีส่วนกันจริงๆเลยแล้วครับอาจารย์ฮะในมุมมองอาจารย์เนี่ย
0: ฮะครับ
1: เพราะว่ามันไม่มีส่วนจริงๆเลยแหละครับอาจารย์ครับเพราะว่าภาพใหญ่การเมืองเอาเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันส้มทั้งจังหวัดส้มทั้งกทม.เลยอ่ะจะไม่มีผลกับการเลือกตั้งผู้ว่าเลยแหละครับการตัดสินใจของคนคิดกันคนละนโยบายคิดกันคนละส่วนงานอย่างนี้เหรอครับอาจารย์
0: คือผมว่าคนกรุงเทพเขาแยกนะ
1: ครับ
0: เขาแยกสองส่วนออกจากกันระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น
1: ครับ
0: พอเขาแยกสองส่วนด้วยจากการป๊อปเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดเจนของการตัดสินใจตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
1: คร
0: ับ ครั้งที่แล้วได้ไหมครับอาจารย์ชาติลงพื้นที่มาก่อนเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งครึ่งปีถึงปีหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวิโรจน์ลงมาก็เป็นที่รู้จัก
1: คร
0: ับ แล้วตอนนั้นเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยก็กวาดส.ส.มา32 จาก 33อ่ะ
1: ใช่แล้วกำลังพลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
0: ก็ยังฉายเป็นดาวฉายอยู่ในกรุงเทพอ่ะ
1: คร
2: ับ ดร.เอก็มาด้วยเหมือนกันช่วงนั้น
0: ทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะค
1: ุณวิโรจ
0: น์น่าจะได้ขนาดนี้แล้วคุณวิโรจน์มาที่3ยังแพ้ดร.เอหรือซ้ำไป
1: คร
0: ับ นะครับนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเอ๊ะคนกรุงเทพเขาแยกออกระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคำพอออกมาผลนี้แสดงคนแยกการเมืองชาติกับท้องถิ่นออกจากกันแค่ที่คนบอกว่า 40% บอกว่าส่งผลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายไอ้ 40% นี่จะเป็นสีส้มทั้งหมดมันอาจจะรวมถึงพวกสีฟ้าด้วย
1: ครับ
0: รวมถึงพวกสีแดงด้วยต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับนะที่สนใจจะมาเทคะแนนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือบางท่านอาจจะรวมเป็นพวกกลุ่มสีเหลืองด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: นะครับนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้างั้นการเมืองระดับชาติเนี่ยไม่ส่งผลละ
1: ครับ
0: ที่ส่งผลอะส่งผลไม่มากอะนะครับก็เรียกว่าส่งผลอะไรรวมกันแล้วก็เพียงแค่ประมาณ3-4% เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: พอมาถึงถามว่าไอ้กลุ่มรองผู้ว่าเนี่ยนะครับนะส่งผลนะรายชื่อที่ประกาศที่จะประกาศข้างหลังเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับผมโน้ตลงมายิ่งชัดเจนนะครับนะเขาบอกว่าไม่ส่งผลเลย30นะครับนะไม่ค่อยส่งผล21รวมแล้วตรงนี้ก็51-52%ขึ้นไปแล้ว
2: ครับขึ้นไปแล้วครับ
0: ส่วนที่ส่งผลเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณค่อนข้างส่งผล24ส่งผลมาก23รวมแล้วก็47%เองนะครับก็แสดงว่าการส่งผลเนี่ยมันมีแค่40%
1: คร
0: ับ ก็มีผลประมาณแค่นี้ที่มองกลุ่มพวกนี้ซึ่งไอ้เขาส่งผลตรงเนี้ยจริงๆก็มันจริงๆถามตรงๆแล้วมันก็มีแค่23%ที่ส่งผลมากที่เอาไปพิจารณาอย่างจริงจังนอกนั้นก็แบบถ้าชื่อมันไม่เด่นไม่อะไรก็ไม่ค่อยส่งผลเลยเท่าไหร่หรอกนะครับนะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็คนพบว่ามันไม่ค่อยสำคัญอย่างที่เราคิดไว้แม้ว่าบางพรรคพยายามจะโอ้ตีคล้องร้องเปล่าว่ามันสำคัญนะครับนะแต่ก็ไม่สำคัญที่พอไปถามข้อสุดท้ายเราถามว่าน่าตื่นเต้นไหมนี่สำคัญจริงๆคำถามนี่เป็นคำถามที่สำคัญจะเป็นคำถามไฮไลท์ของเกมนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้น
1: 32%
0: เพราะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะเลือกการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ชัดเจนครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้นเลยพอจะเดาได้ว่าใครได้แต่การที่คนบอกว่าพอจะเดาได้ว่าใครได้นะไม่ได้หมายว่าเขาจะเลือกคุณคนนั้นนะ
1: ครับ
0: อย่าเข้าใจผิดนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะเลือกคนอื่นก็ได
1: ้
0: นะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวแฟนคลับคนนั้นจะหัวจะดีใจสักเกินเหต
1: ุไปเลือก A แต่รู้อยู่แล้วว่า B เข้ามาแน่ๆแต่ว่า
0: ประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นก็คือเลือกไปเพราะว่าถึงทุกเวลาก็ต้องให้กำลังใจเขาหน่อย
1: คร
0: ับ นะครับนะ 29% บอกไม่น่าตื่นเต้นเพ พราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันอันนี้น่าสนใจ
1: อ๋ออ
0: ันนี้หมายถึงประชากรกรุงเทพมหานครเนี่ย

0: ำลังมีพฤติกรรม inactive ทางการเมืองไม่ active แล้วทางการเมืองเลือกคนนั้นมาคนนี้มาก็คือ
1: เหมือนเดิม
0: ปตท.ปัญหามันเยอะแยะ
1: จ
0: ะแก้ไขกันได้ไม่เท่าไรเรายังมากกว่าแก้กันไม่ตามระบบก๊อกน้ำรั่วก็ปิดก๊อกถนนพังเครื่องยุบ
1: ก็ไปลากยางใหม
0: ่ก็แก้กันมาใหม่เพราะนั่นเองมันไม่มีอะไรพิเศษ
1: ครับ
0: นะครับนะในขณะที่ 22% บอกน่าตื่นเต้นแต่น่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นแสดงว่าเขามองว่าการแข่งขันมีไม่เกินนี่หรอก
1: คร
0: ับ ผมคนประมาณเนี่ย 2-3-4 คนนี่แหละนอกนั้นก็โอเคนะตัวประกอบจัดฉาก
1: ครับ
0: นะครับนะมี 16% ครับมองโลกในแง่ดีในแง่ของประชาธิปไตยเต็มใบ
1: ครับ
0: บอกน่าตื่นเต้นนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งหมดเลยยังบอกไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: พี่เต้ก็อาจจะได้คุณติ๋งก็อาจจะได้นะคุณคมสันก็อาจจะได้นะครับนะใครอีกล่ะหม่อมกรก็อาจจะได้อาจารย์ชาชาก็อาจจะได้กลับมาหรือแม้ทางรถไฟจูอาจจะได้ก็หรือสสหรือพูดหมักไฟผัดก็อาจจะได้ก็ได
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นคุณวรันชัยโชคชนะก็ได
1: ้ครับพี่เต้แหละฮะ
0: ก็นี่ก็เป็นคุณเต้ก็อาจจะคิดคุณเต้ก็จะได้ก็ได้ก็คือคนกลุ่มนี้คิดแบบนี
1: ้
0: ใครก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นจำนวนน้อย 16% นะครับสรุปก็คือจากโพลนี้เราจะค้นพบนะครับที่สรุปกันง่ายๆเลยก็คือว่าหนึ่งการเมืองระดับชาติไม่ค่อยได้ส่งผลเท่าไหร
1: ่
0: สองการประกาศชื่อผู้รองผู้ว่าทีมนักศึกษาผู้ว่าก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ชื่อที่มันแบบโหเปี้ยงๆนะ
1: แ
0: ต่ชื่อที่ประกาศมาก็เหมือนไม่ใครเปี้ยงสักคนนะครับนะในขณะเดียวกันคนก็ไม่ตื่นเต้นเพราะคนดูเหมือนจะพอเดาได้ว่าใครจะได้เป็นรับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าในงวดนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าเอาโพลผมได้ออกวันนี้มาแล้วลองไปดูโพลของสุนทรศิษย์นะมันก็เริ่มสะท้อนชัดเจนแล้วว่าใคร
1: จะมาใช่ไหมฮะ
0: นะครับ
1: ครับอย่างนี้อาจารย์ครับจะทำให้คนกทมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบรรยากาศที่จะเดินหน้าไปเข้าคูหาเลือกตั้งมัน
0: กลัวมากเลยครับถ้ากกต.กับกทม.ไม่รณรงค์นะครับคนมาใช้สิทธิ์จะต่ำกว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะความคึกคักมันไม่มีครั้งก่อนมันคึกคักนะครับ เพราะว่าอาจารย์ท่านชาติลงก็ไม่มาก็มีใครรู้จะได้หรือเปล่า
1: โอ้แล้วก็
0: ใช่ไหม
1: ผู้สมัครแต่ละคน
0: ลงมาแต่ครั้งเนี้ยถ้าทุกคนบอกเฮ้ยคนนี้ได้แน่นอนที่เหลือมันก็แบบนะไม่ค่อยคือคักดีไม่ดีคนไม่ใช่สิทธิ์อาจจะน้อยถ้าคนไม่ใช่สิทธิ์น้อยเนี่ยนะอะไรก็พลิกผันได้นะ
1: ใช่สิครับอาจารย์นะ
0: กลุ่มคะแนนจัดตั้งอาจจะโชคดีกว่า
1: ครับ
0: แต่กลุ่มที่แบบลงไปกันโผมกันเทลงไปเนี่ยอาจจะโชคดีกว่า
1: คร
0: ับ นะครับถ้ากลุ่มไหนไม่โผมเทลงไปก็อาจจะไม่โชคดีเท่าไหร่นะนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยแม้ว่าใครคิดว่าตัวเองนอนมาก็อย่าประมาทก็แล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เนี่ยฮะคือโอ้โหอาจารย์คิดเหมือนหลายๆคนเลยกลัวบรรยากาศจะไม่คึกคักกลัวคนจะนอนหลับทับสิทธิ์เพราะรู้อยู่ว่าใครจะมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้หลายคนที่อยากจะให้คนที่มาจริงๆเนี่ยผิดหวังได้นะครับอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ย
0: ใช่ถ้ารู้คนนี้ได้แน่ๆไม่ต้องไปเลือกแล้วออกจะตกได้นะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะครับในการเลือกตั้งนะครับมีใครนะมีเสียงแต่ไม่มีคะแนน
1: ครับอาจารย์อย่างถ้าเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งอย่างมุมมองของอาจารย์มันเหมือนมันต่างกันไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือผมว่าคนกทต้องการผู้สมัครอิสระมากกว่าโดยส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่ว่าจะปิดกั้นผู้สมัครจากพรรคการเมืองถ้าผู้สมัครจากพรรคการเมืองเนี่ยมีชื่อมีชั้นที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองแล้วเป็นผู้ว่ากันมาแล้วจากในนามของพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมก็ไม่เคยมีกันมาแล้วนะครับนะฉะนั้นผมถามว่าพรรคการเมืองมีภาษีกว่านั้นมันก็มีภาษีตรงที่มันมีฐานพรรคการเมือง
1: ครับ
0: แต่ผู้สมัครอิสระบางคนก็มีฐานของเขาเองอยู่แล้วด้วยนะครับที่คนเทพถามว่าคนเทพที่ต้องการได้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะเขาสนับสนุนพรรคการเมืองนี
1: ้
0: ถ้าสนับสนุนผู้สมัครคนนี้ที่สังกัดพรรคการเมืองนี้หรือเขาเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ช่วยสามารถในการบริหารจัดการกทมได
1: ้ครับ
0: แต่การผู้สมัครเลือกคนอิสระก็จะมองในมุมว่าไม่อยากให้การเมืองภาพใหญ่อะมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าอยากให้ผู้ว่ามีความอิสระในการแต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปในการบริหารจัดการไม่จำเป็นต้องไปฟังพรรคการเมือง
1: คร
0: ับ เหล่านี้เป็นต้นมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ประกอบกันมาแต่ถามว่าใครเวลาเราไปทำสำรวจนะ
1: คร
0: ับอ๋ออย่างได้บางคนบอกอยากได้อิสระบางคนบอกว่าอยากได้พรรคการเมืองก็แล้วแต่ละคนแต่ที่ผ่านมาถ้าเคยทำถ้าผมจะไม่ควรจะต้องการอิสระมากกว่
1: า
0: แต่ที่ต้องการอิสระมากกว่าก็เห็นคะแนนพรรคการเมืองก็ขึ้นสูงทุกทีแหละ
1: สถิติของคนกรุงเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกแบบพุ่งเป้าเลยเห็นผลงานติดตามอยู่ว่ามีความรู้ความสามารถจะมากู้กทมได้หรืออิงกระแสครับอาจารย์ครับ
0: มันต้องอย่างนี้ผมว่าอันที่หนึ่งควรจะเรียนผู้ว่ากทม.ข้อที่หนึ่งเลยนะ

0: ต้องเป็นที่รู้จักก่อน
1: ครับ
0: โนเนมตายแน
1: ่คร
0: ับ นะครับต้องเป็นที่รู้จักก่อนก็คือต้องลงพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วถ้าเป็นหน้าใหม
1: ่
0: นะครับนะต้องเป็นที่รู้จักก่อนพอรู้จักแล้วประวัติดีประวัติประสบการณ์ทั้งหลายการทำงานรวมถึงอาวุธที่การศึกษาจะเกี่ยวพันด้วยเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็ไปดูว่าเป็นผู้สมัครอิสระหรือว่าสังกัดพรรคแล้วเนี่ยเดียวกันมีใครหนุนบ้างนะครับมีใครหนุนบ้างแล้วจากนั้นก็มีนโยบายมีอะไรยังไงในการแก้ไขปัญหากทม.ส่วนกระแสเนี่ยนะครับถ้าผมว่ากระแสนั้นมันเป็นตัวรองนะครั้งก่อนสีส้มก็กระแสดีในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปีเลือกตั้งพวกครั้งก่อนนะครับแต่พอลงตอนลงเป็นผู้ว่าเนี่ยกระแสครับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้มาแค่200,000กว่าคะแนนน้อยกว่าคุณแบงค์กับดร.เอกอ่ะ
1: คร
0: ั
1: ้
0: งเนี้ยโอเคสีส้มก็คงหวังกระแส
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจริงๆมันแตกต่างจากระดับชาติเนี่ยกระแสสำคัญ
1: ครับ
0: แต่ระดับเนี้ยกระแสอาจจะไม่สำคัญเท่ากับตัวบุคคลแล้วผมมองว่าตัวบุคคลสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วอย่างนึงการลงเลือกตั้งผู้ว่าเอาถ้ากลับไปดูสก.นะ
1: ครับ
0: สองกองในคะแนนจัดตั้งสำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่ากระแสเยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นโยบายหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเพราะว่านโยบายระดับชาติก็รูปแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างในส่วนของกทม.เนี่ยหลายยุคหลายสมัยแล้วจะทำกม.สีเขียวเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะให้กทม.ได้รับความสะดวกสบายที่สุดแต่ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จเลยแม้แต่คนเดียวครับอาจารย
0: ์ได้ครับคือผมว่านโยบายสำคัญนะทุกคนก็มีนโยบายแต่ก็ต้องใจอย่างนึงนะว่ากทม.เนี่ยมันปัญหามันสับซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
0: มันไม่ทางแก้ได้หมดหรอกครับไม่มีทางนะที่ผ่านมาก็ขอเพียงแค่แก้ได้เป็นเปาะๆไปแล้วไม่เดือดร้อนมากกว่าเดิมก็ใช้ได้แล้วคนกรุงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ว่
0: าจะต้องเป็นเมืองอัจฉริยะขนาดไหนไม่มีทางหรอกครับใครมาขายก็ถือว่าแค่สร้างฝันในอากาศเท่านั้นเอง
1: ครับคืออย่างเงี้ยมันจะมีสองแบบครับอาจารย์ฮะมีปัญหาเราเห็นหน้าผู้ว่าอยู่ตรงนั้นกับมีปัญหาผมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อะมันจะมีลักษณะนี้ครับอาจารย์นะแต่ผมสั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะเลือกแบบไหนดี
0: มันก็พูดได้หลายแบบนะการมีปัญหาเราเห็นผู้ว่าที่นั่นมันก็เป็นภาพหนึ่งว่าโอเคผู้ว่าใส่ใจแม้ว่าดึกดื่นค่ำคืน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ีกมุมมันก็กรณีบางทีคนดูบางคนก็อาจตั้งคำถามผู้ว่าไปทำไมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ไปก็ไปมีหน้าในการสั่งการนะใช่ไหมต้องไปดูหน้างานว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ตัดสินใจถูก
1: ครับ
0: มันก็มีแหมมันก็มีคือแบบบางทีมันนาจิตตังมันพูดยากว่าประเด็นเหล่านี้คนจะหันมาตัดสินใจยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาดูที่ตัวบุคคลเป็นหลักเลยต
1: ั
0: วบุคคลเนี่ยนะครับนะถ้าไม่เคยลงผู้ว่ามาก่อนอย่างชาติครั้งก่อนเนี่ยแกโชคดีไม่เคยเล่นการเมืองระดับอย่างนี้มาก่อนเลยหาจุดบอดไม่เจ
1: อ
0: แต่คราวนี้ผมการันตีได้เลยว่าจุดบอดแกเพียบเพราะแกเป็นมาแล้ว4ปีจ
1: ุ
0: ดให้โจมตีมีเยอะแยะหลายจุดแน่นอนแต่คำถามคือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะโจมตีได้ถูกจุดหรือไม
1: ่
0: จะสามารถดึงคะแนนเราจากอาจารย์ชาติได้หรือไม่จากการจากผู้ที่โหวตครั้งก่อน1ล้านกว่าคะแนน
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ คือไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณชัดชาติเนี่ย
0: เอาไม่ง่ายแล้วอาจารย์ชาติไม่ง่ายแล้วนะครับการที่มองว่าครั้งก่อนได้ 52% มันก็จะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ครั้งเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอาจารย์ชาติเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นเพราะ 52% ที่ถือยื่นมือเนี่ยจำนวนหนึ่งมันยังเวิร์กอยู่ผมว่าเวิร์กอยู่ไม่ต่ำกว่า 40% ซึ่งอาจารย์ได้แค่ 40% แล้วค่อยไปควานหาเพิ่มนิดหน่อยแค่นี้ก็ชนะแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ชาติจะไปตกหลุมอะไรของตัวเองบ้างหรือเปล่า
2: อาจารย์แต่ว่าคนที่เปิดตัวมาตอนนี้ไม่มีใครที่จะพอจะสู่สีกอาจารย์ชาติได้เลยอาจารย์
0: ได้เลยครับอาจทำเรามาดูดร.โจหนึ่งดร.โจเป็นคนหน้าใหม่ไม่มีคนรู้จักเอาข้อแรกเลยไม่มีคนรู้จักจริงๆเลยไปถามแฟนคลับสีส้มก็ได้รู้จักดร.โจไห
1: ม
0: ไม่รู้จักหรอกครับเขารู้แต่ว่าสีส้มส่งมาเดี๋ยวจะเลือกหน่อย
1: ครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะ
0: เขาไม่รู้จักครับแม่โอ้ตอนประกาศชื่อมาผมยังงงเลยใครวะนะครับรู้แต่ว่าเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เป็นดูปอแล้วไม่เคยลงส.ส.เขตด้วยไม่เคยลงพื้นที
1: ่ครับ
0: ไม่เคยมีคนรู้จักฉะนั้นไม่มีคนรู้จักเนี่ยการลงมาในชั้นชีพอย่างเงี้ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดอ่ะเพราะมันเร็วเกินเหตุนะเร็วเกินเหตุที่จะรีบลงมาแล้วไม่มีใครรู้จักผมส่งคุณลิซ่าลงมาคนยังรู้จักเยอะกว่าอี
1: ก ปัญหาคือทางพรรคประชาชนก็จะส่งคนเดิมนี่แหละฮะเพียงแต่ว่ายังติดประเด็นเรื่องของ44ส.ส.ครับอาจารย
0: ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่งคนเดิมมาจะมีภาษีหน่อยเพราะคนรู้จักแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ย้อนกลับไปคิดว่าการเมืองระดับชาติมันจะช่วยอะไรได้บ้างมันจะช่วยได้ผมกำลังมองผมก็ยังพยายามดูอยู่นะว่าเดี๋ยวรอผมเก็บข้อมูลรอบแรกก่อน
1: ครับ
0: ว่า

0: สีส้มดร.โจเนี่ยจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์หรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับแต่ผมในมุมมองผมนะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะเทคะแนนลงไปจำประมาณนึงอาจจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์สักประมาณนึงอ่ะ
1: ครับโอ้แล้วใครพอจะสูสีบ้างครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเปิดตัวแล้วเราทราบนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์เรายังไม่รู้ว่าเขาจะส่งใครนะฮะเดี๋ยว16นี้คงจะรู้อย่างประชาชนเนี่ยเขาส่งดร.โจนะฮะมีพรรคไทยก้าวใหม่ส่งคุณคมสันพันวิชาติกุลพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีแต่ว่าขอลงอิสระนะฮะแล้วก็มีเนี่ยนะฮะคุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะลงอิสระแล้วก็กลุ่มคุณเต้นะครับก็จะส่งตัวแทนสมัครด้วยเนี่ยอันเนี้ยใครพอมีลุ้นที่จะไปสู้กับคุณชาชาติบ้างครับ
0: เอางี้ณปัจจุบันยังไม่มีใครมีลุ้นเลย
1: คร
0: ับผมยังรอชื่อจากพรรคไว้ปัดอยู่ว่าจะลุ้นไห
1: ม
0: ถ้าไว้ปัดส่งคนที่เป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: แล้วมีประวัติดีแล้วปังคนแฮปปี้ผมว่าจะทำให้จันทร์ชาติปาดเหงื่อได้แต่ถ้าส่งคนที่รู้จักแต่ไม่ปังก็ไม่ปาดเหงื
1: ่อ
0: ถ้ายิ่งไม่รู้จักยิ่งจบเลย
1: ครับ
0: นะครับนะฉะนั้นไว้ปัดจะต้องตัดใจดีในการส่งใครเข้าลงมาแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไว้ปัดสุดท้ายไม่ตัดใจไม่ส่งใครนะ
1: ครับ
0: คะแนนสายอนุรักษ์นิยมประมาณ 700,000 คะแนนจะถูกเทไปเยอะเลยนะแต่คงไม่ทั้งหมดเนาะจะถูกเทไปที่คุณติ่งคุณติ่งจะได้ประมาณถ้าประหยัดไม่ส่งคุณติ่งน่าจะได้ประมาณถึง 400,000
1: เพราะว่าประชาธิ
0: ปัตย์ก็ต้องไปทีเทคะแนนลงไป
1: ครับกลับมาคราวนี้เขาก็ได้รับเสียงตอบรับดีพอสมควรเลยนะครับอาจารย์ฮะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าประหยัดเนี่ยผมว่าตอนนี้เขามีเสียงตอบรับดีนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็คะแนนอาจจะมาเรียกว่าอะไรนะน่าสนใจทีเดียวอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ต้องเพราะว่าตอนนี้กระแสคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในกทม.นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ส.ส.ก็ตามนะครับ
1: แม่ถามอันดับ2รอบที่แล้วฮะที่แบบแพ้คุณชาติชาติไปแม้ว่าจะคะแนนมันห่างพอสมควรเนี่ยรอบนี้คืออาจารย์ดร.เอก็มีผลงานเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ออกแอคชั่นซึ่งหลายคนก็บอกว่าแม่อยากให้มาทำเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ใครๆก็ถามนะทำไมดร.เอไม่ลงซ้ำอีกครั้งนึงนะหรือแกไม่อยากเอาสนามกทมนะอยากลงสนามใหญ่มากกว่า
1: ภาพใหญ่เลย
0: ลงภาพใหญ่เลยนะก็คือร้อยก็มีความสามารถนะแต่การสื่อสารแกอาจจะผิดพลาดนิดนึงแกไปพูดอะไรที่คนเป็นวิชาการมากไปคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหากทมนะครับบางทีมองไม่กะโปรเจกต์มากๆคนไม่เข้าใจนะครับภาพเมืองอัจฉริยะคนระดับคนชุมชนไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าพูดแบบง่ายๆนะคือไอ้น้ำท่วมก็หลอกท่อนะครับนะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คนก็จะเข้าใจมากขึ้น
1: ฮะครั้งต่อไปฮะในส่วนของนิดาโพอาจารย์อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกไว้เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพรรคประชาชนใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วที่ทางนิดาจะถามจะมีประเด็นอะไรต่อไหมฮะที่เราอยากจะถามความเห็นคนกทม.นี่ครับอาจารย์ฮะ
0: ก็เรื่องของโพกทม.เดี๋ยวคงต้องรอสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนค่อยต่อเพราะว่าเดี๋ยวเอาพวกอื่นไปก่อนผมจะรอตอนนี้ผมรออย่างเดียวคือรอรายชื่อทั้งหมด
1: คร
0: ับ รอรายชื่อทั้งหมดก่อนให้มันเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราค่อยทำว่าใครจะนำแต่ยังไงก็ตามผมขอฝากไปนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ฝากไปถึงกกต.และกทม.ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ
1: ์
0: คนต้องรณรงค์ให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าคนเขารู้สึกว่ามวยมันคนละชั้นกันเนี่ยจำนวนมากเขาจะไม่ออกมาใช้สิทธิ
1: ์
0: อันเนี้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลย
1: ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าโอ
2: ้หลบไปก็รู้ผลอยู่แล้วนะ
1: คนนี้ก็ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: ก็กลัวเหลือเกิน
0: นะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับนะขอให้ออกมาถึงแม้ว่ารู้ว่าเขาได้อยู่แล้วก็มาออกมาใช้สิทธิ์เถอะ
1: ครับคร
2: ับ แต่เหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดมานิดนึงอาจารย์ที่บอกว่ารอบเนี้ยอาจารย์ชาติชาติอาจจะไม่ง่ายมีแผลเยอะด้วยเหมือนกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดพรรคไหนจะเปิดตัวหรือจะชูนโยบายขึ้นมาจะสู้อะไรได้บ้าง
0: นโยบายที่แกประกาศมาเนี่ยมีบางอย่างเนี่ยยังไม่ทำเลยที่ผมเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยเห็นกันชัดๆรู้สึกลกหูลกตาเหลือเกินสายไฟฟ้าเนี่ยไหนบอกปีไหนบอก6เดือน1ปีเอาลง1ปีไม่เกิน2ปีอะไรเอาลงใต้ดินเนี่ยผมเห็นนกยังเกาะเต็มหน่อยไฟเลย
1: ครับ
2: ครับ
1: สวน15นาทีเห็นเยอะอยู
2: ่
1: นะ
0: นะครับ
1: เล็กๆน้อยๆก็ยังมีสวนอยู่
0: นะครับนะอย่าไปหาเสียงด้วยการว่าจัดสายไฟให้สวยขึ้นคนไม่ต้องการมองสายไฟสวยขึ้นคนต้องการทําเห็นที่พูดว่าเอามันลงใต้ดิน
1: ครับ
2: อันนั้นก็เป็นโจทย์นึงนะ
1: ครับ
2: ที่จะเรียกคะแนนได้

0: เดี๋ยว
1: ๆ
0: คืออันนี้แค่เพิ่งโหมโรงนะฮะความตื่นเต้นความสนุกแล้วก็เรื่องของบรรยากาศก็คงจะมีมากกว่านี้นะฮะวันนี้ขอบคุณก่อนครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สุภชาป้าวารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพครับ
0: ก็ถามเลยนะฮะว่าคนกรุงตื่นเต้นไหมนะฮะโอ้โหน่าห่วงใยก็คือพอไม่ตื่นเต้นรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักพอไม่คึกคักเนี่ยคะแนนจัดตั้งมาเหมือนสนามใหญ่ครับคนออกไปใช้สิทธิ์กันสมมติเขามีจัดตั้ง 30% อย่างเงี้ยนะฮะว่าเขามีแน่ๆคนของเขา 30% เนี่ยแล้วปรากฏว่าอีก 70% ไม่ออกมาเลยอ่ะโอ้ยได้อยู่แล้วคนเนี้ยนะฮะที่เรารักเราชอบเขาเก่งเขาดีอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอ70ไม่ออกไป30เข้ามาสิ
2: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยเลย
2: ไม่ได้เลย
0: โอ้โหแล้วคุณจะทำอะไรได้ครับจะไปบอกตีคล้องร้องเปล่าไม่ได้แล้ว
2: ให้เลือกตั้งใหม่อะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะ
0: ถูกต้องนะต้องรอไปอีก4ปี
2: ครับ
0: นะครับก็อ่ะส่วนดุสิตโพนะครับก็อย่างที่เกริ่นโฉบๆเฉียวๆไปอ่ะนะครับว่าคนกรุงเขาอยากจะเห็นใครเป็นผู้ว่ากทมคนใหม่นะฮะก็โอ้คะแนนค่อนข้างทิ้งห่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนกรุง 56.70% นะฮะอยากให้คุณชัดชาติทำงานต่อไปนะฮะส่วนที่เหลือนะฮะก็ 18.90 เป็นดร.โจนะจากพรรคประชาชนนะครับแล้วก็13.13% อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะคุณมาริการเนี่ยได้ 5.78% นะครับแล้วก็คุณคมสันได้ 3.07% แล้วก็ในส่วนของหม่อมหลวงกรกสิวัตรได้ 1.30% ส่วนคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสกจากพรรคใดนะครับโอ้โหสสเขาพักไหนสกเขาเลือกพักนั้นแหละครับ 40.13% พักประชาชนนะครับ 21.23% เลือกผู้สมัครอิสระนะฮะ 19.46% ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ 7.91% เลือกประชาธิปัตย์นะครับ 7.91% อุคะแนนเท่ากันเลยนะฮะเลือกพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไป 2.89 นะฮะภูมิใจไทยแล้วก็0.47% นะครับก็เลือกพรรคอะไรเศรษฐกิจใหม
2: ่
0: ที่เขาจะลงสนามกทมนี่แหละครับ
2: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างของนิดาโพเนี่ยคือเขาทำการสำรวจวันที่5-6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างดร.โจอย่างที่อาจารย์สุวิชาพูดไปเนี่ยว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าอย่างที่ถ้าเกิดตามข่าวนะคือดร.โจเนี่ยเปิดตัววันที่6อ่ะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามันยังคงมีเปิดรับสมัครจนถึงวันที่1มิถุนายนก็อาจจะยังมีผู้สมัครหน้าใหม่รวมถึงอย่างที่อาจารย์จับตาก็คือตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าว่าจะส่งใครหรือถ้าไม่ส่งใครเนี่ยคะแนนจะเทไปที่คุณติ่งมาริกาอย่างที่อาจารย์ประเมินหรือเปล่าก็ต้องดูเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยดร.เอก็มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มาเป็นอันดับ2แต่ว่าอันดับ2กับอันดับ1อ
0: ่ะครับห่างกันเยอะ
2: โอ้ยอย่างคุณชาชาเนี่ย
0: เป็นล้านอ่ะ
2: คือ
0: ล้านกว่า
2: 50%น่ะคนอื่นนี่คือไม่ถึง 10% เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ารอบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องดูว่าคู่แข่งจะเป็นใครด้วยเหมือนกัน
0: อาทิตย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะคนต่างจังหวัดครับ
2: ครับเนี่ยผมก็เป็นประชากรแฝงด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าบรรยากาศก็คือเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ
2: คือจะรถติดหรือว่าจะเห็นสายฟงไม่เห็นสายไฟเนี่ยเราก็ได้เห็นทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันดีเนี่ยเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย
0: ครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูเรื่องของกทม.ในส่วนที่ยังไม่ได้เล่าบ้างนะฮะก็มีหลากหลายเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อ

0: ของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นาฬิกา43นาทีนะครับกับเข้าสู่ทิศทางข่าวนะครับในช่วงที่2นะครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับดีกว่าผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เขาจะมีการเปิดรับสมัครกัน28นี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: นะฮะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับ28มิถุนายน2569
1: ครับ
2: จนถึงณวันนี้ครับมีใครที่เป็นแคนดิเดตผู้สมัครบ้าง
1: จากใครสังกัดพรรคไหนบ้าง
2: นะฮะเอาอันดับหนึ่งที่คนเขาอยากให้กลับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็สารงานต่อก็คือคุณชัดชาติอันนี้รอคุณชัดชาติประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าจะลงสมัครอีกหรือไม่แต่ว่าอย่างก็ตามเขาเปิดเครือข่ายเวิร์กเวิร์กของเขาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันสังกัดอิสระนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้เดี๋ยวรอคุณชัดชาติประกาศ21พฤษภาคมนี้นะครับอาจที่ประกาศชัดๆแล้วนะครับก็มีพรรคประชาชนส่งดร.โจครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งลาออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาชนครับ
1: ครับ
2: เปิดแคมเปญง่ายๆเลยบายผู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็บอก
1: อีซี่บางกอกกรุงเทพง่ายๆ
2: ถูกต้องฮะแล้วก็เขาขึ้น
1: บิลบอร์ด
2: อ่ะ
1: ครับ
2: กรุงเทพยากไปไหมอ่ะ
1: น
2: ั่นแหละฮะหลากหลายเรื่องนโยบายของเขาและเขาย้ำชัดเลยนะครับจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของเขาไปติดตามเสาไฟฟ้าไปติดตามต้นไม้นะฮะอยู่ริมฟุตบาท
1: ครับ
2: แต่เขาจะมีวิธีของเขาในการหาเสียงแหละครับส่วนผู้สมัครอิสระอีกคนหนึ่งที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณคมสันพันวิชาติกุลอดีตสมาชิกของพรรคไทยก้าวใหม่นะครับลงสังกัดอิสระฮะสโลแกนกรุงเทพต้อง move on นะครับส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแคนดิเดตนะครับของพรรคพลังประชารัฐจะลงอิสระนะฮะเพราะว่าพรรคเขามีมติไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับคนที่เปิดตัวคนแรกเลยนะฮะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็ลงสังกัดอิสระ
1: ครับ
2: ส่วนประชาธิปัตย์รอนู่นเลยฮะวันที่
1: 16
2: ก็อีกไม่กี่วัน
1: วันเสาร์หน้านะฮะ
2: เขาบอกว่าเป็นผู้ชายฮะมีแคบไหมแคบอีกไหม
1: ก็ถ้าเป็นบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน
2: จะแล้วเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เลยหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวก็เป็น
1: แสดงว่าตอนนี้ยัง
2: เดี๋ยวก็เป็น
1: แสดงว่าคนที่เห็นหน้าเห็นตาที่อยู่ในพรรคตอนนี้ไม่ใช่ละ
2: ครับครับเดี๋ยวก็ได้เป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันเปิดตัวประมาณนี้นะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีคุณเต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับส่งตัวแทนสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้ฮะ
1: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ยังมีเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากำหนดการเนี่ยก็ยังเปิดนู่นน่ะวันรับสมัครคือ28ถึง1มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครอิสระต่างๆนานาเนี่ยก็ยังพอเห็นหน้าค่าตากันได้อยู่ก็ต้องดูติดตามไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เรื่องของโพเนี่ยก็คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นทางการอย่างที่เป็นทางการก็มีอยู่ไม่กี่รายอาจารย์ชัชชาติก็ยังไม่พูดไม่เต็มปากสักทีว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ว่านโยบายต่างๆก็มาออกมาละแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่ามันก็ยังมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจแต่ที่เรากังวลกันรวมถึงอย่างที่อาจารย์สุวิชาของนิดาโพเขากังวลกันก็คือเรื่องของคนจะไม่ตื่นเต้นคือจะไม่ตื่นตัวนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าพอหลังจากนี้ก็คงต้องฝากทั้งทางกทม.รวมถึงกกต.เนี่ยให้ช่วยรณรงค์หน่อยเพราะเกิดคนไม่ตื่นตัวคนรู้อยู่แล้วว่าใครลงก็ชนะคนนั้นลงใครลงก็สู้ไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ออกไปเนี่ยมันจะมีผลทันทีแหละ
2: ครับเสียโอกาสเลยนะฮะ4ปีนะครับ
1: ครับ
2: โอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะกรุงเทพมหานครเรามีผู้ว่ามาแล้วทั้งหมดรวมคุณชัดชาตินะ
1: ครับ
2: 17ท่านด้วยกันครับท่านต่อไปเนี่ยจะ
1: ซ้ำคนเดิมไหม
2: ถ้าซ้ำคนเดิมก็เป็น18มั้ย
1: ก็ต้องนับคนที
2: ่
1: 17ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นสมัยที่2ก็จะนับคล้ายๆกับนายกอ่ะ
2: ครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดดูสถิติการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วพี่รองตอนปี65เนี่ยคือผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย2,673,696คนเนี่ยคือคิดเป็นร้อยละ 60.73 เ

0: 3
1: ครับ
0: จาก2ล้าน6เนี่ยคุณชัดชาติกินไปได้ไปเนี่ยล้าน3ก็คือประมาณตีไปประมาณ 51-52%
1: ก็ล้านกลมๆเนี่ย
0: ครับ
1: ชนะไปเป็นล้านอ่ะ
0: ใช่
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหชนะเบอร์2เบอร์3ด้วย
0: ใช่ไม่ถึงกันนะเพราะอย่างที่บอกอย่างคุณดร.เออาจารย์สุทัชวีเนี่ยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันดับ2เนี่ยอยู่ที่2,000,000 2,500,000 คิดเป็นระดับ 9.52
1: ก็

0: ไม่มีแผลไงเพราะฉะนั้นจะไปเปิดแผลตรงไหนไม่ได้แต่ทำงานมา4ปีอาจจะเห็นแผลเยอะก็ได้นะลองเลิกเสื้อดู
1: ครับ
0: ก็คงจะไปจี้จุดไอ้ตรงนี้ยังไม่เห็นทำเลยเนี่ยสายไฟยังระยงระยางรถยังติดในกทมอยู
1: ่
0: ฝนตกทีไรน้ำยังท่วมทุกทีเห็นผู้ว่าเดินลุยน้ำอ้าวทำไมอุโมงยงอุโมงยักษ์ทำไม่ได้เหรอไอ
1: ้
0: ไปแจ็คกิ้งอะไรเงี้ยทำไม่ได้เหรอ
1: ครับ
0: ทำไมยังน้ำท่วมอยู่กท
1: มแต่ไอ้เรื่องผลงานที่ผ่านมาที่เรื่องบอกว่างบประมาณเหลือเกินกว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ออกมาในช่วงท้ายๆนี่พอดีนะ
0: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์เลยว่าผลงานก็ทำให้งบประมาณของกท
1: ม.
0: เนี่ยเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 5,000 กว่าล้านบาทเอาแต่พอไปดูย้อนหลังผู้ว่าท่านอื่นๆบางที
1: ก็มีเหมือนกัน
0: เก็บได้ตั้ง 8,000 9,000 ล้านก็
1: ม
0: ีแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ไปหรือเปล่า
1: ครับก็คงต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็มีแผลเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเกิดคู่แข่งเขาสำคัญอย่างที่ผลโพลอย่างที่บอกว่าการเมืองภาพใหญ่เนี่ยคือถ้าพูดถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยการเมืองภาพใหญ่มีผลแน่นอนแม้ว่าสสพื้นที่ไหนสสเยอะพื้นที่นั้นแหละท้องถิ่นก็ต้องเป็นของพรรคนั้นนั่นแหละแต่ว่ากทม.จะไม่เหมือนพื้นที่อื่นแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอย่างเราเห็นในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาเปิดตัวดร.โจมาเนี่ยก็หลายๆนโยบายที่บอกมาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะลอยยังแตะต้องไม่ค่อยได
0: ้ก็ที่ผมถามอาจารย์สุวิชาไปไงนะฮะคนกทม.เนี่ยอิงกระแส
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้ถามว่าอิงกระสุนหรือไม
1: ่
0: นะฮะหรือว่าแบบเลือกแบบพุ่งเป้าไปเลยหรือว่าอิงกระแสเนี่ยนะอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าดูที่นโยบายดูที่ตัวบุคคลดูที่ผลงานคำความรู้จักกับคนกรุงเทพไหมเพราะว่าอย่างอาจารย์ชัดชาติเขาเปิดตัวมาเป็นปีใช่ไหมว่ามุ่งมั่นที่จะลงท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครไม่เหมือนต่างจังหวัดไงต่างจังหวัดเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินเลยกระแสหรือกระสุนนะถ้าออกไปใช้สิทธิ์น้อยแพ้กระสุนนะกระแสมาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่นอนหลับทับสิทธิ์กระสุนมา
1: ครับ
0: หวานลงไปนิดเดียวเขาก็ได้สสแล้วนะคร
1: ับ แต่ว่าก็คงต้องดูเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวในกทม.ในหลายๆนโยบายของอย่างอาจารย์ชาชาติเนี่ยก็จะมีปัญหาถูกสกัดในส่วนของสภากทม.ด้วยเหมือนกัน
0: โอ้โหของงบประมาณทำอะไรเนี่ย
1: เราจะเห็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยพื้นที่ของอาจารย์ชาชาติอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่มีการถกเถียงในสภากทม.เนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่คงต้องมีการพูดถึงกันแล้วก็ต้องมีการเตรียมทีมเหมือนกันนะ
0: จ๊
1: ะชาชาติน
0: ี่คือจุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าเพราะไม่มีกลุ่มสกเป็นของตัวเองนะครับพอไม่มีสกสังกัดของตัวเองเนี่ยก็ทำให้เสนอนโยบายอะไรแสนดีขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะถูกตีกลับ
1: นั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าถ้าเกิดน่ะก็คงเห็นแล้วล่ะว่าปัญหามันคืออะไ
0: ร
1: แล้วในส่วนของที่ผ่านมาถ้าเกิดเราพูดถึงรอบที่ผ่านมาเนี่ยสกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มกับสีแดงถ้าส่วนใหญ่แล้วรอบเนี้ยดูเหมือนกับทางสี
0: ฟ้า
1: สีฟ้าก็มาอีก
0: ด้วย
1: ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดอาจารย์ชาติชาติที่เท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์อาจารย์ชาติชาติบอกว่าก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะสนับสนุนสกท่านใดเป็นพิเศษก็จะดูเป็นรายๆไปถ้าเกิดใครทำงานได้ดีก็จะหนุนเป็นรายๆไป
0: ผู้สมัครบางรายเนี่ยขอเอารูปคุณชาติชาติไปติดในป้ายหาเสียงด้วย
1: ครับนั่นแหละแต่อาจารย์ชาติก็ยังไม่ได้พูดเต็มปากนะครับว่าจะสนับสนุนรายใดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าแม้ว่าตัวอาจารย์จะอาจจะถ้าตามโพที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบเบอร์มาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสกยังเป็นทีมนี้หรือว่าอาจจะมีแบ่งกันมากกว่านี้เนี่ยการทำงานก็อาจจะยากมากขึ้นในสมัยที่สองถ้าเกิดอาจจะได้กลับมาใหม่อ
0: ันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเกิดเราก็มาจากพรรคการเมืองทั้งตัวผู้ว่าเองฝ่ายบริหารกับทางฝ่ายนิติบัญญัติคือสกเนี่ยนะอาจจะทำงานสอดคล้องเข้าขาแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ทางเดียวกันทำให้นโยบายต่างๆมันก้าวหน้าเร็วกว่านี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของพรรคการเมืองเหมือนกันนะถ้าเกิดจะส่งผู้สมัครครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดหรือว่าทำให้มันขยายความมากกว่านี้มันก็เป็นคะแนนของเขาได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาในการแถลงนโยบายของพรรคประชาชนยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
0: ้นี่เข้าไปดูในสื่อของมติชนเนี่ยเขาสรุปมาว่าคุณทันยุคไหนใน17ผู้ว่ากทม.โอ้โหท่านแรกนะฮะคุณชำนาญยุวบูรณ์ครับเมื่อ1มกราคมปี16จนถึง22ตุลาคม16ฮะ
1: ครับ
0: นี่คนแรกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยนะฮะท่านที่2ครับคุณอัจฉริยะวิสูตรโยธาภิบาลฮะ มื่อ1พฤศจิกายน16ถึง4มิถุนายน17อันนี้เป็นปีเดียวนะครับท่านที่

0: 3คุณสิริสันตบุตร5มิถุนายน17ถึง13มีนาคม18ท่านที่4คุณสายหุตะเจริญ29พฤษภาคม18ถึง9สิงหาคม18โอ้นี่อยู่ไม่กี่เดือนเองนะครับ
1: mm-hmm.
0: ท่านที่5ฮะธรรมนูญเทียนเงินจากพรรคประชาธิปัตย์10สิงหาคม18ถึง29เมษายน20ฮะอยู่2ปีกว่าๆนะครับท่านที่6คุณชลอธรรมสิริ29เมษายน20ถึง14พฤษภาคม22
1: mm-hmm.
0: ท่านที่7คุณชาววัดสุลาภา4กรกฎาคม22จนถึง16เมษายน24ท่านที่8พลรวยเอกเทียมมรกาโนมระมักกลานนท์นะฮะ28เมษายน24ถึง1พฤศจิกายน27
1: ครับ
0: อาสาเมฆสวรรค์ท่านที่9ครับ6พฤศจิกายน27ถึง13พฤศจิกายน28นี่ผมมาทันพลตรีจำลอง โอ้เข้ามา
1: วุ่นวายนะตอนนั้น
0: เรียนกรุงเทพพอดี นะฮะพลตรีจำลองกลุ่มรวมพลังนะฮะ14พฤศจิกายน28ถึง14พฤศจิกายน32ท่านเป็น2สมัยนะ
1: อ
0: ีกสมัยหนึ่งก็คือ17มกราคม33ถึง22มกราคม35ท่านที่11ร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาผู้สมัครอิสระนะครับ19เมษายน35ถึง18เมษายน39ท่านที่12ดร.พิจิตรรัตตกุลกลุ่มมดงานครับอันนี้ดังนะดร.พิจิตรเนี่ยฮะ3มิถุนายน39ถึง22กรกฎาคม43คุณสมัครสุนทรเวชครับจากพรรคประชากรไทย23กรกฎาคม43ถึง28สิงหาคม47ครับ
1: ครับ
0: คุณอภิรักษ์โกษะโยธินจากประชาธิปัตย์นะฮะ29สิงหาคม47ถึง28สิงหาคม51และคุณอภิรักษ์ได้อีกสมัยหนึ่งนะฮะ5ตุลาคม51ถึง19พฤศจิกายน51ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นท่านที่15ครับจากประชาธิปัตย์นะฮะ14มกราคม52ถึง9มกราคม56แล้วก็อีกสมัยหนึ่งที่หม่อมสุขุมพันธุ์ได้นะครับก็คือ29มีนาคม56ถึง18ตุลาคม59แล้วก็ยุคของลุงตู่
1: ครับ
0: ผู้ว่าชื่ออัศวินขวัญเมืองครับ
1: ครับ
0: ปี59จนถึงปี65
1: อ
0: ายุครบสมัยเกินมาด้วยนี่นะฮะ
1: ครับ
0: ท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ประชาธิปัตย์โอ้โหในสนามกทมเนี่ยได้ผู้ว่ามา3ท่านนะฮะหลายสมัยเลยคร
1: ับ ใช่แต่ว่าในยุคหนึ่งก็ในกทมก็สีฟ้าในยุคนั้นไงและหลังจากนั้นก็จนถึงปัจจุบันก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วในส่วนของสีฟ้า
0: สลับกันฮะมีพลังธรร
1: ม
0: ที่ครองเสียงในกทม.มียุคของประชาธิปัตย์ที่ครองเสียงมายาวนานสำหรับสนามกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปแพ้เรื่องของพรรคไทยรักไทยอะไรประมาณนั้นพลังประชาชนเนี่ยนะฮะในสนามกทม.แล้วก็เปลี่ยนยุคไป
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้แล้วว่าต่อไปจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดูตามรายชื่อของรายนามของผู้ว่ากทม.เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2วาระ2วาระมาจะมีไม่กี่ท่านนะคุณอภิรักษ์คุณสุขุมพันธ์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบนิ่งสงบเงียบไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในตอนนี้คือพอยุคที่มีคุณอัศวินก็มาจากการแต่งตั้งของในยุคของลุงตู
0: ่
1: ตอนนี้พออาจารย์ชาติชาติมาในยุคที่มีการเลือกตั้งรอบแรกแหละแต่ว่ารอบที่2เนี่ยจะได้อีกหรือเปล่าก็คงต้องรอดูในอีกเดือนหนึ่งนะก็จะรู้กันแล้วว่าจะมาอีกหรือเปล่ารอบที่2
0: ก็อยากจะเห็นให้มาสมัครกันเยอะๆอ่ะ
1: ครับ
0: จะได้มีตัวเลือกให้กับคนกทม.แล้วก็นโยบายดีๆที่หลายคนอาจจะแหมถ้าคนเดิมความคิดอยู่เท่านี้กรอบเท่านี
1: ้
0: อยากใช้มีคนใหม่ๆมาบอกกรุงเทพมันต้องไปที่ไกลกว่านี
1: ้
0: อยากจะไปทางไหนฮะสำหรับคนกรุงเทพมหานครจะขยายเมืองยังไงจะทำอย่างไรฮะให้ปัญหาคนกทม.หายลงไปลองพิมพ์มาสิฮะค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังคนกทม.ครับปัญหาในกทม.ยังมีอะไรที่อยากจะให้ผู้ว่าแก
1: ้
0: และที่ผ่านมามันมีอะไรที่แก้ไม่ได้บ้าง
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราทุกฝ่ายก็คือกังวลพอตัวละครที่ออกมาตอนนี้อาจจะทำให้คนไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าในยังบอกว่ามันยังมีช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณเนี่ยครึ่งเดือนก่อนที่จะมีตัวผู้เล่นมาหน้าใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่านโยบายใหม่ๆที่จะออกมาหลังจากนี้จะเป็นอะไรบ้างไหมว่าคือเราอาจจะมองว่าวิเคราะห์ว่าตัวที่ออกมาตอนนี้อาจจะยังไม่หวือหวาหรืออาจจะยังไม่สามารถที่จะสู้กับผู้ว่าคนปัจจุบันได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละว่าถ้าเกิดนโยบายที่มันหวือหวาแล้วมันช่วยให้สร้างบรรยากาศที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้มันก็ทำให้คนอยากจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ชัดชาติมารอบแรกเนี่ยก็เพราะว่าคนตื่นเต้นอาจารย์ชัดชาติไม่มีแผนมาก่อนเป็นหน้าใหม่แม้ว่าจะมีหน้าซ้ำจากภาพการเมืองภาพใหญ่มาแต่ว่าพอมาลงท้องถิ่นเนี่ยคนก็
0: ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสลับ

0: ภาพนั้นได้อะ
1: ใช่ก็นั่นแหละก็คงต้องรอดูว่าจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาอีกไหมตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่า
0: คุณพิชัยชาญบอกว่าบกกต.หรือองค์กรอิสระต่างจังหวัดก็อยากเลือกผู้ว่าเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ลากตั้งเหมือนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เองก็ทำประชามติสิก็อยากจะเลือกตั้งเหมือนกันก็นายกเมืองพัทยาก
1: ็
0: กำลังจะเลือกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกันสำหรับจังหวัดใหญ่ๆฮะจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: มีคุณซันต้าฟังจากลำปางฝนตกติดต่อกันได้3วันแล้ว
1: เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: โอ้น้ำเข้าเหนือเขื่อนดีเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณทัชชัยบอกว่ารอลุ้นประชาธิปัตย์ส่งตัวเด็ดครับ16พฤษภาคมนี้นะฮะ
1: เป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชาย
1: ยืนยังไม่สังกัดพรรค
0: ใช่ครับเดี๋ยวพอเป็นผู้สมัครเสร็จเดี๋ยวจะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เลยนะฮะแล้วก็มีคุณอิสระชนถามมาบอกเขาได้แน่ๆจริงเหรอ
1: นี่อันนี้เป็นผลโพลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเท่าที่ดูตอนนี้ไงผู้เล่นที่อยู่ในสนามตอนนี้ที่ประกาศรายชื่อออกมา
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณธนการนะฮะคุณสุภัชชัยแล้วก็คุณเอื้อมพรสวัสดีมานะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับคุณเสือนอนไม่หลับให้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับ แล้วก็คุณปัญจนาปานิเสนนะฮะติดตามค่าขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณทศยะสวัสดีเรามาแล้วนะครับ
1: คุ
0: ณสัตย์ศรีมาทักทายมาแล้วนะฮะค
1: ุ
0: ณสังกรินแล้วก็คุณไพศาลนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะครับไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะสำหรับหน้าเรือนจำคลองเปรม
1: ใช่
0: ครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะนับถอยหลังนี้ไม่สิบกว่าชั่วโมงเองนะครับคืนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะนอนหลับหรือเปล่า
1: ไม่รู้ใครจะตื่นเต้นกว่ากัน
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการด้วยให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะพักกันคู่เดียวครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาที

0: ครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ก็เดี๋ยวทักทายคุณทศิยะด้วยนะฮะเมื่อเช้านี้ตี 4:00 ตี 5:00 ได้ฟังรายการสุนทรศรหมุนจัดนะครับก็มีหนังสือเรื่องใหม่มาอ่านยามเช้านะครับ
0: ครับ
1: ก็คุณทศิยะก็โอ้โหอธิบายมายาวเหยียดเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับหนังสือเรื่องใหม่ติดตามได้นะฮะรายการสุนทรนะครับมีทุกวัน4:00 น.ถึง5:00 น.กับผู้จัดหลากหลายฮะครบทั้ง7 วันเลย
0: ครับทาง LINE Official ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับอย่างคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะครับทักทายเรานะครับคุณสุประชัยที่ดิน1689ก็สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีคุณชานะครับที่สะท้อนปัญหาของกทม.มาเหมือนกันที
1: ่
0: บางคนบอกว่าคนเร่ร่อนนอนริมถนนราชดำเนินกลางเมืองหลวงเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกอันนึงที่คนต้องคลีบแค่เหมือนกัน
1: คือมันสะท้อนทางภาพใหญ่นะฮะคือการเมืองระดับชาติที่คุณต้องสร้างโอกาสสร้างงานนะฮะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครเองนะฮะในฐานะท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกวันพุธหรือวันอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยนะใต้สะพานพระราม8นะครับแล้วก็แถวๆก่อนจะถึงแบงค์ชาติถนนวิสุทธิกษัตริย์แถวตรงนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของกทม.นะฮะ1แจกอาหารตัดผมบริการตรวจสุขภาพนะครับแล้วเขามีโครงการจ้างหวานค่านะฮะไปร่วมกับองค์กรเอกชนจ้างวันค่าคืออะไรฮะจ้างวันสิให้ฉันไปทำงานรายวันก็ได
0: ้
1: เอาเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยวันละ300-400เนี่ยนะฮะตัดหญ้าเก็บขยะดูแลอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเอาคนที่คำว่าคนไร้บ้านเนี่ยฮะไม่ใช่คนมีปัญหาอย่างเดียวนะแต่บางทีเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขออกมาอยู่ข้างนอกแล้วปรากฏว่าติดใจกลายเป็นคนที่ไม่อยากกลับบ้านแต่เขาก็ยังอยากจะมีงานมีการทำถ้าเป็นผู้ว่างงานก็ต้องไปให้โอกาสเขา
0: เพราะหลายคนก็มีความสามารถอยู
1: ่มูลที่กระจกเงาเองกับทางกทม.เขาก็จับไม้จับปืนกันอยู่นะครับแล้วก็มีแรงจูงใจด้วยนะถ้าเกิดว่าทำงานแล้วเนี่ยจะมีห้องพักราคาพิเศษครึ่งๆนะฮะหันครึ่งนะฮะพักรัดอ้อยครึ่งนึงแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านอ้ออีกครึ่งนึงเพื่อจะได้มีความภาคภูมิใจให้กลับเข้าไปอยู่นะฮะมีที่พักอาศัยหลับนอนแล้วก็มีอาชีพการงานทำไม่เป็นผู้ว่างงานและออกมาอยู่เป็นผู้เร่ร่อนอย่างเงี้ยกทม.เขาเดินหน้าทำอยู่ครับ
0: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยคนเร่ร่อนไม่ใช่คนที่มีปัญหาอย่างเดียวมีหลายอย่างว่ามันก็ต้องแก้ไปตามระบบ
1: ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยทำไม่ได้เคยไปสอบถามอยู่ป้ายรถเมล์ที่ห้างสรรพสินค้าดังย่านบางกะปิ อยู่ทุกวันนะฮะถามว่า8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเขามีงานทำนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายกับงานที่เขาทำเนี่ยมันสูงมากไม่เพียงพอที่จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเช่าหอพักหลับอาศัยหลับนอนนะฮะงั้นขอพักผ่อนอยู่ป้ายรถเมล์แล้วกันพรุ่งนี้8 โมงเช้าผมจะไปทำงาน5 โมงเย็นกลับมาซื้อข้าวแกงแถวๆนั้นทานแล้วก็มานอนพักค้างอยู่ที่ป้ายรถเมล
0: ์
1: กลายเป็นคนไร้บ้านไปเลยครับแต่มีการมีงานทำครับ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเนี่ยก็ต้องแต่ละคนแต่ละ
1: ปัญหาที่หลากหลาย
0: ใช่เพราะฉะนั้นกทม.ฝ่ายเดียวเนี่ยทำไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเอกชนอาศัยการเมืองภาพใหญ่เข้ามาร่วมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีทั้งพรรคการเมืองที่เขามีการเมืองภาพใหญ่อยู่นะถ้าเกิดมาร่วมกันก็อาจจะทำให้ขับสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นรูปธรรมมากข
1: ึ้นเราถึงถามไงว่าหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยทั้งภาพใหญ่การเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นอย่างกทม.หลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะว่ายังมีคนที่เขารอการช่วยเหลือแล้วก็รอโอกาสจากบรรดาภาครัฐเหล่านี้อยู่คร
0: ับ
1: มาที่เรื่องของคนเสื้อแดงบ้างนะจริงๆเข้ามาก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะแต่ว่ามาคึกคักช่วงบ่ายๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เพราะว่าอย่างที่ดูตามข่าวเนี่ยอย่างเมื่อตอน4 โมงเย็นเนี่ยตอน16 นาฬิกาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือคนเสื้อแดงเขาปักหลักกันอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นประจำอยู่แล้วมันจะมีถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวบางเขนตรงแถวหน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยเราก็จะมีตั้งเวทีตรงนั้นนะตลอดเลยมีการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างช่วงอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่เขาปักหมุดหมายมาแล้ว
1: นอนพร้อมกับคนในเรือนจำกินข้าวกินพร้อมกันคือกิน

0: เป็นเพื่อนคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณอยู่ข้างในคนเสื้อแดงนั่งอยู่ข้างนอกประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูอย่างที่บอกว่าอย่างมันก็จะมีอย่างวันนี้คือไปเจอทางด้านของคุณก่อแก้วที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็วันนี้เองก็บอกว่าได้มีการนำเหมือนลอตเตอรี่มาเอามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนเสื้อแดง
0: จริงๆเนี่ยเขาแจกทุกวันนะกรณีที่มีผู้ไปเยี่ยมคุณทักษิณแล้วก็คนเสื้อแดงก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะแกนนำเขาจะวันละกี่ใบนี่นะฮะที่จะตอนแรกให้เป็นคู
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฉีกรางวัลนี้เผื่อแผ่จะได้หลายๆคนแต่วันนี้คุณก่อแก้วมาแจกตั้ง700 ใบอ่ะไม่เหลือเลยหมดเลยครับ
1: ครับเพราะคนเยอะกว่านั้น
0: คนที่มาเนี่ยมากกว่านี
1: ้ใช่ก็คงต้องดูเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดดูตามภาพนะใครถ้าเกิดผ่านไปตรงจุดนั้นเนี่ยแท้อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะรวมตัวกันอยู่ประมาณกลุ่มเล็กๆกันอยู่ประมาณบริเวณหน้าประตูเลยอะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูตามภาพเนี่ยเลนซ้ายสุดตรงถนนตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถใช้การได้แล้วนะ
0: ก็พรุ่งนี้ทางบช.น.เนี่ยนะฮะเขาประชาสัมพันธ์เลยถ้าเกิดไม่มีธุระปักปังโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าทางเรือนจำเขาก็ประกาศแล้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าญาติต้องการจะไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในเรือนจำเขายังเปิดเยี่ยมญาติตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะรถติดขัดสักนิดหน่อย
1: ก็ต้องเผื่อเวลาเพราะว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยคืออันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยบันยังมาในช่วงค่ำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือณเวลาเนี้ยก็ยังมีพี่น้องเสื้อแดงจากหลายๆพื้นที่ก็ทยอยเข้ามาสมทบอย่างเรื่อยๆ
0: เขานับนิ้วกันแล้วฮะวันก่อนหน้านี้เขาบอกมีประมาณร่วมๆเกือบ 3,000 คนแค่เฉพาะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ
1: ครับ
0: แล้วก็จังหวัดปริมณฑลตรงนี้นะยังไม่รวมมาจากเหนือมาจากอีสานอีกนะ อาจจะมากกว่านี้ก็ได้ครับ
1: ครับแต่ไม่รู้ว่าคือพอเขามาทำกิจกรรมตรงนี้จะมาแค่มาถึงแล้วโบกมือคุณทักษิณออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องติดตามดูกันเพราะอันนึงเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้นอกจากกิจกรรมหน้าเรือนจำแล้วเขาจะมีอะไรอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่เราจะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของทิศทางในทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงเนี่ยได้รับการพักโทษและออกมาอยู่นอกเรือนจำแล้วเนี่ย
0: ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการพักโทษครั้งนี้เขาไปยื่นกระทรวงยุติธรรมเลยนะค้านสุดตัวแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าออกมาเนี่ยนะฮะกลัวประเทศไทยจะมีนายก2คนผู้สื่อข่าวก็คำถามนี้ไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณอนุทินบอกว่ากรุงเทพแคบเดี๋ยวคงมีโอกาสที่เจอท่านทักษิณยังน้อมเคารพรักเหมือนเดิมในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชานะยังคงนับถือเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแล้วก็ผู้ที่แหมถ้าเป็นคู่แข่งทางการเมืองนะฮะจากหลากหลายพรรคการเมืองเขาก็อยากจะเรียกร้องให้คุณทักษิณวางมือได้แล้วนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เราติดลมมา20 กว่าปี
1: ครับแต่ลูกสาวเขาก็บอกนะนี่ว่าจะวางมือนี่พี่รงคุณลุงอิงเขาก็พูดเองแล้วว่าคุณพ่อเขาจะวางมือ
0: ตัดสิน
1: ใจ
0: ไม่ได
1: ้ก็พูดเองก็จะวางมือกลับมาเลี้ยงหลาน
0: เดี๋ยวคุยกับนักวิชาการเลยนะครับมุมมองของนักวิชาการสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับวางใจได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณทักษิณจะยอมวางมือทางการเมือง
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: คุยกับนักวิชาการเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ครับ
0: ให้อาจารย์มาวิเคราะห์ฟังหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้หลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการบ้านการเมืองไทยจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับจะเหมือนเดิมไหมนะฮะหรือในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเพราะหลายคนบอกว่า กรณี

0: ของพรรคเพื่อไทยขาดคุณทักษิณไม่ได้นะฮะ
1: ก็ต้องดูเพราะว่า
0: ขาดตระกูลชินวัตรไม่ได้พรรคแตกทันทีอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พอไม่รู้หรอกว่าจะยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะอาจารย
0: ์
1: อาจารย์พิจารณาว่าคือไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณจะวางมือเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคงมีบารมีแม้ว่าจะตัวจะไปอยู่ต่างประเทศตัวจะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองทั้งนั้นเลย
0: ก็ต้องยอมรับฮะคุณทักษิณเนี่ยคือศูนย์กลางอำนาจของพรรคเพื่อไทยนะครับและอย่าลืมนะฮะหนึ่งลูกสาวยังมีคดีความคุณทักษิณก็ยังมีคดีติดตัวนะฮะมีอะไรบ้างอะครับคดี112อัยการกำลังจะยื่นอุทธรณ
1: ์
0: คดีเรื่องของภาษีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีเนี่ยนะฮะพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยนะครับแล้วยังมีอะไรอีกฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับถ้าจะวางมือถอยไปอยู่เบื้องหลังอำนาจบทบาทลดลงไปน้องสาวจะได้กลับบ้านไหมครับ
1: นั่นนะ
0: ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นด้วยหรือเปล่าที่จะเป็นส่วนสำคัญที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะต้องเดินหน้าต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราเคยเป็นประเด็นว่าถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขอันนึงในการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในยุคที่ผ่านๆมาด้วยเหมือนกันและเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องไทยยังไม่สำเร็จแล้วมันจะมีข่าวมาตลอดว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือนนั้นเดือนนี้มันจะมีข่าวปล่อยมาเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็ยังคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่ว่าในส่วนของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้โชว์แน่นอนออกมาแน่นอนจากเรือนจำตอน 8:00 นเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
0: ไทม์ไลน์นี่นะฮะพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่ 7:00 น 7:00 นเนี่ยคุณทักษิณก็จะไปทำเรื่องของเอกสารอยู่ภายในเรือนจำนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณทักษิณนะครับจะไปถึงเรือนจำคลองเปรมประมาณสัก 7:30 นนะฮะแล้วก็ 7:50 นเนี่ยนะฮะคุณทักษิณจะออกมาจากเรือนจำนะฮะเดินออกมาจากเรือนจำ 8:00 นนะครับคุณทักษิณพร้อมครอบครัวจะเคารพธงชาติหน้าประตูเรือนจำแล้วก็ทักทายมวลชนแกนนำที่ปักหลักพักค้างตั้งแต่คืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมวลชนที่คอยให้กำลังใจ
1: ครับ
0: ก็อยู่ตรงหน้าเรือนจำประมาณสัก5นาทีนะครับ8นาฬิกา5นาทีเนี่ยคุณทักษิณจะขึ้นรถออกจากเรือนจำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยทางกรมคุมประพฤติจะเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่กำไร EM นะครับเพราะว่าทางอนุกรรมการของเรือนจำนะ
1: ครับ
0: เขามีมตินะครับว่าต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายน2569
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามการใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าเนี่ยมีอนุโลมให้ถอดได้กรณีหนึ่งจะไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพแล้วมันจะไปมีผลเรื่องของอันนี้ฮะเรื่องของการสแกนเข้าเครื่องอะไรต่างๆที่มันมีแม่ลงแม่เหล็กเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะอาจจะต้องขออนุญาตถอดได้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถอดไปเลยนี่นะฮะอาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับ
1: ย
0: อดใส่แล้วมันมีปัญหาสุขภาพนะครับมีใบรับรองแพทย์มาแล้วก็ไปยื่นทางกรมคุมประพฤติ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์เป็นขั้นตอนครับ
1: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่ามี2ทางครับหลายคนเรียกร้องว่าคุณทักษิณพรุ่งนี้ได้รับการพักโทษแล้วพอเถอะกลับไปเลี้ยงหลานกับอีกฝ่ายหนึ่งยังคงไม่เชื่อฮะว่าคุณทักษิณจะพักจากแวดวงการเมืองอาจจะต้องเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปเพราะมันยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่คุณทักษิณเข้าเป็นศูนย์กลางของพรรคเพื่อไทยครับอาจารย์ฮะในมุมมองของอาจารย์อาจารย์เห็นว่ายังไงล่ะครับ
2: คือการเข้ามามีบทบาทการเมืองโดยตรงคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
2: ก็คุณทักษิณก็คงไม่ต้องการจะมีตำแหน่งอะไรในทางการเมืองแล้วล่ะนะครับ
0: ครับ
2: แต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นคุณทักษิณเนี่ยถึงยังไงก็ตามนะครับก็คงต้องมีคนไปแวะเวียนนะครับไปหาที่บ้านไปขอคำแนะนำปรึกษานะครับหรือว่าช่วยวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าในช่วงต้นเนี่ยคุณทักษิณเองคงยังไม่ปรากฏตัวนะครับในที่สาธารณะเช่นในเวทีเสวนานะครับหรือในงานประชุมอะไรก็คงยังไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะยังไงก็คงต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยจนครบแล้วเวลา

0: า1ปีนะครับซึ่งนั้นก็จะไปเดือนกันยายนนั่นแหละครับนะและขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณทักษิณเองด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะว่าจะเดินหน้าทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงครับที่ว่าคุณทักษิณและครอบครัวก็อาจจะอยากให้วางมือทางการเมืองนะครับวันนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยการเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะครับผู้ก่อตั้งพรรคในสมัยไทยรักไทยเนี่ยยังไงก็คงต้องมีคนแวะเวียนไปพูดคุยอยู่แล้วแน่นอนนะครับ
1: คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดยอมถอยยอมวางมือเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือวันนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยยังไงก็ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนนะยุทธศาสตร์โครงสร้างของพรรคอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะใช้การเมืองแบบเดิมที่เป็นเรื่องการชูคุณทักษิณนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นประเด็นในการที่จะหาเสียงนะครับหรือคะแนนนิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเก่าเพราะบริบทการเมืองมันก็เปลี่ยนนะครับนะพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคเจนเก่าเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาจจะทำให้ฐานเสียงผู้สนับสนุนนั้นอาจจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงการที่อยากจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าสุดท้ายผลการเลือกตั้งเมื่อปี2569เนี่ยก็ได้ชี้ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยความเป็นพรรคเก่าเก่าพอมีแม่เหล็กทางการเมืองมาเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้ระดับหนึ่งประชาธิปัตย์ก็ได้มา21ที่นั่งก็น้อยลงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะครับ แล้วก็ใน21ที่นั่งนั้นเนี่ย11ที่นั่งมาจากส.ส.บัญชีรายชื
1: ่อ
0: นะซึ่งก็หมายว่าคนให้การตอบรับที่ตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมากกว่าตัวส.ส.เขตนะก็เช่นเดียวกันกับเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยก็ถึงเวลาต้องปรับตัวเหมือนกันครับนะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างพรรคต่องถ่ายให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อน่าจะเป็นภารกิจของคุณทักษิณที่เข้ามาเพื่อจะต่องถ่ายตรงนี้นะครับหรือว่าส่งไม้ต่อเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะฮะแต่ว่าในแง่ของการจะเข้ามาโดยตรงเนี่ยเชื่อว่าคงมีโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรือนจำอ่ะครับอาจารย์หนึ่งปีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กวาดนายกอบจมาเกือบ10จังหวัดเลยนะครับอาจารย์ฮะ
0: ใช่ใช่ครับคืออย่างมากก็คงอยู่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงอะไรแบบเดิมนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าคงไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคราวนี้การกวาดอบจตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยด้วยนะครับจากต
1: ั
0: วคุณทักษิณก็มีส่วนจากการที่พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยอยู่ในฐานะของแกนนำรัฐบาลนั้นนะครับก็แน่นอนว่าก็มีการดึงดูดคะแนนเสียงเนี่ยจากผู้คนเนี่ยได้มากกว่าอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นบทบาทคุณทักษิณในลักษณะแบบเดิมนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นถ้าจะมีนะครับแต่ว่าก็เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าอาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะคร
1: ับ แล้วบทบาทของดร.เชนล่ะฮะ
0: ครับ
1: กับพรรคเพื่อไทยถ้าไปเทียบเทียบกับคุณทักษิณเนี่ยครับ
0: ครับบทบาทดร.เชนก็อย่าลืมว่าดร.เชนเพิ่งเข้ามาการเมืองนะครับ ในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเคยเป็นส.ส.แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะไปนะครับก็ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่อะไรอย่างจริงจังนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังต้องใช้เวลาในการฟูมฟักนะครับอยู่พอสมควรแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็วางยุทธศาสตร์ที่ไม่ให้นกเปอร์เชนนั้นเนี่ยได้อยู่ในตำแหน่งที่มันมีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับหรือว่ากรรมการบริหารพรรคต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูแลกระทรวงที่มันเป็นในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้เป็นกระทรวงที่อาจจะต้องเดินหน้าชนหรืออะไรต่างๆกับผู้คนมากนักนะเพราะตรงนี้ก็แน่นอนนั่นคือการวางยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูพรรคที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่าครับ
1: คือประเด็นเรื่องของคปท.ฮะวันก่อนที่เขาไปยื่นค้างเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยมีคำหนึ่งที่หลุดออกมาก็คือกลัวเหลือเกินเพราะเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะมีนายก2คนอาจารย์มองยังไงครับ
0: เขาคงไม่ง่ายงั้นครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เป็นรัฐบาลของพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยนะครับชุดนี้เป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วเนี่ยเดียวกันเนี่ยคปท.เขาก็คงมีฝันร้ายนะครับมาจากยุคสมัยพันธมิตรนะครับ
1: คร
0: ับ นะเพราะคปท.หลายคนก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวในนามพันธมิตรมาในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิด

0: ขึ้นนะครับจากการสร้างความขัดแย้งนะครับในสังคมไทยเนี่ยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก20ปีที่แล้วนะในตอนนั้นเนี่ยก็คือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกนะที่กลุ่มพันธมิตรเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการขับไล่คุณทักษิณการต่อต้านระบอบทักษิณนะฮะแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารปี2549นะครับดังนั้นมาเนี่ยบรรดาวัฒกรรมเกลียดชังต่างๆนะครับหรือการสร้างมายาคติอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนมาจากการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มพันธมิตรและการรัฐประหารปี2549เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละครับคปท.หลายท่านอย่างที่บอกว่าก็เคยอยู่ในพันธมิตรมาก่อนครับเพราะนั้นเขาก็คงยังคง อยู่ในวังวนตรงนี้อยู่นะครับแม้ว่าวันนี้การเมืองมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับสิ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์ก็คือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยถ้ายังสามารถจะเป็นผู้นำที่ดึงคะแนนเสียงได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ต้องเกิน100ที่นั่งนะครับและยิ่งคุณทักษิณต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยยิ่งเป็นเหตุที่จะต้องเรียกคะแนนนิยมได้มากกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่วันนี้เราก็เห็นว่าเพื่อไทยก็ไม่ถึง100ที่นั่งแล้วครับผมว่าการเมืองบริบทมันเปลี่ยนละนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ควรอยู่ในวังวนเก่าๆนะทางการเมืองนะครับ
1: ครับคือชื่อนะฮะแบรนด์นะครับ
0: ครับ
1: คุณทักษิณเนี่ยมันค่อยๆสิ้นมนต์ขลังไปตามกาลเวลาแล้วครับอาจารย์ฮะจำเป็นที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่ในส่งพรรคเพื่อไทยชูคนรุ่นใหม่ออกมานำพรรคอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ฮะ
0: ผมคิดว่าไม่เฉพาะคุณทักษิณนะครับก็เป็นธรรมชาติทางการเมืองทุกพรรคทุกคนทุกผู้นำทางการเมืองนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามสัจธรรมของโลกอยู่แล้วนะครับในการที่จะต้องมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาขึ้นลูกเก่าค่อยๆลดลงไปขึ้นลูกใหม่ก็เข้ามาแทนนะก็เป็นเรื่องปกติครับตรงนี้นะเพราะนั้นทุกพรรคครับไม่เฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมีการปรับตัวปรับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างนะของตัวเองให้มันสอดรับกับการเมืองในบริบทปัจจุบันนะครับ
2: ครับครับแต่ว่าการที่คุณทักษิณออกมาในช่วงเวลานี้อาจารย์ในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันตอนนี้มันจะทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือมันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย
0: ์คือวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่แหละครับและที่มีคนเขากังวลว่าจะมีนายกสองคนนะนะก็เห็นไหมก็สุดท้ายก็เพื่อไทยมาก็เป็นรองพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็จะไปมีนายกสองคนได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้ในสถานการณ์การเมืองบริบทการเมืองแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปต่อรองอะไรได้มากนะครับหลายคนไปคิดถึงขั้นว่าถ้าเพื่อไทยถอนแล้วรัฐบาลจะไปไม่ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขามีพรรคฝ่ายคอยพรรคฝ่ายค้าน
1: มีค้านแค่คอยอยู
0: ่ฮะมีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับเรื่องการจะถอนหรือไม่ถอนนะครับและเนี่ยเดียวกันเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบมากกว่าด้วยในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่คงจะเป็นบทพิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าเพื่อไทยออกมาก็คงไม่ได้ทำให้เกิดอะไรหวือหวามากนักนะครับการกลับมาคุณทักษิณก็จะสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับบรรดาฐานแฟนคลับผู้สนับสนุนทักษิณซึ่งก็ยังคงมีอยู
1: ่
0: นะครับหรือว่าผู้คนในพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคงไม่ได้สร้างอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีได้นะคร
1: ับ แต่ว่าแหมในส่วนของสมาชิกหรือว่าแกนนำเพื่อไทยพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะตกขบวนที่จะต้องไปรอต้อนรับคุณทักษิณฮะเขาจะต้องรีแบรนด์ยังไงล่ะฮะเพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างว่าเราไม่ได้อิงผู้นำทางจิตวิญญาณในการเดินหน้าทางการเมืองอย่างเดียวครับอาจารย์ฮะ
0: วันนี้คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าก็มีอยู่หลายส่วนนะครับบางส่วนอาจจะยังคงเป็นผู้คนที่ทันในยุคของคุณทักษิณนะครับบางส่วนก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังนะครับก็อาจจะแม้อาจจะเคยพบเคยเจอเคยคุยบ้างแต่ว่าสายสัมพันธ์มันไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่โดยธรรมชาติของพรรคเนี่ยผมเชื่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ต้องพยายามปรับตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าพรรคการเมืองถ้าผูกติดอยู่กับบุคคลใดบุคคลเดียวนะครับแกนนำคนเดียวเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะยังไงก็ดีพรรคการเมืองมันก็ต้องมีการทำโครงสร้างพรรคเนี่ยให้มันมีความเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับมีกลไกต่างๆของพรรคนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นสมาชิกนะครับหรือกลไกการตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันคือพรรคการเมืองยุคใหม
1: ่
0: นะซึ่งณวันนี้ในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองจากเก่าไปใหม
1: ่
0: นะครับเราก็เห็นได้ว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลที่ทำให้แต่ละพรรคนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะซึ่งไอ้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปรับตัว

0: ใช้สื่อดิจิตอลนะครับ
1: แต่
0: หมายถึงต้องนำไปสู่การเป็นพรรคดิจิตอลพรรคในยุคใหม่ที่มันมีโครงสร้างการมีส่วนร่วมการตัดสินใจมียุทธศาสตร์มีอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่าเก่านะคร
1: ับครับครับก็ภาพหลังจากนี้การเมืองใหญ่ครับอาจารย์ฮะมันจะเราจะติดหล่มเหมือนกับที่เราเป็นมา20กว่าปีอีกไหมครับหรือว่าสถานการณ์สงครามสีมันคลายมันหายไปแล้วครับอาจารย์
0: สงครามสีผมเชื่อว่าคลายแล้วนะครับเพียงแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังอยู่ในวังวนฝันร้ายแบบเดิมนะฮะว่ายังมีสงครามสีเสื้ออยู่ยังต้องสร้างความเกลียดชังจากมุมนี
1: ้
0: นะที่ไม่เอามุมนั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับวันนี้เนี่ยมันผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วนะครับการเมืองนี้เป็นการต่อสู้กันในเรื่องวาระทางนโยบายนะครับต่อสู้ด้วยข้อมูลต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงนะครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดนะวันนี้เนี่ยผมก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานเนี่ยนะหรือแม้ทั้งเงินกู้400,000 ล้านนะครับที่อาจจะขับเคลื่อนกันต่อเนี่ยนะครับจะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเปิดเผยโปร่งใสนะครับแล้วก็เข้าถึงนะประชาชนอย่างทั่วถึงจริงๆนะครับ
1: จำเป็นไหมฮะหลังจากกลับไปอยู่บ้านจันทร์สงล่าแล้วเนี่ยคุณทักษิณควรสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะว่าให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเสนอแนะต่างๆเดี๋ยวถูกร้องอีกครอบงำพรรคครับอาจารย์
0: ครับก็จริงๆถ้าเพื่อป้องกันนะครับก็สมัครสมาชิกพรรคไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าค่าสมาชิกพ
1: ร
0: รคก็ 2,000 บาทตลอดชีพไม่ใช่เป็นเงินที่เยอะอยู่แล้วครับสำหรับคุณทักษิณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สมัยนี้อะไรก็ปลอมสลิปมันก็ปลอมขนาดของกินมันยังปลอมเลยดูสิน้ำมะพร้าวมันปลอมได้ยังไงล่ะเนี่ย Tonight Thailand กับปูโรเบียวยูดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2569น้ำมะพร้าวนั้นคือเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่มีสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกรดอะมิโนฮอร์โมนเอสโตรเจนและเกลือแร่มันช่วยให้พลังงานกับการที่เราดื่มเข้าไปช่วยสร้างความสดชื่นทำให้ผิวพรรณสดใสกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์รวมถึงช่วยให้คนที่ป่วยหรือบาดเจ็บนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วขึ้นแต่เนื่องจากน้ำมะพร้าวนั้นมีน้ำตาลและโพแทสเซียมอยู่มากบางทีผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดก็ต้องระมัดระวังในการดื่มเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยช่วยแก้อาการท้องเสียได้เออจริงไหมเนี่ยคือบางทีแบบว่าเรากินอะไรเยอะแยะมากมายเนาะไอสิ่งที่เรากินไปมันไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดว่างั้นเถอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเกิดท้องเสียได้แล้วอาหารที่สามารถแก้ท้องเสียได้ที่เขาเมาๆกันก็คือการกินน้ำอัดลมผสมเกลือหรือกินน้ำฝาดจากต้นกล้วยหรือดื่มน้ำชาหรือกินกล้วยน้ำว้าหำหำคือถ้าแบบสดกับแบบตากแห้งแล้วบดเป็นผงชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะคะหรือกินใบหรือผลฝรั่งรวมไปถึงน้ำมะพร้าวก็ช่วยในเรื่องของการท้องเสียด้วยอ้าวก็เพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นมันเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมมันช่วยคืนความสดชื่นลดอาการร้อนในบำรุงผิวพรรณและฟื้นฟูร่างกายหลังเสียเหงื่อไงแถมมันยังมีแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักแต่สำหรับใครที่เป็นโรคไตหรือเบาหวานก็ต้องดื่มในปริมาณที่จำกัดนะคะรู้ไหมคะว่ามะพร้าวน้ำหอมไทยนั้นเป็นผลไม้ขึ้นชื่อระดับโลกเลยแต่ปรากฏวันนี้นะคะอาจจะถูกคุกคามจากกระบวนการผสมน้ำมะพร้าวปลอมที่แพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะมีการสืบสวนสอบสวนพบว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพสินค้าแต่กำลังจะทำลายรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกเชียวนะคะเนี่ยเขาก็ส่งมาเรื่องน้ำมะพร้าวปลอมนี่แหละค่ะแต่ปูเองเนี่ยก็นะคะไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เพราะปกติเวลาเราซื้อเราก็จะซื้อจากร้านที่เขาตอกจากมะพร้าวเลยแล้วก็กรอกใส่ถุงเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นปรากฏว่ามันมีข่าวจากคุณอ่ำนะสิคุณอ่ำอมรินทร์นักร้องและนักแสดงชื่อดังเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลังไปซื้อน้ำมะพร้าวบรรจุขวดจากร้านค้าแห่งหนึ่งแต่เมื่อดื่มกลับรู้สึกว่ารสชาติมันผิดปกติจนเกิดความสงสัยว่าอาจเป็นน้ำมะพร้าวที่ไม่ได้มาจากลูกมะพร้าวจริงตามกระแสข่าวที่กำลังถูกพูดถึงเธอก็เล่าว่าระหว่างทางได้แวะร้านขายน้ำมะพร้าวแห่งหนึ่งซึ่งหน้าร้านก็มีการนำเอาลูกมะพร้าวสดมาวางโชว์ไว้ทำให้ดูเหมือนเป็นน้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆแต่เมื่อเข้าไปซื้อกลับพบว่าทางร้านมีจำหน่ายเฉพาะน้ำมะพร้าวแบบบรรจุขวดเท่านั้นและมีการจัดโปรโมชั่น3ขวด100บาทก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาลองดื่มดูเปิดขวดกับรู้สึกมีกลิ่นและรสชาติแปลกๆไม่เหมือนน้ำมะพร้าวทั่วไปดื่มขวดแรกรู้สึกว่ามีรสเฟื่อนๆและแทบจะไม่มีกลิ่นหอมของมะพร้าวเลยเพราะเคยดื่มน้ำมะพร้าวมาก่อนมันไม่มีลักษณะแบบนี้
ก่อนที่จะลองดื่มขวดต่อไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดสังเกตเพราะมีอาการปากแห้งและรู้สึกว่าน้ำลายเหนียวจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าน้ำมะพร้าวที่ซื้อมาอาจไม่ใช่น้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆหรือเกี่ยวข้องกับข่าวที่มีการพูดถึงน้ำมะพร้าวปลอมและมีการอ้างว่าเขาใช้น้ำบาดาลผสมกับสารเคมีหลายชนิดมาปรุงแต่งรสชาติเพื่อให้สารนั้นคล้ายกับน้ำมะพร้าวเพื่อเวลาที่ตรวจจับก็จะจับได้ยากจึงฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหากต้องการดื่มน้ำมะพร้าวให้ได้รสชาติและความมั่นใจมากที่สุดก็ควรเลือกดื่มน้ำมะพร้าวที่เปิดจากลูกสดๆต่อหน้าเพราะสามารถเห็นแหล่งที่มาชัดเจนและลดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของสินค้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคทั้งหลายควรจะเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้นเองก็เคยเจอเหมือนกันนะคะเวลาไปซื้อที่เขาใส่ขวดเอาไว้แล้วอ่ะมันก็จะมีเศษมะพร้าวอยู่ในขวดนิดหน่อยแต่มักจะเป็นมะพร้าวแก่เพราะว่าเนื้อมะพร้าวจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะและเวลาที่เรากินเนี่ยไม่รู้ว่าใครเคยดื่มบ้างมันจะเหมือนกับมีกลิ่นของขวดพลาสติกผสมด้วยนะคะกลิ่นมันจะแปลกๆหน่อยปรากฏว่าเอ้าปูไปค้นข่าวค่ะมันมีหลงเถื่อนไง

0: Land. โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: แถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายมันมีหลงเถื่อนสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมแหล่งข่าวเข้าไปพบหลงเถื่อนซึ่งเป็นสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะปรากฏว่ามันนำน้ำบาดาลมาผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่สารเคมีผสมลงไปทั้งน้ำเชื่อมทั้งสารแต่งกลิ่นทั้งสารปรับค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH และโพแทสเซียมค่ะที่เป็นสารสำคัญในมะพร้าวตามธรรมชาติเพื่อให้มีค่าความเค็มใกล้เคียงน้ำมะพร้าวแท้แล้วหลังจากผสมเสร็จเขาก็จะวัดค่าต่างๆทั้งค่าความเค็มและค่าความเป็นกรดด่างเพื่อให้มันดูใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวแท้ก่อนที่จะส่งขายไปยังบริษัทต่างๆที่ผลิตน้ำมะพร้าวเฮ้ยถ้ามันมีน้ำมะพร้าวปลอมมันจะกระทบกับเกษตรกรและผู้ผลิตยังไงล่ะเนี่ยปูได้ดูข่าวนี้เหมือนกันนะคะผลกระทบเนี่ยมันอยู่ที่เกษตรกรสวนมะพร้าวเพราะเมื่อหลงเถื่อนสามารถทำน้ำมะพร้าวปลอมขึ้นมาจากน้ำบาดาลได้จากได้ราคามันก็จะกลายเป็นไม่ได้ราคาไงโรงงานก็รับซื้อมะพร้าวแท้จากเกษตรกรน้อยลงเพราะมันผสมเพิ่มขึ้นมาได้ปรากฏว่ามีความเสียหายที่ชัดเจนอยู่ในกรณีบริษัทหนึ่งค่ะเขาเป็นผู้ประกอบการขายน้ำผลไม้ให้กับแบรนด์ดังในประเทศจีนเมื่อซัพพลายเออร์ลักลอบส่งน้ำมะพร้าวปลอมเลยทำให้บริษัทนี้ได้รับความเสียหายค่ะสุดท้ายเขาสูญเสียตลาดในจีนนะโอ้ยมันมีกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมไงโรงงานผู้ผลิตแบรนด์น้ำมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้โควต้าการผลิตแก่พวกซัพพลายเออร์ในการจัดหาน้ำมะพร้าวให้โดยทางซัพพลายเออร์เขาก็จะไปจ้างหลงนะหลงในการจัดหาน้ำมะพร้าวปรากฏว่ามันมีหลงเถื่อนที่ได้รับออเดอร์จากซัพพลายเออร์มันจะผสมน้ำมะพร้าวปลอมแล้วส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแถวๆพื้นที่สมุทรสงครามและราชบุรีค่ะมันจะมีผู้จัดหาวัตถุดิบจำนวนมากแล้วลงก็ผสมน้ำมะพร้าวปลอมนะคะปรากฏว่าที่ปูดูข่าวอ่ะก็จะมีพวกนักการเมืองท้องถิ่นนักธุรกิจนี่แหละแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐและอดีตเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของแล้วยังพบกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อเข้ามาควบคุมกลไกราคารับซื้อมะพร้าวอีกอันนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่กฎหมายว่าทำไมน้ำมะพร้าวปลอมถึงได้ยังมีวางขายได้อะเขาก็มีมาตรการเชิงรุกในการปราบหลงเถื่อนอยู่นะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีประกาศเฉพาะสำหรับน้ำมะพร้าวแต่มีประกาศโดยรวมๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุภัณฑ์มีการระบุว่าหากโฆษณาว่าเป็นน้ำผลไม้ชนิดใดก็จะต้องมีส่วนผสมของผลไม้ชนิดนั้นไม่ต่ำกว่า 20% และหากจะใช้คำว่าน้ำผลไม้แท้ 100% ก็ต้องทำจากผลไม้ล้วนหรือผลไม้ชนิดเข้มข้นแล้วเจือจางด้วยน้ำตรงนี้แหละที่ทำให้ผู้ผลิตบางรายสามารถผสมน้ำมะพร้าวแท้เพียง 20% แต่ก็ยังติดสลากว่าเป็นน้ำมะพร้าวเอ้าแล้วยังไงล่ะเนี่ย

0: ถามว่าน้ำมะพร้าวตรวจจับได้ไหมเพราะคุณอ่ำก็ถามว่าจะมีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลบ้างซึ่งเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวบอกว่าจริงๆแล้วให้ลองดมกลิ่นหรือชิมดูก็ได้ค่ะก็จะรู้แล้วแหละว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้ๆหรือว่าปลอมมานะคะถ้าใครเคยกินน้ำมะพร้าวสดๆก็น่าจะแยกแยะได้แต่ตรงนี้ก็น่ากลัวตรงที่บางทีเนี่ยนะคะชาวต่างประเทศเขามากินเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้รสชาติแท้ๆของน้ำมะพร้าวจริงๆมันเป็นอย่างไรเขาก็บริโภคไปตามที่พ่อค้าแม่ค้าขายเนาะแต่นะคะเกษตรกรก็บอกว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะเลือกที่จะรับประทานหรือดื่มน้ำมะพร้าวจากประสบการณ์ที่เคยดื่มน้ำมะพร้าวหรือความเคยชินว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆไปนักวิจัยเคมีอินทรีย์ค่ะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวแท้เนี่ยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีสารเทอร์ฟีนกว่า100ชนิดซึ่งเมื่อมนุษย์ยังไม่สามารถสังเคราะห์ได้ครบหากเป็นน้ำมะพร้าวปลอมถ้าตรวจสอบในแลบก็จะพบโลหะหนักอย่างพวกแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีและทองแดงที่อาจจะมาจากน้ำที่ผสมโดยเฉพาะน้ำบาดาลซึ่งมันจะไม่มีในน้ำมะพร้าวแท้จริงๆแล้วคนทั่วไปกว่า 90% บางทีก็ไม่สามารถแยกออกได้โดยเฉพาะผู้บริโภคในต่างประเทศที่เขาไม่เคยดื่มน้ำมะพร้าวสดๆมาก่อน
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมซอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิติพานิชนางปนัดดาพดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปะสิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนายพัชระสุลักษณวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ่งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์และวัดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นราชสกุลสายรัชกาลที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลสุกุมาราชสกุลนินรัตน์ราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนูนันและราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนปุผารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมทั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับพระกรและอนุโมทนาเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บททศีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เดทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

สวัสดีค่ะ20:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงคลับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ทิพย์เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งหมอนครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่10เดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็มาด้วยเพลงค่อยๆปล่อยมือเนาะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันเนาะบางท่านก็อาจจะประสบพบเจอปัญหาเยอะแยะเลยนะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปนะคะบางทีเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นมีความทุกข์คนนี้มีความเศร้าคนนั้นมีความป่วยกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะกำลังใจจากคนใกล้ชิดจากครอบครัวมันเป็นพลังบวกที่สำคัญมากนะคะครอบครัวนี่เป็นด่านแรกเลยนะคะที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราชีวิตคนเรามีความสุขแล้วก็มีแรงสู้ต่อไปนะแม้ว่าบางวันก็อาจจะแบบไม่คือไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะวันล้มเหลวแต่ว่าเสียงของคนในครอบครัวคนในบ้านเดียวกันถ้าถือว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้หรือนั่นแหละค่ะโอ้โหน่าจะมีแสงไฟวาบขึ้นมาเลยนะคะในวันที่มืดมนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้หลังอาหารเย็นเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ20:00 น.ถึง 22:00 น.ในสัปดาห์นี้ไม่มีคุณหมอมาตอบคำถามนะคะแต่เดี๋ยวคุณพยาบาลจะพยายามหาข้อมูลหรือว่าคำถามที่ท่านผู้ฟังถามค้างไว้แล้วก็คุณหมอเคยตอบแล้วแบบเหมือนกันเป๊ะๆๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาสายใหม่นะซ้ำอีกทีหนึ่งหรือใครจะถามเพิ่มนะคะเอาแบบง่ายๆนะที่พยาบาลพอจะหาข้อมูลได้ในช่วงชั่วโมงนี้ก็โทรมาหาน้องเมย์ได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีพี่มานพพี่ยายเกียรติแก้วนะคะพี่วาสนาจากสระแก้วพี่ชลลี่จากเกษตรศาสตร์นะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่สวัสดีคนสวยชอบมากเลยนะคะทักทายแบบนี้มันเป็นพลังมันเป็นพลังใจเออนะคนสวยคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออชอบมากนะคะนี่แหละจุดเริ่มต้นของความอบอุ่นที่แท้จริงนะคะจะเป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนรายการเป็นแฟนคลับเป็น FC อะไรก็ตามนะคะชอบอย่างเงี้ยมันเป็นแคปชั่นส่งพลังใจเนาะมันเป็นความสุขที่แบบเรียกว่าเรียบง่ายเนาะสิ่งที่ดีที่สุดคือเรามีความสุขง่ายๆอ่ะจริงๆนะคะก็เป็นการสร้างกำลังใจร่วมกันนะก็แบ่งปันนี่แหละที่เรียกว่าแบ่งปันความสุขนะคะที่ชีวิตต้องทนสวัสดีด้วยนะคะขอเชิญโนบิตะแล้วก็พี่กระโปโลทิปริทพี่หนูริงสวัสดีนะคะพี่ขอแชร์ให้แล้วเนาะพี่แตนค่ะพี่แตนสมพรที่ประชิดทิพมนนะคะฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างแจ้งกันด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่าสวัสดีพี่วันนี้สุขกำเนิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเนาะสำหรับในส่วนของแฟนๆรายการนะคะก็อาจจะนานๆเข้ามาทักทายนะคะแต่ก็อ่านทุกข้อความนะคะก็มาถึงช่วงที่หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะมากนะคะเรื่องนึงที่ถามคุณหมอมาค่อนข้างบ่อยเมื่อที่แล้วก็ถามนะคะแล้วก็มีค้างอยู่ท่านหนึ่งถามกันเหมือนเป๊ะเลยนะคะปัญหาสุขภาพของท่านชายคือพออายุเข้าสู่วัยเลข5แล้วกันเนาะเนี่ยท่านนี้น่าจะอายุ50-54แล้วปัญหาที่ท่านชายหลายคนเริ่มกังวลใจแล้วก็มักจะมีการถามคุณหมอมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะที่เริ่มเปลี่ยนจากคนที่เคยแบบคล่องตัวกับกลายเป็นคนแบบติดขัดไปเลยอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็คุณภาพการนอนเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้พอดีได้ไปติดตามคุณหมอเบิร์ตนะคะหมอเบิร์ตนี่เป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะโรงพยาบาลวัฒนาละกันนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพร

0: จริญนะคะหมอมาไขข้อข้องใจในช่วงหมออยากตอบถึงภาวะที่ผู้ชายเกือบทุกคนหนีไม่พ้นนั่นคือโรคต่อมลูกหมากโตเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหมอเบิร์ตอธิบายด้วยภาษาง่ายๆให้เห็นภาพว่าต่อมลูกหมากโตไม่ใช่โรคร้ายแรงที่น่ากลัวในตอนต้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายแล้วก็เป็นภาวะที่เป็นไปตามวัยเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยจะโตขึ้นตามอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายที่ทุกคนก็มีมาตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมคะทีนี้หมอก็เสริมว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอผู้ชายอายุย่างเข้าสู่วัยเลข5เนาะต่อมลูกหมากมันก็จะเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการแสดงออกมากน้อยต่างกันไปซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้แต่สามารถเช็คสัญญาณเตือนได้แบบไหนที่เรียกว่าเริ่มมีปัญหาละที่ต่อมลูกหมากที่ว่านี้นะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าต่อมลูกหมากเริ่มโตแล้วมันไปอยู่ตรงไหนมันก็จะไปเบียดทางเดินปัสสาวะนะคะก็สรุปคร่าวๆนะที่คุณหมอวิวัฒน์ก็เคยพูดบ่อยก็คืออาการที่สำคัญนะคะที่เจอ1ปัสสาวะไม่พุ่งใครที่เริ่มละที่ทำไมช่วงหลังๆปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะที่แบบเคยแรงๆกับค่อยๆลดลงต้องใช้เวลานานขึ้นในการยืนในห้องน้ำและต้องออกแรงเบ่งแต่รายที่มีอาการมากขึ้นอาจจะต้องเบ่งหรือใช้มือกดหน้าท้องช่วยเพื่อให้ปัสสาวะออกมาให้ได้นี่คืออาการสำคัญนะคะแล้วก็บางคนมีอาการปัสสาวะแบบเขาเรียกเลอะเทอะกางเกงอะนะคะหลังจากที่ฉี่แล้วปัสสาวะเล็ดเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนตื่นกลางดึกบ่อยนี่คือปัญหาใหญ่นะคะที่รบกวนการนอนนั่นคือต้องลุกมาเข้าห้องน้ำคืนหนึ่ง3ครั้ง4ครั้งสุดท้ายพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแม้ว่าโรคนี้จะไม่มีวิธีป้องกันแบบ 100% เพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศแล้วก็อายุด้วยอย่างที่บอกแต่คุณหมอบอกว่ามีวิธีที่มีประสิทธิภาพปลายทางที่แย่สุดของโรคนี้คือปัสสาวะไม่ออกเลยคือถ้าถึงขั้นนั้นก็ต้องรีบไปหาหมอแล้วเนาะหมอก็จะมีวิธีใช้สายสวนนะสวนปัสสาวะออกให้ทันทีนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะที่คุณหมอเบิร์ตแนะนำคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกรำคาญหากปัสสาวะเริ่มทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติแล้วสุขภาพจิตเริ่มเสียหรือพักผ่อนไม่ได้นั่นคือเวลาที่เหมาะสมในการไปโรงพยาบาลไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อคุณหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็เริ่มกระบวนการรักษาที่ถูกต้องนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันนะบางคนเอาสมมติอายุ60ละต่อมลูกหมากโตนิดเดียวไม่มีอาการรบกวนอันนี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่บางคนอายุเท่ากันนะคะ60เหมือนกันกลับมีอาการรุนแรงจนต้องผ่าตัดเนี่ยความสำคัญก็อยู่ที่การหมั่นสังเกตตัวเองท้ายที่สุดนะคะหมอเบิร์ตฝากถึงคุณผู้ชายทุกท่านนะคะว่าจริงๆไม่ต้องอายหรือไม่ต้องกังวลที่จะปรึกษาหมอนะคะส่งข้อความมาส่ง SMS โทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะปรึกษาได้เพราะว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันมีความก้าวหน้าแล้วก็โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะเกือบทุกโรงพยาบาลนะเขาก็พร้อมที่จะดูแลรักษาให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะคะก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยนะคะหมออยากตอบนะจากหมอเบิร์ตนะคะนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพรเจริญนะคะที่เป็นหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชายเป็นเนาะนี่แหละใครที่เริ่มละแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเคล็ดลับนะเรื่องที่ผู้ชายวัย50นะ50ขึ้นอ่ะต้องรู้นะคะสำหรับในเรื่องนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่กล้าที่จะปรึกษาใครคือคนในครอบครัวก็ไม่กล้าบอกหากจะแบบมีปัญหาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆชวนคุยกันเรื่องสุขภาพก็ดีเนาะหลังอาหารมื้อเย็นหรือเมื่อไหร่ก็ได้มีเวลาว่างๆเลยพวกนี้นะคะก่อนที่จะ พักผ่อนในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้มีอะไรแบบผิดปกติบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนหมั่นดูแลนะเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะหลายๆเรื่องแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องของต่อมลูกหมากในเป็นผู้ชายนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ขอเตือนด่วนเลยจริงๆก็มีอย่างเงี้ยทุกปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการบริโภคผักอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจของPDRC นั่นคือศูนย์วิจัยโรคปรสิตจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะเขาไปสำรวจนะเป็นผลสำรวจจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งไปเก็บตัวอย่างผักสดมาเพื่อตรวจหาการจมตึ้งของพยาธิพบว่าผักหลายชนิดเลยนะคะที่เรานิยมกินสดแต่กลับมีการปนเปื้อนพยาธิสูงกว่าที่หลายคนคิดมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอยู่ทุกปีนะคะขึ้นช่ายฝรั่งพบมีการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดเลยนะคะที่สำรวจมารอบล่าสุดถึง 63.3% อันดับ2ซาลาแน่พบการปนเปื้อนถึง 60% อันดับ3ใบบัวบกพบการปนเปื้อน 57.1% อันดับ4ผักชีไทยพบการปนเปื้อน 44.8% อันดับ5ต้นหอมหนูต้องใช้ในครัวเดือนทั้งนั้นเลยเนี่ยพบการปนเปื้อน 43.3% อันดับ6ผักชีฝรั่งพบการปนเปื้อน 36.7% อันดับ7ผักกาดขาวจีนปนเปื้อน 23.3% อันดับ8ผักสลัดผักสลัดที่เราชอบซื้อมากินแล้วก็บางทีมันดูเหมือนเขาล้างแล้วอ่ะบางคนก็อาจจะเอามาล้างอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าล้างไม่นานก็สุดท้ายเจอพยาธินะคะผักสลัดนี่ปนเปื้อน 20% นะคะใบโหระพาปนเปื้อน 10% และติดผักบุ้งจีนพบการปนเปื้อน 67% ค่ะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเนี่ยก็เตือนกันอ่ะนะคะเตือนกันนะคะว่าซื้อผักชนิดไหนก็ตามเราต้องคือถ้าจะกินดิบนะต้องล้างถ้าเป็นผักที่แบบมันมีการซ้อนกันอยู่หลายชั้นก็ต้องแกะต้องคลี่ออกมาทีละใบเลยค่ะเนาะล้างให้สะอาดนะคะมันมีพยาธิอยู่สูงปรี๊ดเลยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อถามว่ามาจากไหนพยาธิพวกนี้ก็น่าจะมาจากพวกถุงพวกบินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าผักเนี่ยที่เขาปลูกปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยมูลวัวใช่ไหมมูลวัวมูลไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งดงามเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ล้างให้สะอาดนะทุกครั้งหรือถ้าให้กินดิบได้ไหมก็ลวกหน่อยนึงก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าแบบกินดิบมันจะอร่อยกว่าก็เอามาล้างให้สะอาดเติมน้ำหน่อยแต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าแน่นอนนะคะดีกว่าที่แบบเป็นพยาธิหรือนะคะนี่ก็เขาวิจัยกันมาชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็คนที่ชอบกินปลาคือปลาเนี่ยหลายคนก็ชอบแบบปลาที่เรียกว่าถนอมมาแล้วเรียบร้อยเนาะนั่นคือปลาเค็มเนาะนี่ก็ชอบเหมือนกันนะชอบซื้อปลาเค็มที่เขาทอดแล้วหรือว่ามาทอดเองก็แล้วแต่ปลาเค็มนี่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวพูดไปหลายคนบอกตายแล้วกำลังสั่งซื้อปลาเค็มมากำลังจะถึงบ้านแล้วมาตัดความสุขกันก็กินได้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ควรที่จะกินเยอะเกินไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาตินะคะ IARC ระบุว่าตั้งแต่เมื่อปี2012ปลาเค็มถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งระดับหนึ่งเทียบกันความอันตรายเกี่ยวกับบุหรี่เหมือนกับบุหรี่และก็แร่ใยหินเหตุผลที่ปลาเค็มกลายเป็นภัยเงียบนั่นคือมันผ่านกระบวนการหมักดองที่ใช้เกลือในปริมาณที่สูงและทำให้เกิดสารที่เรียกว่าไนไตรซามีนนะคะมันมีหลักฐานชัดเจนเลยค่ะว่าสามารถก่อมะเร็งได้จริงแล้วก็ในงานวิจัยพบว่าในพื้นที่ที่กินปลาเค็มกันมากจะมีอัตราการเป็นมะเร็งโพรงจมูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง5ถึง10เท่าเลยนะคะ5ถึง10เท่าแล้วก็ยังมีเกลือสูงถึง13ถึง18% แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการถนอมนะคะด้วยการใช้เกลือความเค็มเนาะเกลือสูงมากกว่าปลาสดหลายเท่าหมายความว่าถ้ากินบ่อยมันก็เสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะอีกทั้งยังถ้าเจ็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดเชื้อราที่สร้างสารอัลฟาท็อกซินที่เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะคะเนี่ยก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแต่เราจะกินปลาเค็มยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะคะหนึ่งกินน้อยและกินไม่บ่อยเดือนหนึ่งไม่ควรจะเกิน 1-2 ครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการทอดหรือการย่างแบบไฟแรงๆหลายคนบอกปลาเค็มเนี่ยไม่ทอดแล้วย่างจะอร่อยเหรอแต่ก็มีคนแนะนำให้ว่านึ่งนะคะปลาเค็มให้นึ่งดีที่สุดกินคู่กับผักสดผลไม้แต่ว่าถ้าเป็นปลาเค็มที่แบบยังไม่สุกอะแค่ดองเค็มมาอย่างเดียวใช่ไหมหมักเค็มมาอย่างเดียวแล้วเอามานึ่งเนี่ยมันน่าไม่น่าจะได้มันน่าจะมีกลิ่นคาวเนาะก็ต้องทอดนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ากินปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องกินคู่กับผักมากเท่านั้นผักที่แบบมีวิตามินซีนะคะเป็นบล็อกโคลี่ก็ได้พริกหวานมะเขือเทศอะไรพวกนี้เพราะว่าอีผักพวกนี้มันจะช่วยยับยั้งสารต่อมะเร็งได้นะแต่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็วิธีการเก็บรักษาแบบถูกวิธีนะคะให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทคือถ้าพบมีกลิ่นผิดปกติปลาเค็มกลิ่นผิดปกติมันก็ผิดปกติทุกปลาเนาะไม่นึกถึงปลาเค็มเนาะหรือว่าถ้ามีเชื้อราขึ้นเนี่ยต้องทิ้งทันทีนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่มีประวัติมะเร็งควรจะหลีกเลี่ยงการกินปลาเค็มอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอันนี้จริงๆเขาไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นคนไทยคนเอเชียนะแต่เป็นคนทั้งโลกนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของ องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติเพราะฉะนั้นก็น่าจะชอบกินกันแบบทุกประเทศนะก็ว่ามันเป็นการถนอมอาหารนะแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการถนอมกันแบบไหนอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราชอบอะถ้าเรากินบ่อยๆบางทีมันก็จะอาจจะน่าห่วงนะคะน่าห่วงหรือพอสมควรนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้กันให้มากนะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรคะความสุขเนาะในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบบางทีเนี่ยคือกินหลายวันติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักกันเกี่ยวกับเรื่องของงานการกินกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการทำอาหารเองไม่มีเวลาในการปลูกผักเองก็เลยต้องซื้อในส่วนของ อาหารนะมาไว้แล้วก็บางคนก็ชอบการเก็บรักษาอาหารเอาไว้ที่นานที่สุดหรือว่าการถนอมอาหารลดการเน่าเสียจริงๆมันก็จะมีวิธีหลักๆเนาะมีการตากแห้งเนาะทำแห้งแบบเยือกแข็งก็มีการหมักดองการแช่แข็งการถ้าเป็นผลไม้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการแช่อิ่มใช่ไหมการทำแยมหรือเอาไปรมควันก็มีแต่ว่าขาดไม่ได้เลยก็คือไอ้ตัวเกลือน้ำตาลเนาะซึ่งต้องใช้อะนะคะมันก็จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะคะวิธีแรกนิยมเลยก็อย่างที่ปาเกียมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือการทำแห้งนะคะมันเป็นการช่วยลดความชื้นในอาหารเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์นะคะปลาทั้งหมดนี่แหละค่ะหรือถ้าเป็นหมักดองในการแปลงสภาพอาหารเนาะบางคนก็เอาไปดองเค็มบางคนก็ดองเปรี้ยวหรือไปทำเป็นถ้าเป็นแบบของญี่ปุ่นก็เป็นทำกิมจิใช่ไหมนี่สำหรับผักใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ความเย็นในการถนอมอาหารนะคะก็เป็นการชะลอการเติบโตของเชื้อโรคได้เหมาะกับผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยนะคะเน้นเรื่องของการแช่แข็งในตู้เย็นอันนี้ก็ใช้ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะและการใช้สารเคมีนะเช่นการใช้เกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูการกวนการลมควันการใช้น้ำเกลืออะไรพวกนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราดองเรา ถ้าน้องอาหารไว้เนี่ยมันหมดเวลาแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองติดตามดูนอกจากนี้ปัจจุบันก็จะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการบรรจุแบบสุญญากาศแล้วก็การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารได้เหมือนกันนะคะพอสมควรเลยค่ะก็แล้วแต่วิธีหรือว่าใครมีวิธีอื่นก็บอกกันได้เนาะเรื่องการถนอมอาหารนะเพราะว่าการกินแบบซ้ำๆกินแบบเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายบางคนเนี่ยเชื่อว่ากินอาหารซ้ำๆเดิมๆเป็นเวลานานก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดนะคะหลักๆคือแน่นอนร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็เสี่ยงต่อการสะสมสารพิษปนเปื้อนในวัตถุดิบเดิมๆนะคะก็สารก่อมะเร็งอีละจากเชื้อราและโลหะหนักก็ทำให้ระบบการขับถ่ายสารพิษอย่างตับอย่างไตเนี่ยทำงานหนักเกินไปจนเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขาดสารอาหารร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่หลากหลายทำให้ขาดวิตามินหรือว่าได้ธาตุบางชนิดได้นะคะแล้วก็ที่บอกว่าตับไตทำงานหนักเนี่ยสารพิษมันก็จะไปสะสมทำให้เนื้อเยื่อตับและไตนั้นอักเสบเรื้อรังได้และก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้จากการได้รับสารก่อมะเร็งชนิดเดิมซ้ำๆนั่นเองค่ะแนวทางก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมนะคะหมุนเวียนเมนูสักนิดนึงสลับเมนูอาหารทุก 3-4 วันบางคนบอกโอ้ทุกมื้อก็มีก็แล้วแต่เนาะนี่เพื่อความสะดวกใช่ไหมคะการสลับเมนูอาหารบ่อยนี่ก็เป็นการลดการสะสมสารพิษชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วเนาะเรื่องของเน้นวัตถุดิบที่หลากหลายให้ครบ5หมู่และเลี่ยงของค้างคืนอาหารปรุงสดใหม่ย่อมปลอดภัยกว่าการอุ่นซ้ำนะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินซ้ำก็ต้องปรับในส่วนของวัตถุดิบหลักให้ต่างกันไปในแต่ละมื้อเพื่อที่ว่าให้ร่างกายนั้นได้รับโภชนาการที่สมดุลแล้วก็ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำบ่อยเนาะซึ่งบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีคนทั่วโลกเขาก็กินกันอย่างนี้ทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าการกินอาหารแบบเมนูวนลูปอะอันนี้งานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังคุมน้ำหนักซึ่งมันก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าการคุมน้ำหนักเนี่ยอาจจะกินแบบยังไงไม่ได้เบื่อมีรายงานจากคำแนะนำของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจีนนะคะหมอคนนี้เขาดังแน่นอนในจีนเนี่ยเขาสร้างเพจเพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการกินเมนูสุขภาพแบบเดินซ้ำในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักเขาบอกว่าอาจจะช่วยลดภาระการตัดสินใจและทำให้คุมพฤติกรรมการกินได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินที่เอามาวิจัยเอามาแบบมีด้วยกันเนี่ยมาร่วมกันลดเรียกโปรแกรมลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรมนะคะ112คนมาอยู่ด้วยกัน12สัปดาห์นะคะพบว่ากลุ่มที่กินอาหารซ้ำหรือมีรูปแบบการกินค่อนข้างคงที่มีแนวโน้มลดน้ำหนักลงเชิงพฤติกรรมนี่นะคะก็มีแนวโน้มลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่เปลี่ยนเมนูหลากหลายบ่อยๆเพราะฉะนั้นพอใครรู้สึกว่าเอ้ยมันทำได้ก็เลยไปกินเมนูซ้ำคือคุมน้ำหนักได้นะคะแนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคนเราต้องตัดสินใจเรื่องอาหารหลายครั้งเนาะตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้เครียดละจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไรจะเพิ่มอะไรจะลดอะไรไปจนถึงเครื่องดื่มช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะคือต้องคิดตลอดอะว่าต้องกินแป้งขนาดไหนกินหวานกินน้ำตาลอะไรเนี้ยเพื่อสมองเหนื่อยจากการตัดสินใจซ้ำๆตลอดทั้งวันหลายคนก็อาจจะเผลอเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงง่ายขึ้นโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นที่มีความเหนื่อยสะสมการมีเมนูประจำที่คิดไว้ล่วงหน้าอาจจะช่วยลดจังหวะที่ต้องรอต่อรองกับตัวเองทุกมื้อนะคะคราวนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นมีคนดังหลายคนนี่ดังระดับโลกเลยนะคะเลือกทำให้ชีวิตประจำวันเรียบง่ายนะคะก็รู้จักกันดีเนาะติ๊กจ็อบนะคะติ๊กจ็อบเนี่ยเราจะเห็นภาพลักษณ์ของเขาคือมักจะใส่เสื้อคอเต่าสีดำอะไรประมาณนี้ค่ะหรือจะเป็นคุณบารักโอบามาอย่างเงี้ยค่ะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเคยพูดถึงการเลือกชุดสูทสีเทาหรือสีน้ำเงินเป็นหลัก ก็คือจุดร่วมคือการลดเรื่องเล็กๆที่ต้องตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อเขาจะเก็บพลังสมองเอาไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญกว่าก็เปรียบได้กับเรื่องของการเลือกอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลวิจัยของแพทย์จีนได้จะสอบฟื้นฟูท่านนี้ว่าบอกว่าการกินซ้ำและพลังงานคงที่จะช่วยเห็นผลชัดขึ้นนะคะนี่เป็นงานวิจัยของปีนี้เลยนะคะในวารสารสุขภาพพบว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยมีรูปแบบการกินซ้ำสูงหรือติดกับเมนูที่ค่อนข้างคงที่ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 5.9% ของน้ำหนักตัวในช่วง12สัปดาห์ขณะที่กลุ่มที่กินหลากหลายและเปลี่ยนเมนูบ่อยกลุ่มนี้ลดได้เฉลี่ยประมาณแค่ 4.3% และเทียบกับผู้ใหญ่ที่ดูน้ำหนัก90กิโลกรัมความแตกต่างนี้อาจจะคิดเป็นน้ำหนักที่ลดเพิ่มราว 1.4 กิโลกรัมแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นผลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรมคุณหมอฝากว่าไม่ควรจะเอาไปใช้เป็นเป้าหมายบังคับสำหรับทุกคนนะคะความสม่ำเสมอของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันมันมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อเมนูและปริมาณใกล้เคียงกันเนี่ยร่างกายกับพฤติกรรมการกินจะคาดเดาได้ง่ายกว่าลดโอกาสกินเกินจากการตัดสินใจแบบเร่งรีบค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมี3เมนูที่วนซ้ำที่หมอแนะนำนะ3แบบนะคะเขาบอกว่าให้เลือกอาหารที่ชอบกินแล้วอิ่มแล้วก็มีสารอาหารครบพอสมควรนะคะจากนั้นใช้เลือกสลับในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ค่ะเพื่อลดเวลาในการคิดเมนูในแต่ละวันก็ใช้สมองน้อยลงนะคะเมนูแรกค่ะปกไก่200กรัมข้าวกล้องผักลวกและไข่อันนี้เมนูที่1 นะคะแค่นี้พอนะปกไก่200กรัมจะนึ่งจะต้มได้หมดเลยนะคะข้าวกล้องผักลวกและไข่เมนูที่2ปลาแซลมอน150กรัมมันเทศและสลัดแค่นี้พอกินได้ไหมคะเมนูที่3เต้าหู้100กรัมไข่2ฟองแล้วก็บะหมี่นะบะหมี่สีอะไรก็ได้แล้วก็ซุปผักนะคะนี่เป็นตัวอย่าง3เมนูดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางทั่วไปนะไม่ใช่แบบสูตรตายตัวทุกคนสามารถปรับปริมาณและชนิดอาหารตามอายุตามความชอบตามกิจกรรมประจำวันได้หรือตามโรคประจำตัวตามงบประมาณด้วยนะคะและวัฒนธรรมการกินของตัวเองในแต่ละประเทศแต่ต้องให้ความสำคัญกับความอิ่มพอดีและคุณค่าทางอาหารมากกว่าการจำกัดอย่างเข้มงวดค่ะก็ลองดูนะเมนูซ้ำช่วยช่วงสั้นนะคะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยยังไงก็ต้องหลากหลายเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าการกินเมนูซ้ำจะช่วยลดความยุ่งยากในช่วงคุมน้ำหนักแต่ก็คุณหมอบอกว่าก็เตือนนะคะระยะยาวเนี่ยไอ้ความหลากหลายของอาหารยังมีความสำคัญต่อการได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาหารสุขภาพควรตั้งอยู่บนหลักความพอเพียงความสมดุลความพอดีความหลากหลายแล้วก็มีอาหารที่มีคุณค่าหลากหลายนะเช่นผักผลไม้ถั่วอะไรพวกนี้นะคะแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมพร้อมจำกัดอาหารที่มีน้ำตาลสักหน่อยเกลือไขมันที่ไม่ดีหรืออาหารที่ผ่านการแปรรูปสูงๆอันนี้ก็ลดลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นยังเด็กอยู่อะไรพวกนี้นะคะคือใครที่ยังอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตก็ไม่ควรที่จะมารับประทานอาหารกลุ่มนี้นะเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือนักกำหนดอาหารอะไรเพราะว่าร่างกายของวัยรุ่นเนี่ยเขายังต้องการพลังงานแล้วก็สารอาหารเพื่อการเติบโตอยู่เพื่อเอาไปสมองเอาไปเรียนหนังสือไปออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพโดยรวมนั่นเองนะคะสรุปเมนูซ้ำอาจจะเหมาะกับคนที่มักจะหลุดแผนเพราะว่าต้องคิดทุกมื้อแต่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบชีวิตนะไม่ใช่การบังคับให้กินน้อยเกินไปนะคะหรือการกินอาหารไม่กี่อย่างติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเราเลือกเมนูหลักสัก 2-3 ชุดที่มีโปรตีนมีแป้งนะแป้งเชิงซ้อนนะคะแล้วก็มีผักมีไขมันดีในสัดส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วสลับวัตถุดิบเอานะเช่นเปลี่ยนชนิดผักเปลี่ยนแหล่งโปรตีนเปลี่ยนธัญพืชเพื่อในการคุมง่ายแต่ไม่ขาดความหลากหลายทางโภชนาการนั่นเองค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืมยำ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

กลับมาช่วงที่2นะคะสวัสดิ์ที่เป็นพิเศษ RTM เสริม 9.5 ลูกทุ่งหมอนครกับขับสุขภาพค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่10เดือนพฤษภาคมนะคะสวัสดีพี่ลำดวนเจ้าพี่ประชิดพี่อารีนะคะป้าหนูวันป้าติ้นเสริมสวยอยู่เพชรบูรณ์นะคะมีวาสนาอยู่ที่ทุ่งนาบ้านหาดสำราญเขตชายแดนไทยกัมพูชาฝนกำลังตกลมพัดแรงน่ากลัวแต่ว่าภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะตรงช่วงนี้ต้องระวังฝนระวังฟ้ากันด้วยนะคะเพราะว่ากรมอุตุก็เตือนทุกวันนะคะรู้สึกว่าจะมีทุกวันเลยค่ะนะตั้งแต่วันนี้แหละนะเป็นต้นไปนะคะจะมีฝนตกทุกวันทุกภูมิภาคด้วยนะคะมีคนถามเรื่องหน้าฝนมีมดอันนี้ก็คำถามค้างอยู่ตั้งหลายวันแล้วนะวันนี้เจอพอดีเลยค่ะปัญหาซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมมดขึ้นบ้านเหรอคะนี่ก็เกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางบ้านก็บอกว่ามันจะมีมดหลายชนิดนะคะมดดำมดแดงมดตัวเล็กอยู่ตามห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านแค่ถือวางอาหารไว้แป๊บเดียวมดก็จะมาเป็นขบวนนะคำถามก็เลยว่าทำไมช่วงฝนตกมีมดมาที่บ้านหนักกว่าปกติก่อนหน้านั้นมันไม่มีเลยเพราะอะไรก็มดหนีน้ำไงคะเวลาฝนตกเนี่ยรังมดตามดินตามหญ้าต่างๆหรือว่าพื้นด้านนอกบ้านเนี่ยมันก็เริ่มชื้นหรือมีน้ำท่วมมันก็ต้องย้ายหาที่อยู่หาที่แห่งใหม่ใช่ไหมที่แห้งๆที่ปลอดภัยแน่นอนในบ้านก็ตอบโจทย์นะคะมันก็เลยมาอยู่ด้วยนะคะหรือช่วงฝนตกมดหาอาหารด้านนอกยากขึ้นพอได้กินอาหารในบ้านของคนจะเป็นขนมเป็นน้ำหวานเป็นเศษอาหารเป็นอาหารของจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะนั่นแหละพร้อมมดรีบเข้ามาทันทีนะคะโอ้โหมีอาหารเพียบส่วนเรื่องของความชื้นในอากาศก็มีผลเหมือนกันนะคะกับพฤติกรรมของมดบางชนิดทำให้เริ่มออกหาอาหารแล้วก็ขยายรังกันมากขึ้นนะคะหลายบ้านนะคะไม่ได้ทันสังเกตว่าในบ้านของเราเองเนี่ยมันจะมีขอบหน้าต่างหรือใต้ประตูรอยแตกผนังท่อน้ำเลยพวกนี้นะคะนั่นแหละเป็นทางผ่านของมดชั้นดีเลยโดยเฉพาะช่วงฝนตกที่มดต้องหาที่หลบนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตเนาะจุดในบ้านที่มดชอบมากเลยค่ะหนึ่งห้องครัว2โต๊ะกินข้าว3ใต้ซิงค์ล้างจาน4ถังขยะและ5มุมอับชื้นแล้วก็จุดที่มีเศษอาหารเล็กๆมีคราบหวานๆอยู่เนี่ยค่ะก็จะเจอเยอะหน่อยนะคะวิธีก็หน้าฝนเนาะจุดอาหารในมิดชิดนะคะอย่าวางให้มดมาตอมเอ๊ะมดเครียดตอมนะไม่ใช่ตอมอยู่แล้วมันไม่ตอมหรอกมันก็มากินเลยเนาะหรือถ้าทำแบบคาบอาหารเป็นคาบหวานเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแม้เพียงเล็กน้อยหยดต้องเช็ดทันทีนะคะเพราะว่ามันดึงดูดมดได้นะคะและปิดช่องแคบเข้าทางเข้าออกของมดได้เลยนะคะช่องแคบประตูหน้าต่างรอยแตกลดความชื้นในบ้านหน่อยค่ะเปิดระบายอากาศและหลีกเลี่ยงจุดขับชื้นและใช้กลิ่นอันนี้ปัจจุบันเนาะคนก็จะไม่ทนอย่างนี้เริ่มใช้สารเคมีก็มีหรือบางคนก็ใช้แบบธรรมชาติเดิมๆนะคะกลิ่นที่มดไม่ชอบคือเปลือกส้มค่ะน้ำส้มสายชูพริกไทยมะนาววางตามทางเดินของมดก็พอจะช่วยได้ค่ะเอาเป็นว่าสัญญาณว่าบ้านอาจจะเริ่มมีรังมดแล้วก็คือ1มดเป็นทางเดิมมดเดิมเป็นทางเดิมซ้ำๆแล้วก็เริ่มถ้ามดเจอมดตามปลั๊กไฟหรือซอก

ผนังนั้นแหละน่าจะมีรังแมวแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็สรุปหน้าฝนเป็นช่วงที่มดขึ้นบ้านมากกว่าปกติเพราะว่ามันต้องหนีน้ำหาอาหารและหาที่อยู่ใหม่ถ้าบ้านมีอาหารความชื้นและช่องแคบช่องทางเข้ามันก็จะบุกเราทันทีนะก็ต้องลดจุดดึงดูดก็จะช่วยลดปัญหาได้พอสมควรแต่คงไม่หมดเนาะมีหลายวิธีเนาะมีเคล็ดลับอะไรเยอะๆมากมายนะเรื่องของมดขึ้นบ้านนะคะบางท่านบอกว่าแก้ยังไงก็ไม่หมดนะคะแต่ว่าก็ลองดูนะคะก่อนจะแก้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาตามกลิ่นเนาะมีเศษอาหารมีของหวานตกค้างมีกลิ่นล่อมันอยู่นะทางเดินมีรอยแตกมีรังอยู่ใกล้บ้านเลยพวกนี้นะคะอย่าลืมนะคะมดนี่เป็นสัตว์ที่มีการสื่อสารกันเป็นเส้นทางนะคะถ้ามันเจออาหารแล้วมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมอยู่เรื่อยๆค่ะนะลองสังเกตดูนะคะจะไล่ให้มันหายขาดไปเลยอย่างเงี้ยแบบได้ผลจริงๆนะคะก็ต้องหาวิธีนะเพื่อลบเส้นทางกลิ่นนั้นให้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบโต๊ะเป็นผนังเป็นพื้นอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าลบรอยนำทางทำให้ว่าตัวอื่นหาเส้นทางเดิมไม่เจออันนี้ก็พอจะได้อยู่นะวิธีที่แบบได้ผลพอสมควรนะไม่ใช่ 100% คือน้ำส้มสายชูค่ะเช็ดบริเวณที่มดเดินผ่านเพื่อลบเส้นทางมาเลยนะคะแล้วก็จุดที่ต้องเช็คอีกอันนึงก็คือบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะอาหารแล้วก็เก็บอาหารในกล่องให้มิดชิดนะคะมดไวต่อกลิ่นแม่นะถ้ามันเจอกลิ่นแรงๆมันก็จะไม่อยากเข้าใกล้หรอกค่ะน้ำส้มสายชูมะนาวพริกไทยเปลือกส้มเนี่ยกลิ่นเหล่านี้มันจะช่วยรบกวนการรับกลิ่นของมดได้อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ 100% นะคะแล้วอย่าลืมนะคะอุดรอยรั่วรอยแตกนะของช่องไปบ้านเนี่ยนะคะป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกนะคะแล้วก็สรุปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะการเจอมดในบ้านนะคะเกิดจากอาหารเส้นทางและรังมดถ้าจัดการครบ3อย่างก็สามารถกำจัดมดได้แล้วก็ไม่ได้กลับมากวนใจเนาะที่ถามมาไว้ใช่ไหมคะพี่ดาราสวัสดีนะคะขอเพลงกุหลาบวาเลนไทน์น้องเพชรมาพี่สุภาพพี่มะลิวันสวัสดีนะคะมะลิวันขุนตลาดนะคะอ่านถูกเนาะนามสกุลนี้นะคะพี่รัชนีกรลุจิวรกุลพี่วันนีสวัสดีนะคะคุณลุงจรูสวัสดีคุณพยาบาลมาปลาหมึกแห้งราคาปลอดภัยไหมปลาหมึกแห้งเหรอคะปลาหมึกก็ไม่ควรกินบ่อยนะปลาหมึกมันก็เค็มนะคะเพราะว่าเขาก็ถนอมมาเหมือนกันกว่าจะมาถึงเรานี่โหผ่านมานานมากนะคะก็ไม่ควรกินบ่อยกินได้ค่ะแต่ไม่ควรกินบ่อยนะคะคุณพี่นิรมัยสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพี่เกียงไกลค่ะแล้วก็พี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่นงรักเพื่อสมพรกิจนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะในชั่วโมงแรกนี้จะปิดท้ายที่เรื่องน่ากลัวมากนะคะสำหรับกรณีเป็นอุทาหรณ์นะคะเด็กชายคนหนึ่งอายุ6ขวบนะคะตัวช้ำเลือดเขาเรียกว่าช้ำเลือดท่วมตัวนะหมอตรวจเจอพยาธิมหาศาลต้อนอยู่ในเมนูยอดฮิตคือเด็กคนนี้ไม่มีประวัติหกล้มไม่ได้กินยาแปลกๆนะแต่ทั้งครอบครัวต้องช็อกเลยค่ะเพราะว่าเห็นรอยช้ำเลือดเป็นสีม่วงๆนะคะปรากฏขึ้นตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนนะคะเมื่อช่วงต้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของผักที่มีพยาธิใช่ไหมคะอันนี้ที่สนใจเลยค่ะประเทศจีนและเป็นอุทาหรณ์คนที่ชอบกินผักสดต้องฟังต้องอ่านเลยเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพยาธิอยู่ในร่างกายปรากฏว่ามีนั่นแหละตัวช้ำเลือดท่วมตัวเลยนะคะก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าพาลูกไปกินปิ้งย่างแล้วปล่อยลูกกินผักกาดหอมกับผักสลัดสดจำนวนมากเพื่อเอามาห่อเนื้อหมอก็เลยอธิบายว่าพยาธิปากหอเนี่ยมันจะอยู่ในดินและปุ๋ยใช่ไหมคะซึ่งจะเกาะอยู่ตามซอกใบผักที่ปลูกเรียดินน่ะพอล้างไม่สะอาดแล้วกินเข้าไปแบบสดๆตัวอ่อนก็จะใช้เพื่อสูดกระแสเลือดทันทีแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมาทำลายระบบการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเด็กจนเกิดรอยช้ำแบบเป็นช้ำเลือดทั่วตัวเลยนี่แหละค่ะก็หมอแนะนำว่าจริงๆไม่ควรให้เด็กกินของดิบหรือผักสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเด็กมันไม่แข็งแรงพอถ้าพบอาการมีรอยเขียวช้ำตามตัวไม่ทราบสาเหตุเนี่ยใช่ละหรือปวดท้องบ่อยๆบริเวณรอบสะดือนะคะและเบื่ออาหารสีพันธุ์ที่เดียวเด็กคนนี้อาจจะมีพยาธิอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็

0: ไว้เนาะสำหรับในเรื่องของการกินผักสดในเด็กวัยแค่6ขวบเท่านั้นเองนะแม้ว่าจะดูสุขภาพดีแต่ว่ามันต้อนอันตรายที่มองไม่เห็นเอาไว้การกินผักลวกผักต้มผักนึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กับหมอนพพรค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษเช้าพรุ่งนี้เจอจะตัวไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองนายก่อแก้วพิกุลทองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นเรือนจำในวันพรุ่งนี้ว่าตามกำหนดทางราชทัณฑ์จะปล่อยตัว 7:00 นถึง 8:00 นคนที่อยู่ที่กรุงเทพนัดมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปสำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเนื่องจากต่างคนต่างมาและไม่แจ้งจำนวนที่ชัดเจนแต่มากันจำนวนมากจึงเตรียมการมารวมตัวที่เรือนจำคลองเปรมในช่วงเย็นจัดเวทีเพื่อพบปะมีการจัดอาหารและน้ำให้บางคนวางแผนทำกิจกรรมจนถึงช่วงเช้าและไปรับนายทักษิณออกจากเรือนจำโดยคาดว่าวันนี้มีประชาชนนับพันคนมารวมตัวช่วงเย็นส่วนที่พักจะมีการเตรียมตัวมารับที่บริเวณด้านหน้าหรือไม่นายก่อแก้วเปิดเผยว่าคงจะมาจำนวนมากเพราะถือว่านายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณคงไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะอายุมากแล้วอยากอยู่กับหลานอยากพักผ่อนปิดตำนานพลายทองใบช้างที่มีงายาวที่สุดในไทยอายุ53ปีที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชาวกวยอาเจียงหรือคนเลี้ยงช้างเมื่อทราบข่าวการล้มอย่างสงบของพลายทองใบพลายทองใบเป็นช้างพลายชื่อดังมีงาสวยงามและยาวที่สุดในประเทศไทยประมาณ2เมตร10เซนติเมตรเป็นช้างที่มีคชลักษณ์ลำดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์มีความสูงสง่าและงาคู่ที่งามพลายทองใบเกิดเมื่อ11พฤศจิกายน2516ในกรุงเทพมหานครเป็นลูกของพังบัวเงินมีชื่อเสียงจากการเป็นพระเอกโฆษณาเปียช้างปัจจุบันอายุ53ปีและอยู่ในโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดทางนี้การฝังอยู่ในขั้นตอนการหารือกับครูบาใหญ่หมอช้างเพื่อให้สมเกียรติต่อพลายทองใบมากที่สุดสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026ที่กำลังจะมาถึงช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมอย่างแน่นอนแต่ยังยื่นเงื่อนไขและข้อเรียกร้อง10ข้อต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและประเทศเจ้าภาพคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อรับรองความปลอดภัยและเกียรติยศของทีมหลังจากเบดีดาชประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแคนาดาเพื่อไปประชุมฟีฟ่าคองเกรสเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางการแคนาดาอ้างถึงความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ซึ่งถูกจัดเป็นกลุ่มก่อการร้ายในอเมริกาเหนือสำหรับเงื่อนไขที่เรียกว่าข้อเรียกร้องที่เจรจาไม่ได้ของสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเช่นเรียกร้องให้คณะผู้แทนทั้งหมดทั้งนักเตะสตาฟโค้ชผู้สื่อข่าวและแฟนบอลได้รับวีซ่าเข้าประเทศเจ้าภาพโดยไม่มีอุปสรรคหรือการซักถามจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะนักเตะที่เคยผ่านเกณฑ์ทหาร IRGC เช่นเมดีทาเรมี่และเอซานฮัตซาฟีต้องการการคุ้มครองความปลอดภัยระดับสูงสุดที่สนามบินโรงแรมเส้นทางการเดินทางและสนามการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เพื่อป้องกันการประท้วงหรือการคุกคามจากกลุ่มการเมืองเรียกร้องให้มีการเคารพธงชาติและเพลงชาติอิหร่านอย่างสูงสุดเพลงชาติต้องถูกเปิดอย่างถูกต้องและไม่มีการขัดจังหวะนอกจากนี้ยังขอให้จำกัดเฉพาะธงชาติอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถนำเข้าสนามได้เพื่อป้องกันการนำธงสัญลักษณ์ประท้วงอื่นๆเข้ามาอีกทั้งยังขอให้สื่อมวลชนตั้งคำถามในงานแถลงข่าวจำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นห้ามซักถามประเด็นการเมืองต่อนักกีฬาและสตาฟ
3: ทีมชาติอิหร่านถูกจัดในกลุ่ม G โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มพบนิวซีแลนด์วันที่16มิถุนายนที่ลอสแอนเจลิสจากนั้นพบเบลเยียมในวันที่20

0: 12มิถุนายนที่ลอสแอนเจลิสเช่นกันณสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพบอียิปต์วันที่27มิถุนายนที่ซีแอตเทิลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
9: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ21นาฬิกา11นาทีค่ะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษเอา TM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้10พฤษภาคมได้ยินเสียงพี่หมอร้องเพลงคนรักหายนะคะสวัสดีค่ะดร.นพรบุญรง
1: ค์สวัสดีครับน้องสิวไลครับสวัสดีครับน้องท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่พอมีเสียงออกไปเลยครับน้องอยู่แล้ว
0: คนรักหายไปไหนคะครวนคนรักหายชรัมเทพพชัยใช่ไหมคะพี่หมออ
1: ่าใช่ครับใช่
0: ค่ะ
1: ก็
0: เน
1: า
0: ะ
1: ครับก็บรรยากาศแบบนี้ก็ต้องเนาะให้ดูเหงาๆหน่อย
0: ค่ะ
1: นะฮะเปิด
0: จริง
1: บรรยากาศซึมซึม
0: บรรยากาศมันเหงานะมันดูแบบมันเงียบเงียบอะเหมือนจะเปลี่ยนฤดูมันยังไงไม่ทราบนะพี่หมอเนาะเออ
1: ครับ
0: บอกไม่ถูกจริงใช่ค่ะ
1: จะพูดถึงพอเปลี่ยนปุ๊บนะนึกอะไรอวดดีไปหน่อยพี่ก็ชอบไปเดินไม่ไประมัดระวังนะฮะโดนฝนโดนอะไรเงี้ยอ้าวปรากฏว่ารู้สึกจะเสียง
0: ขึ้นจมูกนิดหน่อย
1: นิดหน่อยนะครับ
0: นิดหน่อย
1: ต้องขออภัยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นค่ายไม่ได้อะไรนะแต่เหมือนกับเป็นก็แค่อากาศนะเนาะตามภาษาเนาะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: เนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเนาะเรื่องของการเป็นหวัดนี่คือแบบกลัวมากถ้าเป็นหวัดแล้วมันจะเป็นนานอ่ะมันไม่หายอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นหวัดแล้วหายยากมากนะคะ
1: ใช่นั่นคืออะไร
0: แปลกเนาะ
1: ก็เรื่องภูมิท่านทานด้วยนะก็คนยิ่งอายุมากขึ้นนะฮะแล้วก็ภูมิท่านทานก็ลดลงนะฮะและยิ่งอดหลับอดนอนยิ่งอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมาเข้ามาเนี่ยแต่บางทีพี่ก็สังเกตนะถ้าวันไหนที่เรานอนไม่เต็มที
0: ่นอนน้อย
1: นอนน้อยนะครับแล้วก
0: ็
1: คือไลฟ์สไตล์ของคนคืออะไรบางทีมันบอกยากนะถ้าเวลาเราจะหลับจะนอนบางทีเรามันนอนไม่เต็มที่อ่ะนะแล้วมาสังเกตถ้าเราได้นอนเต็มที่นอนตามเวลาเนี่ยมันตื่นมามันก็สดชื่นนะครับสมองก็โล่งก็โปร่ง
0: เพียงพอ
1: ใช่ทีนี้มันมีข้ออยู่ตรงใดใช่เขาบอกว่าที่จริงเวลานอนก็ต้องนอนนะคือบางคนไม่นอนเนี่ยนะบางคนนี่เวลาจะนอนยังไม่นอนใช่นอน
0: เวลาไม่นอนทำไมไม่นอน
1: นั่นแหละ
0: ส่วนใหญ่
1: แล้วมันมีข้อจำกัดน้องสิไลว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยก็เรียกว่าเมลาโทนินเนี่ยมันหลั่งนี่ตอนเนี่ย3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มก็เริ่มนะส่งสัญญาณว่าเราง่วงแล้วนะถ้ามันเลยแล้วเนี่ยมันพอเลยนั่นไปแล้วเราไปฝืนเนี่ยนะมันยาวอะไรที่บางทีก็นอนไม่หลับแหละนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆนี่คนที่อยู่ข้างๆก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยนะฮ
0: ะ
1: ไม่งั้นมันจะเกิดก็เรียกว่าอะไรนะมันเกิดฟีดแบ็กอะไรกันบ้างนะมันเรื่องนี้เรื่องที่สำคัญนะน้องสไนนะคู่สามีภรรยากันหรืออย่างเงี้ยนะฮะเวลาเขาบอกว่าสิ่งที่อะไรต้องมาคอยรู้คอยเข้าใจนะฮะเวลาเรื่องนอนนี่เรื่องใหญ่รู้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็
0: เรื่องใหญ่มาก
1: ครับเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนโรดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันทั้งเท่าไหร่เอสโตรเจนนี่มันจะหลั่งตอนเรานอนหลับนะครับถ้าดึกแล้วมันก็ไม่หลับมันก็ไม่หลั่งเลยนะมันเป็นฮอร์โมนที่กระชากความแก่หรือว่าอะไรไปเลยนั่นแหละทำไมหลับไม่นอนเนี่ยฮอร์โมนไม่หลังครับ
0: ค่ะเพราะนั้นก็ช่วยนอนแต่เดี๋ยวเพิ่งนอนนะเดี๋ยวรอรายการจบก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวจะไปกระชากความแก่นะอย่าเพิ่งนะคะรออีกสักแป๊บนึงนะคะก็เลยจะได้พักผ่อนกัน
1: แฟนคลับเยอะมากนะส่วนใหญ่ของพี่นี่ไลน์ก็มาตั้ง4-5รายแล้ววันนี้นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ลาไปทักทายแล้วก็แต่พี่ฝากให้ของน้องเซลไลต่อไปนะไม่มีไหมเนี่ยต่อแต่อาจจะไลน์ไปทางคลื่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: อ๋อค่ะได้ค่ะ
1: หมายครับได้ครับ
0: เนาะ
1: ครับ
0: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ติดตามข่าวคราวข่าวสารหลายเรื่องราวนะคะแต่ชวนพี่หมอคุยเรื่องครอบครัวก็เป็นเรื่องที่เราคุยบ่อยนะพี่หมอเนาะคุยประจำคุยบ่อยคุยเยอะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็กำลังเป็นอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมีคนผิดมีคนถูกไหมทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็คือคู่แม่ลูกคนดังน้องนายกับคุณแม่หมูพิมพ์ปตาเสียงสมบุญที่ตอนนี้เนี่ยลูกเป็นคนออกมาพูดเองว่าไม่ได้คุยติดต่อกับคุณแม่มานาน2ปีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทของแม่นะตอนนี้แม่หมูเนี่ยแม่หมูพิมพากาเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็มาที่ฮ่องกงจริงๆเพื่อนสนิทของแม่บอกว่าจริงๆไม่ใช่2นะพี่หมอ4ปีนะคะที่แม่ลูกคู่นี้ไม่คุยกันนี่คือเพื่อนร่วมทริปอย่างคุณฮาน่าบอกว่าจริงๆไม่ใช่2ปีอย่างที่เป็นข่าวนะ4ปีต้องเจอกับเรื่องเนี้ยจนต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการซึมเศร้าอยู่แล้วก็อาการแพนิคเพราะฉะนั้นคุณฮาน่าบอกว่ากว่าที่เธอจะชวนคุณหมูพิมพากามาออกเดินทางไปต่างประเทศได้เนี่ยต้องใช้เวลาซื้อให้เที่ยวอยู่เกือบ6ปีค่ะรอบนี้ก็เลยไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ต่างประเทศแหละคนที่เป็นแม่แต่ว่าคุณลูกเนี่ยณขณะนี้อยู่ในประเทศไทยก็ล่าสุดก็รู้สึกสบายใจก็รู้สึกไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเพราะว่าดูเขายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่หมอพอทราบเรื่องนี้ระหว่างแม่กับลูกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกยังไงคะ
1: ก็จริงๆไม่ได้ตามหนังสือข่าวเนี
0: ่
1: ยแต่พอดีพอเห็นแวบๆก็เลยเอ๊ะแปลกๆอยู่นะใช่ไหมก็มันอาจจะมีจุดหนึ่งที่มันเหมือนกับเป็นกระตุ้นให้เกิดก็เรียกว่าอยากจะพูดง่ายๆว่าอยากจะติดตามว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรนะครับและมันเป็นอย่างไรมันถึงได้เกิดปัญหาช่องว่างนะครับระหว่างแม่ลูกอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งที่จริงอ่ะมันก็มีหลายมิตินะนั่นคืออะไรเรื่องของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดในมุมเรื่องของมันมีหลายมิติในที่นี้หมายถึงว่าแล้วแต่ไปสะท้อนด้านไหนใช่ไหมครับก็ถ้าเราจะไปสะท้อนอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันเรียกว่าประเด็นทางสังคมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าต้องแรงขึ้นมาแหละก็เอ๊ะให้มันก็ต้องซัดไปที่ลูกก่อนถูกไหมครับเพราะส่วนใหญ่เราจะบอกเอ๊ะทำไมทิ้งแม่ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่าตัดขาดจากแม่ได้อย่างไรนะครับเรื่องอะไรประมาณเนี้ยนะก็มักจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์อะไรมากมายหรอกนะแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเรามองไปถึงเรื่องของการที่มีเรียกว่ามีชื่อเสียงนะในสังคมและเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าทำอะไรที่จะเด่นดังร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้นเลยมันก็ถือว่าคือคนไทยเรานะอาจจะไปมองไปถึงเรื่องของความกตัญญูนะครับรู้คุณพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี้ยคือเราจะมีปลูกฝังมาอย่างนั้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่เขาปลูกฝังกันมานะว่าแม่เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงแม่กับลูกเมื่อไหร่นั้นคืออะไรนะมันก็สะเทือนใจนะเวลาเราบอกก็จะย้อนไปถึงแม่นี่อุ้มลูกนะครับอยู่ในท้องมาตั้ง9เดือน
0: ค่ะ
1: นะครับ ในระหว่าง9เดือนนั้นนะครับบอกโอ้โหแม่เนี่ยต้องเรียกว่าก็เรียกว่าอะไรนะทุกทรมานพอสมควรเริ่มตั้งแต่
0: ใช้คำว่าแทบปางตายเหมือนกันเพราะว่าเข
1: า
0: คือปวดปวดต้องกินยาเลยนะจากผลกระทบอ่ะพี่หมอ
1: ใช่พี่ก็บอกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยบางทีแพ้ท้องอะไรเริ่มเนี่ยนะตั้งแต่ตอนรู้ว่าตั้งครรภ์เนี่ยเรื่องของโอ้โหแพ้แบบกินอะไรไม่ได้นะฮะนอนไม่หลับอ้วกอาเจียนน้ำหนักลดโอ้ยปวดปวดสารพัดอ่ะนะตอนที่แพ้นะ
0: ท้อง
1: แต่แล้วในระหว่างถึง9เดือนเนี่ยนะฮะว่าระหว่างนั้นนั่นก็แหมน้ำหนักก็เพิ่มนะอุ้มท้องยิ่งน้ำหนักท้องแก่เท่าไรเนี่ยยิ่งโอ้ยแม่นี่หลังแอนในพูดง่ายนะแล้วก็เสี่ยงที่หลวงพ่อชลันได้บอกว่าวันเกิดอะไรนะวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่อะไรอย่างขึ้นต้นนะค
0: ือ
1: นี่สะท้อนถึงว่าอยากจะเป็นคติเตือนใจว่าให้ลูกทุกคนนั้นนะครับก็รำลึกถึงนะครับนึกถึงว่าความที่เราเกิดจะได้เกิดมาเนี่ยนะครับอยู่ในท้องแม่จนกระทั่งออกมาเนี่ยโอ้แม่ลำบากมากนะครับฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้เป็นจุดแหละจุดหนึ่งนึงก็เลยแต่ทีนี้เวลาความเป็นมาดำเนินไปยังไงนะครับคือในระหว่างแม่ลูกเนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยๆคืออะไรว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่บอกว่าแม่นี่ลูกจะอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะครับโดยเฉพาะถ้าได้รับนมแม่นะครับได้รับโอบกอดจากแม่อะไรเงี้ยนะมันจะมีความผูกพันมันจะมีสารก็เรียกสารเคมีหลั่งสารนิโรตินสารโนบามีอะไรต่างๆพวกนี้นะที่มันทำให้มีความผูกพันระหว่างแม่กับลูกอะน้องคืออะไร
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบถ้าเราสะท้อนอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะดูดีนะแต่ทีนี้มันเวลามันผ่านไปใช่ไหมครับน้องคืออะไรเราก็ไม่รู้ในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเด่นคนดังเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีความเรียกว่าอาจจะไม่ทำอะไรที่ให้ลูกไม่สบายใจไหมนะฮะคือแน่นอนครับส่วนใหญ่ทุกคนที่เราไปได้ยินบ่อยนะพวกเรานะแม่ผัวกับลูกสะพ้ายอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะแม่นี่มักจะรักลูกมากจะหวงลูกมากนะเราก็เคยได้ยินว่าโอ้แม่นี่ไม่ได้ต้องลูกขนาดลูกขนาดที่ว่าโตแล้วอะไรแล้วแม่ก็ยังสอนอยู่เหมือนกับลูกนะอะไรเขาเรียกยังลูกทารกยังเป็นทารกอะไรยังเป็นอะไรกันนะยังเป็นเด็กอ่อนอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้บางครั้งคนรุ่นใหม่ๆนี่ก็เลยพ่อบอกเหมือนกับพ่อแบบก็ไม่อยากให้เข้าไปวุ่นวายเข้าไปคือก็เพราะว่ามันอาจจะลดการเป็นส่วนตัวลงหรืออะไรอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้พี่คงจะไม่รู้ประเด็นน้องซิวอะไรพอจับได้ไหมว่ามันยังไงดีเพราะว่าม
0: ันเกิดจากอะไรอย่างนี้เหรอคะค
1: ือ
0: ถ้าฟังในหลายๆคนที่แบบเป็นผู้ใกล้ชิดของทั้งสองคนทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเขาก็บอกว่าคือแม่เนี่ยทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่สองปีอย่างที่บอกนะคะเกือบสี่ปีที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจไปซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เลยเพื่อไปใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวอะไปอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกได้ปล่อยพื้นที่ให้ลูกหรือว่าลูกจะเดินไปทางไหนอะไรพวกนี้นะคะทีนี้พอทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกเนี่ยแม่ก็จะถูกโยงเข้าไปว่าเป็นพ่อแม่อีกแล้วที่มีปัญหาทำให้สภาพจิตใจของคนเป็นแม่ก็ย่ำแย่มากจนสุดท้ายตัดสินใจไม่ติดต่อจากภายนอกเลยจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าต้องรักษาตัวกินยาปี2ปีเนี่ยค่ะก็คือผลกระทบมาจากคอมเมนต์มาจากคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจริงนี่แหละเข้าไปแสดงความคิดเห็นเขียนไปด่าทอคนเป็นแม่คือเข้าใจเอาเองว่าเหตุที่มันเป็นอย่างเนี้ยเป็นเพราะแม่สุดท้ายเขารับไม่ไหวถึงขั้นนอนโรงพยาบาลหลายครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งคนที่เขาเป็นเพื่อนสนิทเขาบอกว่า ถ้าทุกคนรักนะทั้งแม่และลูกนะเป็นแฟนคลับเป็นอะไรจริงๆนะก็คือไม่ต้องเดาอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เหตุการณ์มันผ่านไปสักพักนึงแล้วคิดว่าสองแม่ลูกอ่ะคงจะกลับมาก็เรียกว่าทำอะไรอ่ะคือมาคุยกันอ่ะนี่ที่ผ่านมา4ปีไม่ได้คุยกันจริงๆจังๆมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะจริงๆอ่ะครับพี่หม
1: อ
0: โดยที่สังคมโดยที่คนลึกคนไม่รู้แต่สังคมมาตัดสินไปแล้วประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้สรุปแล้วก็คือยังไม่รู้ว่ามันเรื่องความรักของลูกไหมคือเอานี่ถ้าตามข่าวเขาบอกว่าแม่เนี่ยอาจจะแบบไม่พอใจที่ลูกมีแฟนอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นทั้งที่ลูกอายุเกือบ30ตอนนั้นนะณวันนี้น้องนายอายุ30แล้วนะคะพี่หมอถือว่าโตมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะถามนะน้องเสือไหลที่ว่าก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วมีอัตตานะตาตาคนก็เรียกว่าต่างคนต่างแม่ก็คิดว่าแม่ก็นะทำดีที่สุดแล้วนะครับลูกก่อนจะคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้คืออาจจะคิดว่าต่างคนต่างถูกอะไรอย่างเงี้ยนะนะพี่ว่ามันเรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของอารมณ์นะถ้าเราจะพูดตรงๆเนาะก็คนเราก็มีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนี่แหละนั่นคืออะไรนะฮะแต่ว่าคือแม่นี่ก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันเลี้ยงมาฉันปุ้มท้องเธอมาฉันอะไรต่ออะไรมานี่แล้วเธอเหมือนกับไม่เห็นบุญคุณไม่เห็นนู่นอันนี้พูดถึงนะอาจจะเป็นเกิดความน้อยใจอะไรทำนองนี้อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะอาจเกิดทิฏฐิขึ้นมาอ๋อว่าถ้าเธอไม่นับถือฉันเป็นแม่หรือฉันไม่เห็นความสำคัญอะเธอก็ตามใจเธออะไรกันอย่างเงี้ยบางทีนะก็เรียกว่ามันต้องลดนะน้องสไลเรื่องนี้นะลดอะไรลดตัวตนลดอัตตาคือคนเราน้องสไลเวลาทุกอย่างอย่างนี้มันคือถ้าเราจะเอาบอกว่าไอ้เครื่องของความยืดหยุ่นไม่ได้เนี่ยอันนี้อันตรายมากๆเลยนะฮะเรื่องของมันก็อารมณ์ของคนนี่บางทีมันเวลามันสร้างสรรค์มันก็ดีเวลามันเกิดร้ายขึ้นมามันก็ทำลายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้4ปีนี่ไม่เจอกันหนูนะ
0: มันนานมาก
1: เอาตรงๆนะครับตรงคืออะไร
0: ค่ะ
1: ความผูกพันเอาเรื่องของความผูกพันเนี่ยพี่ว่าต้องนำมาพูดนะหรือว่านำมาคิดอะนำมาคิดอะไรกันนะความผูกพันเนี่ยพี่ว่าพี่ยอมรับนะมันอย่างลูกของพี่เนี่ยแต่ละคนมันก็ผูกพันกับแม่เขานะไอ้เราไม่เท่าไหร่กับแม่เขานี่เขาถือว่าเขากอดเขาหอมเขาอะไรกันเนี่ยนะไอ้กับเรามันไม่เคยมาหอมเราเลยลูกนะอะไรเงี้ยอันนี้พี่พูดยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วที่สำคัญนะนั่นคืออะไรว่าน่าจะคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมอลิซา
0: ใช่ค่ะใช่ก็เป็นแม่ที่เดี่ยวมาตั้งแต่นู่นเลยค่ะ
1: ครับ
0: คุณหมูเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
1: ก็ถ้าเราจะพูดในเชิงของความรับผิดชอบของแม่คือแม่ทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้นะครับทำให้คืออาจจะเป็นแม่ก็คิดว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขนาดเลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้นะยังได้ขนาดนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าอะไรนะมันเป็นเรื่องของครอบครัวนั่นคืออะไรฉะนั้นเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างไม่ได้นะฮะมันสิ่งที่มันเขามีเหตุมีผลทางอะไรกันนะคืออะไรเพียงแต่เราก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายทั้งคู่กลับมานะครับมีความรักความผูกพันกันน่ะเหมือนกับเดิมอ่ะนะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะรู้สึกทั้งคู่ก็มีชื่อเสียงมีอะไรอะไรที่ดีงามอยู่แล้วเนาะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าคือเราไม่ควรไปตัดสินด้านเดียวใช่ไหมพี่หมอเนาะไม่ต้องคาดเดาอะไรทั้งนั้น
1: ใช่ครับแต่ว่าเราก็นิดหน่อยนะ
0: ตามที่เขาต้องการ ใช่ไหมคืออย่างลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยฟังในมุมลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองเอออันนี้ก็ตามสไตล์คนรุ่นใหม่เนาะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นส่วนคุณแม่ก็โชคดีที่เขามีเพื่อนดีชวนไปเที่ยวคือให้กำลังใจกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงเนาะ
1: ครับก็คงไม่คงอย่างที่เขาบอกนะว่าลูกเสือยังไงก็ต้องตัดกันไม่ขาดหรอกนะยังไงก็ต้องนะกลับมาอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งสุดเลยนะ
0: ค่ะจริงเนาะก็ไม่ต้องไปคาดเดาถ้าอย่างนั้น
1: ครับครับ
0: ไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องคือบางคนเนี่ยอาจจะโอ้คือวิเคราะห์ไปไกลมากไปเอาเรื่องการมงการเมืองมาโยงอะไรกันเยอะแยะเลยนะพี่หมอ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปด่าทออะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจริง
1: ครับก็เราเอาแก้เนี่ยนึกอะไรนะคือพี่เนี่ยที่ไม่ใช่ว่าโอ้อวดว่าอะไรเราจะเก่งกาจสามารถไม่ใช่นึกอะไรแต่เพียงแต่ว่าเวลาปัญหาเกิดมาขึ้นกับครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีคนกลางนึกอะไรต้องมีคนที่มาช่วยมาเลยเราเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันเวลาเกิดสงครามขึ้นมาไม่มันต้องมีตัวคนกลางนะมันต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีโก้มีทิศอะไรต่างๆนี่แต่ว่าถ้ามีคนกลางที่ปล่อยประสานนะครับที่จะให้มาพบมาเจอกันมาคุยกันแบบอย่างเงี้ยมันต้องมีนะสถานการณ์ระหว่างประเทศกี่ประเทศนู้นก็ยิงแล้วก็ไม่เอาไม่ต้องรบกันอยู่ตรงนี้ทำไปทำมาแต่ที่จริงอ่ะมันนิดเดียวเองครับคืออะไรนะโดยเฉพาะเรื่องระหว่างไม่ว่าแม่ลูกนะครับหรือครอบครัวเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีวันนะครับที่จะหาทางออกปัญหาพี่ว่ามันไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะฮะก็มันมีที่จริงอ่ะเราอย่าคิดว่าครอบครัวอื่นไม่มีปัญหานะพี่เจอมันเยอะมากๆนั่นอะไรเยอะมากๆนะครับที่ปัญหาในครอบครัวก็อย่างเงี้ยนะพ่อแม่ลูกหรือลูกสะพ้ายนะครับอย่างเงี้ยมันมีทั้งนั้นนะครับคุณไตรฉะนั้นมันต้องใช้การเวลามันก็ต้องใช้เรื่องของการมีสติมีการอะไรเนี้ยที่เข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาคอยกำกับให้ที่จะให้ครอบครัวอยู่เป็นอย่างราบรื่นเนี่ยคือบ้านเราคุณไตรเราโชคดีว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่หลักธรรมคำสอนเนี่ยถ้าเขาเข้าวัดหรือว่าเขาเข้าไป อยู่ในสายธรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจลึกซึ้งเลยว่านะครับการที่เขาเตือนเสมอว่านะครับอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับสุไลนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับบางคนก็สาบแช่งนะครับว่ามันเหมือนกับมันเป็นอัตโนมัติอะนะครับว่าทำให้พ่อแม่เสียใจเท่ากับสร้างบาปอันยิ่งใหญ่นะครับและจะทำให้ชีวิตนั้นนะครับไม่ราบรื่นตกต่ำอ่ำตกอับอะไรต่ออะไรมันมันสารพัดอะนะที่ว่าถ้าเราเป็นลูกนะเราก็ต้องเชื่อไว้บ้างก็ดีนึกอะไรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าความรักความเมตตาการให้อภัยอะเนี่ยมันมันก็หมดทุกอย่างไม่ต้องซึมเศร้าไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นอะนะแค่นั้นเองนะมันไม่ได้ยากพี่ก็เคยทำมาหลายรอบหลายคนเลยนะที่เขามีปัญหากันไม่ผู้สามีภรรยามั่งใครต้องใครนี่เราไปคุยแล้วก็บอกเออช่วยกันนั่นนี่นั่นเสร็จแล้ว
0: เหมือนเป็นกาวใจเหรอคะพี่หมอ
1: ก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละ
0: เนาะช่วยกันได้บุญนะเอาจริงๆนะถ้าพูดในแง่ของชาวพุทธเราเนาะได้บุญจังเลยอย่างเงี้ยทำให้คนเขารู้สึกไม่หมางใจกันไม่โกรธกันอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ายังปลุกใจนะครับยังมีอารมณ์ยังอย่างนี้อยู่เนี่ยมันสุดตรงอย่างนี้นะครับมันก็จิตใจมันก็ยังไม่สงบนะครับที่เป็นแพนิกนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าลามไปนานยิ่งนานเท่าไหร่นะครับมันจะตัดกร่อนนะครับเรื่องของให้สุขภาพจิตมันจะแย่ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าเรามองแบบกว้างๆนะแล้วก็ที่ว่าอาจจะคนอื่นอาจจะมองหลายๆแง่มุมแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่ก็มองอย่างนี้แหละ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอให้ทำไปด้วยดีค่ะ เราวันนี้เราพักกันเร็วเลยนะคะพี่หมอเพราะว่ามีจดหมายรออยู่1ฉบับนะคะเดี๋ยวจะมาตอบกันให้จบเลยนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ37ปีที่ถามเข้ามาปัญหา3ข้อนะคะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะคะในช่วงหน้าพักแป๊บนึงนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมากันค่ะ
1: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะจดหมายฉบับนี้ถามสั้นๆ นะคะอายุ37สามีอายุ45ค่ะพี่หมอเขาเพิ่งจะแต่งงานกันได้5เดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าสามีเป็นคนเชื้อสายอินเดียแต่ว่าครอบครัวนี่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะคะหลังแต่งงานก็มีแยกไปซื้อบ้านอยู่กัน2คนที่เขียนมาปรึกษาพี่หมอเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวของสามีรวมทั้งกลิ่นอวัยวะเพศด้วยนะเพราะว่ามีหนังหุ้มหนาเปิดออกมาล้างทำความสะอาดยากมากเวลาสดใสหนังหุ้มจะร่นแล้วก็รูดปิดยากมันจะมีเมือกขาวๆติดเป็นก้อนและมีกลิ่นฉุนเหม็นจนน่ารังเกียจรบกวนถามค่ะว่าหนังหุ้มอวัยวะเพศชายที่หนานะคะเหนียวเปิดยากจะแก้ไขยังไงได้บ้างเคยได้ยินมาว่ามีจำเป็นจะต้องผ่าตัดจะช่วยได้ไหมคะถ้าปล่อยไว้จะอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ
1: เอาก็ได้ใช่ไหมครับ
0: สายอินเดียค่ะ
1: เอาหรือว่ามีกี่ข้อต้องเสียอ่านได้จบก็ได
0: ้มีสามข้อนะคะข้อที่สองกินตัวของสามีกินแรงฉุนมากเพราะว่ากินเครื่องเทศจากอาหารที่กินทุกวันไหมคะกินเนี้ยมาจากกินอาหารเครื่องเทศใช่ไหมแต่คนในครอบครัวของเขากินตัวไม่แรงเท่ากับเขานะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรจะแก้ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเครียดมากเลยค่ะตั้งแต่แต่งงานกันมายังไม่เคยมีความสุขเลยกับการร่วมเพศกับเขาจนอยากจะหาทางเลิกดีกว่าไหมคะเพราะอยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขค่ะข้อที่สามถ้าจะให้เขาใช้น้ำหอมที่มาดับกลิ่นตัวต้องใช้แบบชนิดไหนพอจะแนะนำได้ไหมคะและที่สำคัญเป็นคนอ้วนด้วยค่ะน้ำหนัก85สูง160อวัยวะเล็กและสั้นเพราะว่าความอ้วนใช่หรือไม่คะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเพศด้วยนะคะไม่มีแล้วลมควรจะบอกเขาอย่างไรดีด้วยความนับถือรอคำตอบอยู่ค่ะพี่หมอจบ3ข้อเลย
1: โอเคครับก็พอ3ข้อปุ๊บก็รู้สึกว่าเออเนาะมันก็หลายๆอย่างก
0: ็ดูแล้วเป็นทุกข์เลยนะคะ
1: ครับพอมาประเมินประมวลแล้วนะครับก็สะท้อนได้ไล่แต่ละข้อไปนะครับคือจริงๆปัญหาอย่างนี้ก็เป็นเกิดจริงในชีวิตคู่อยู่บ่อยนะเรื่องอะไรเรื่องของกินตัวเรื่องของเรื่องสุขอนามัยเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้เราจะสรุปก็มีเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการสื่อสารนะครับและอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเรื่องเพศเนี่ยสิ่งข้อแรกที่เขาถามนี่นะตั้งแต่ว่าเรื่องของนั่งอุ้มปลายอวัยวะเพศหนาเนี่ยก็เปิดยากกลิ่นและคราบขาวเนี่ยคืออาการแบบนี้คืออะไรที่เราเคยได้ยินบอกว่ามันจะมีสิ่งโสโครกนะที่ของผู้ชายที่ถ้าว่าหนังอุ้มปลายมันหนาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดมาทำความสะอาดได้เต็มที่นะฮะมันก็จะหมักหมมอยู่นะครับแล้วก็เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจนะนะฮะแล้วก็มันก็เรียกว่าตัวเนี้ยเราก็เคยได้ยินบ่อยเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าไอ้ตัวสแมกมาไอ้ตัวไอ้ของผู้ชายเนี่ยในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วก็เกิดตกค้างอยู่ภายในช่องคลอดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีเป็นเชื้อทำให้เกิดเป็นมะเร็งมดปากมดลูกได้อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็มักจะก็บอกว่าที่มันผู้ชายบางคนบอกโอ้มันจะมันคันหรือมันเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เวลาสอดใส่เนี่ยแล้วโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพอสอดใส่ไปแล้วเวลาดึงออกมามันไม่สามารถที่จะรูดปิดกลับไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกเนี้ยบางทีมันบางคนเนี่ยต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงให้บริการพวกนี้แล้วก็ไม่ได้ป้องกันดีๆมันมีการติดต่อจากโรคติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์ได้นะฮะอันนี้ที่ก็คำแนะนำก็คือควรจะไปผ่าตัดอย่างที่บอกนะแล้วถูกต้องแล้วก็คือทำศัลยกรรมโดยเฉพาะศัลยกรรมทั่วไปก็ได้หรือศัลยกรรมคุณหมอด้านศัลยกรรมในทางเดินปัสสาวะก็ได้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยถ้าเมื่อกริบแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยได้หลายอย่างเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายพวกการอักเสบต่างๆพวกนี้มันจะหายไปก็เรียกว่านะครับ ก็เมื่อก่อนนี้บางทีผู้ชายบางคนก็ไม่กล้านะมันกลัวบางทีก็ต้องไปใช้พวกสเตียรอยด์นะครับแล้วก็คอยพยายามช่วยให้มันเปิดค่อยๆเปิดบ่อยๆอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าใช้นำจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกต้องไปทำกริดนะฮะถือว่าเป็นดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับอันที่สองข้อที่สองก็คือกลิ่นตัวแรงอันนี้นะฮะกลิ่นตัวแรงนี้
0: กลิ่นเขาบอกกลิ่นอาหารเหรอคะ
1: พวกนี้อาหารก็มีส่วนมากนะครับโดยเฉพาะเป็นเครื่องเทศเนี่ยเครื่องเทศนี่เวลาเราเคยได้ยินนะว่ามีทางวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมนะครับเรื่องของประเพณีก็ได้เลยนะการอาหารนะรสนิยมของอาหารเนี่ยเขาจะกินเครื่องเทศเป็นหลักอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันจะเดินเข้าไปเนี่ยมันได้ยินกลิ่นมาตั้งแต่ไกลอ่ะเดี๋ยวก็เรียกว่ากลิ่นเนี่ยฮะได้คนก็ได้สัมผัสอ่างกันไม่รู้กี่เม็ดอย่างเงี้ยก็ยังได้กลิ่นแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จะเป็นพวกหอมพวกกระเทียมพวกเครื่องแกงอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งเหงื่อออกมากอะไรเงี้ยต่างๆนะรู้สึกน้ำหนักจะเยอะด้วยใช่ไหมครับถ้าน้ำหนักเยอะนี่ก็ยิ่งมีส่วนใช่ใช่ใช
0: ่สูง160
1: ครับก็ที่จะแนะนำนะฮะเล็กก็บอกว่าอะไรคนในบ้านใช่ไหมคนในบ้านมันไม่มี
0: กลิ่นขนาดนี
1: ้ครับอันที่เรื่องกลิ่นเนี่ยนะแต่มันก็เป็นเฉพาะตัวใช่ไหมฮะแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพวกต่อมเหงื่อเนี่ยนะที่เวลามันออกมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแบคทีเรียบนผิวหนังนะฮะแล้วยิ่งน้ำหนักตัวบางคนที่จะมีน้ำยิ่งมีน้ำหนักเยอะเนี่ยนะฮะมันจะมักจะมีพวกเหงื่อออกมากนะครับโดยเฉพาะตามแข็งตามซอกหลืบอะไรต่างๆที่มันพับขาหนีบเล็ดแกล้ตัวอวัยวะเพศพวกนี้นะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งนี้ที่จริงมันก็แก้ไขได้นะแก้ไขได้น้ำหนักตัวเยอะนี่ก็อาจจะต้องมาเรื่องของการดูแลเพื่อลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะก็ที่เรารู้กันว่ามันน้องอย่าเพิ่งตกใจนะเห็นก็จะอย่าเพิ่งไปถึงกับต้องเลิกต้องแยกกันนะฮะไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วมันต้องมีทางแก้นู่นอะไรนะฮะก็เบื้องต้นอ่ะที่แนะนำกันส่วนใหญ่นี้ถ้าว่ามีกลิ่นตัวแรงๆก็จะต้องอาบน้ำนี่แหละอาบน้ำใช้สบู
0: ่
1: สบู่บางที
0: เดี๋ยวนี้ก็จะมี
1: สบู่ฆ่าเชื้อพวกอ่อนๆนะก็ก็ต้องดูนิดนึงนะพวกตรงตะกะแลพวกอวัยวะเพศตรงนี้ต้องดูเลยให้ดีนะแล้วก็อาหารเครื่องเทศนี่ก็เบาลงมาหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องถ้าเบื้องต้นอ่ะนะต้องอย่างนี้แหละมันที่เขาพูดเรื่องมาเนี่ยก็คือสาเหตุน่าจะถูกเยอะเลยนะแล้วก็องค์ชาติเล็กอะไรนี้นะพวกคนอ้วนไหมใช่ไหมที่จริงก็บอกว่าผู้ชายอ้วนๆบางทีมันไขมันหน้าท้องอ่ะนะมันจะมันดันตรงคนอวัยวะเพศเนี่ยทำให้ดูสั้นลงนะ

0: ถามว่าจะใช้เรื่องกลิ่นหอมกลิ่นอะไรที่มาใช้เนี่ย
1: กลิ่นดับกลิ่นต้องใช้ชนิดไหนพอจะได้ทำได้ไหมหมายถึงว่าฉีดน้ำหอมอย่างนี้หรอมันช่วยได้หรอคะ
0: ก็น้ำหอมที่จริงกลิ่นบางกลิ่นก็ช่วยได้เยอะอย่างนั้นแหละก็ต้องไปดูเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องอะไรว่ามันมีที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของอะไรบางยี่ห้อนะโอ้โหเหลือเชื่อมากมันหอมจริงๆนะฮะกลิ่นของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแม้กระทั่งในตัวครีมตาตัวนะฮะปวดแต่ว่าแพงมากนะทาหนูหอมมากนู่นอะไรนะฮะหรือแม้แต่น้ำหอมก็ได้ครับสระผมหน่อยก็ดับไปได้เยอะแต่ว่าที่สำคัญนี่เรื่องครั้งแรกก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดนะครับให้บ่อยขึ้นนะอาจจะ2ครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พี่ว่าพวกนี้มันก็น่าสุขอนามัยพวกนี้มันก็น่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะครับในเรื่องที่เวลามีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆนะก็สิ่งนี้ก็มันมีส่วนของอะไรเรื่องของการที่แฟนไม่ค่อยรู้จักลมเล่าไม่อะไรต่างๆพวกเนี้ยคือของพวกเนี้ยบางทีมันก็ต้องนะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอยู่ด้วยกันแล้วความใคร่ชิดก็เรียนรู้กันอะไรกันสื่อสารกันในทางที่เขาเรียกว่าสดชื่นหอมหวานไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้าทางนะฮะคืออย่างเงี้ยนั่นเลยก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่คู่สามีภรรยาคู่รักในหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนะเคยเจอกันนะขนาดเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีการศึกษาก็ดีนี่นะเวลามาปรึกษากลายเป็นว่าไม่รู้จักตำแหน่งที่จะเล่าโลมไม่รู้ใช่ไหมฮะเหมือนกับทั้งมันแนะนำนะอาจจะมันแนะนำอย่างคนอย่างนี้แต่ผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้าจับไม่กล้าแตะไม่กล้าต้องของผู้ชายบอกโอ้มันผมต่ำมันของมันอะไรเงี้ยแต่เวลาให้การปรึกษาเวลาให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยเขาไปปรับมันก็ทำให้เข้ากันได้นะครับแล้วก็รู้จุดรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ความราบรื่นนะครับในการที่มีรักกันแต่ละครั้งเนี่ยนะก็เลยทำให้มีความสุขสมบูรณ์นะอย่างนี้ก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเตือนน้องว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าแหมจะเลิกแล้วนะ
1: จะหาทางเลิกอยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขโอ้โห
0: ครับก็เอาใจช่วยนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ดูแลปัญหาไม่ได้เยอะมากอะไรก็นะครับ
1: ก
0: ็
1: คือการที่บอกคุยกันพูดกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝ่ายชายก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมพี่หม
0: อครับเรื่องของการเล่าลมอย่างนี้นั่นคืออะไรนะครับเรื่องของการก็เรียกว่าดูถูกตักถางก็ทำให้ผู้ชายนี่ขาดกำลังใจเช่นบอกว่าทำไมเธอทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะยิ่งผู้ชายก็จะทำให้เกิดความมั่นไม่มั่นใจมากขึ้นนะฮะทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปแตะต้องหรือจะไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์อันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะอาจจะต้องค่อยๆพูดเช่นนะครับบอกว่าอาจจะถ้าเธอทำอย่างนี้นานหน่อยนะหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยอาจจะทำให้ท่านมีรู้สึกมากขึ้นอะไรก็ว่าไปเห็นค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นพื้นฐานในหนังสือที่บอกกันเสมอว่าพื้นฐานเรื่องไปศึกษาเนี่ยมันก็เป็นจำเป็นนะนะก่อนที่จะสัมผัสกันรู้จุดรู้เขารู้เรานะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะการรวมแล้วเล่ารวมผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะจุดที่ไวต่อความรู้สึกในการสัมผัสเนี่ยผู้หญิง100คนนี่ไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งนะฮะบางคนก็บอกผู้ชายบางคนนี่ไอ้ผู้หญิงบางคนก็ใจถึงหน่อยก็บอกตรงว่าเธอจับตรงนี้ที่อย่างนั้นอย่างนี้นะคืออาจจะสัมผัสตรงไหนที่เขาไวต่อความรู้สึกก็จะเอามือไปจับเอามือไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคู่สามีภรรยาที่บอกว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยเรามีปัญหานี้ก็เปิดใจเปิดอกคุยกันนะครับแล้วก็การสื่อสารนะที่นิ่มนวลอย่าไปพูดจาดูถูกนะคือทุกคนเนี่ยมันนะฮะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยยิ่งพวกคนผู้ชายที่มันหลังเร็วมั่งเดี๋ยวอ่อนตัวเร็วอย่างเงี้ยนะถ้าไปเจอผู้หญิงที่ไม่

0: ้งใจเนี่ยทำให้มันแทนที่จะมีความสุขมันจะทำให้กลายเป็นหวาดระแวงผู้ชายนะโอ้ไม่มั่นใจกันทำให้ความสุขให้ความสุขกับภรรยากันไม่ได้กับผมไม่ได้ทำให้นอนหันหลังให้กัน เดี๋ยวก็นะมันที่ว่าต้องเลิกราต้องอะไรกันนี่นะแต่ถ้าว่ามาปรับมาทำความเข้าใจกันดีๆเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้นะฮะครับ
1: ค่ะแต่ว่าไอ้จริงๆแล้วนี่นะคะการที่เขามาใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันมาเนี่ยนะคะเพิ่งแต่งงานได้5เดือนก็จริงแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่คบหากันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเขาวิถีชีวิตเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคงจะรู้มาก่อนแล้วนะพี่หมอนะ
0: ก็บางคนก็ไม่มีนั่นคืออะไรเมื่อก่อนนี้เราก็ได้ยินบอกคำว่าคุมถุงชนเงี้ยเป็นต้นนะหรือแม้แต่การคบกันเนี่ยอาจจะดูผิวเผินข้างนอกเนี่ยคบกันก็ดูคุยกันนี้อะไรดีแต่ว่าเวลาไปเรื่องของ อยู่กัน2ต่อ2นะครับเวลาไปเข้าหอเข้าอะไรต่อยนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันก็จะต้องอีกขั้นหนึ่งหรือไงนะฮะเข้าไปมันต้องเป็นการปรับตัวนะฮะอันนี้ด่านแรกนะครับที่ไปเจอกลิ่นเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันเคยมันทำให้รู้สึกที่มันไม่ค่อยดีอ่ะนะมันกับมันเฟิร์สอิมเพรสชั่นอ่ะบางทีแม้แต่บางคนในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกๆเนี่ยผู้ชายไม่เข้าใจมันทำให้ผู้หญิงเขาเจ็บเนี่ยมันจะทำให้เกิดความฝังใจว่าตกลงแล้วไม่มันจะมีความสุขแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอยตามคอยก็เรียกอะไรอ่ะมันคอยแก้ปัญหานะ
1: ค่ะ
0: ไปศึกษาเรียนรู้กันไปนะ
1: เนาะคอยแก้กันไปค่ะก็หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนาะปรับความเข้าใจกันได้นะคะพี่หมอทิ้งท้ายสักหน่อยค่ะมีเวลาวันนี้นะคะประมาณ1นาทีครึ่งนะคะฝากเบอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะส่งจดหมายอยากคุยด้วยอยากโทรศัพท์นะเพราะบางเรื่องบางทีมันก็อาจจะรอไม่ได้หรือบางเรื่องก็อาจจะเขินอายอะไรประมาณนี้ค่ะพี่หมอคะ
0: เดี๋ยวนี้นะคือเราต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนะฝ่ายผู้หญิงจะเป็นคนถามแทนเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันน้องก็ถามแทนนะเนี่ยน้องก็ถามแทนนะฮะในเมื่อถามแทนแล้วก็นำคำตอบนะคำแนะนำนี่แหละนะครับเอาไปปรับใช้นะฮะสิ่งแรกก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าจะเลิกเนี่ยอันนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสื่อสารให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆคุยนะแล้วก็มันจะต้องลงเอยด้วยความเรียกว่าสมหวังนะฮะต้องทำสมหวังไหนๆก็ไปซื้อบ้านอะไรอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างอื่นก็ถ้าจะให้บอกนะครับแน่นอนครับเรื่องถ้าน้องต้องการจะทราบรายละเอียดเรื่องลึกๆอะไรเงี้ยนั่นคืออะไรบางทีเราก็สื่อสารในทางวิทยุเนี่ยก็ไม่เหมาะแต่ว่าถ้ามาด้วยกันนะครับก็ยิ่งดีเลยถ้าผู้ชายเปิดใจมาด้วยกันหรืออะไรด้วยกันเนี่ยเราคุยกันได้เราแนะนำได้แบบเขาเรียกว่าจริงจังนะครับเราได้แต่ทฤษฎีที่เราบอกแนวทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเจอกันเนี่ยอาจจะชี้ลึกลงไปกว่าหน่อยนะฮะเหมือนกับคล้ายๆเรื่องของปฏิบัตินี่แหละนะครับเริ่มต้นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็โทรเข้ามานะฮ
1: ะ
0: โทรเข้ามานี่แหละตามเบอร์ที่เคยให้นะครับก็0876977666 0876977666นะคร
1: ับ เบอร์นี้ได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: โทรมาได้แต่ถ้าแบบถ้าจะมาก็มาทั้งคู่ก็น่าจะดีนะพี่หมอเนาะ
0: โอ้ดีที่สุดนะครับ
1: มา
0: ทั้งคู่นี้ส่วนใหญ่นะถ้ามาทั้งคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะสำเร็จนะครับหรือแก้ปัญหาไปได้เนี่ยเกือบ 100% เลยนะฮะทั้งคนต่างรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับว่าควรจะเริ่มอย่างไร แก้อย่างไรนะฮะอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเสาร์อาทิตย
2: ์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราว

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่อง

0: างออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ
2: ้ยแค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02

0: 0818143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
5: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า 4:51 นาทีนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะข่าวเช้า 9.5 วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ FacebookLTM FM 95วันนี้สองป้ามาเจอกันนะคะสวัสดีพี่ป่วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีวันนี้ขอทำหน้าที่แทนน้องดงหนึ่งวันเมื่อวันโทรไปบอกโอ๊ตพี่กวยน้องดงต้องไปในงานข่าวตอนเช้าเลย
0: โอ้ยพี่กวยมาแทนนะคะค่ะวันนี้เจอกับคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมเราเจอกันเมื่อกี่เดือนที่แล้ว
1: โอ้ยนับไม่ถูกแล้วจำไม่ได้
0: นับไม่ถูกแล้วเนาะนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันทุกท่านนะคะในเพจด้วยนะคะทักทาย300กว่าท่านก่อนนะคะตอนนี้สวัสดียามเช้าโอ้ยอากาศดีมากหลายคนบอกว่าอากาศดีค่ะพี่กวย
1: เมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยเหมือนมีร่องรอยของฝนตกใกล้ๆสมทนะแต่เมื่อวานก็ลุ้นที่บ้านพี่นะจะตกไม่ตกตกไม่ตกมันก็ไม่ตกมันก็ไม่ตกอ่ะแถวฮาไทราดอ่ะมันก็ยังไม่ตก
0: โอ้
1: ค่
0: ะก็แต่วันนี้กรมอุตุบอกว่าจะตกทั่วนะ
1: ตกทั่วเลยใช่ไหมวันนี้
0: ใช่ค่ะตกทั่วเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากบางจังหวัดต้องระวังลมด้วยเพราะว่าอากาศแปรปรวนนะคะ
1: ค่ะ
0: อากาศไปปวนแม่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะดูคือหลายจังหวัดที่น่ากังวลอยู่ก็น่าจะเป็นทางภาค
1: ภาคเหนืออีสานเนาะอีสาน
0: กับภาคเหนือใช่ที่ลมแรงอยู่เนาะแล้วก็ตอนภาคใต้นะคะกรุงเทพไม่เท่าไหร่นะวันนี้เดี๋ยวนะ
1: กรุ
0: งเทพวันนี้อ๋อ140ก็พอได้อยู่
1: ฮะ140พอได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่พอได้อยู่
1: พอได้ตกได้เย็นบ้างบางพื้นที่
0: ใช่แต่ว่าเริ่มมีคนบ่นแล้วฝนตกมันก็ขายของไม่ค่อยดีอ่ะแม่ค้าบอก
1: เออ
0: แม่ค้าบอกชอบหน้าร้อนมากกว่าถ้าจะให้แบบเหมาะกับการประกอบอาชีพนะโดยเฉพาะแม่ค้าตลาดนัดอ่ะโอ้มาตกตอนเย็นนะพี่กวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นใจมากเลยอ่ะต้องเก็บเต็นต้องเก็บร่มต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ล
0: มมันแรง
1: กรมอุตุเขาก็บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมีการประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะคะมีผลเนี่ยบอกว่าวันนี้นะภาคเหนือเนี่ยก็จะมี170เลยนะที
0: ่
1: แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากส่วนอีสานก็จะมีที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะภาคกลางอย่างที่น้องสีบอกว่าประมาณ140ของพื้นที่นั้นเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่ะแต่ช่วงนี้ก็ตกก็เวลาพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางที่ก็มีลูกเห็บตกนะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของวันก่อนก็อ่านข่าวน้องดงอ่ะมีคนถูกฟ้าผ่าเนาะอย่าไปยืนกลางแจ้งช่วงนี
0: ้ใช่ค่ะโอ้ค่ะวันนี้หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายค่ะโทรมารอได้เลยนะคะมาคุยกันหน้าไมค์เนาะพี่กวยเนาะ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็นะไปรอกันที่หน้าเรือนจำ
0: โอ้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ตั้งแต่เมื่อวานไปตั้งไอ้นี่เลยอ่ะไปตั้งเวทีด้วยนะที่เรือนจำกลางคลองเปรมมีบรรดากลุ่มแสดงจากพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนี่จำนวนมากเลยนะไปปักหลักนะทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าเรือนจำเพื่อจะบางส่วนเขาบอกว่าไปนอนค้างคืนก็มีนะไม่ก็ได้กลับบ้านก็มีนะเพื่อจะรอรับนายทักษิณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่จะได้รับการพักโทษนะยังไม่ได้ปล่อยตัวนะยังเป็นผู้ต้องขังอยู่นะแต่ว่าย้ายคุมขังจากเรือนจำคลองเปรมเนี่ยไปคุมขังในพื้นที่ที่บ้านที่อะไรเขาก็จะเป็นที่เขาจะแจ้งเอาไว้ในที่พักโทษหลังพักโทษเขาก็จะมีแจ้งไว้
0: ค่ะก็คือกำหนดการถ้าดูจากข่าวก็คือว่าคุณทักษิณจะออกมาช่วงใกล้ๆ8 โมงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่7:55
0: 7:55คือออกมาแล้ว
1: ตามขั้นตอน7 โมงเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการทำเอกสารอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็ออกมานี่คือไม่มีปลาใสไม่มีอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีกลับบ้านเลยต้องกลับบ้านเลยนะ
0: แหม
1: จะให้ออกมาแล้วก็รับปลาใสเลยใช่ไหม
0: เราไม่รู้อ่ะดูจากมวลชนที่มาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้ยอย่างที่พี่กวยบอกตั้งใจมาค้างแรมกันหน้าเรือนจำเนี่ย
1: ใช่
0: แสดงว่าต้องมาเป็นเยอะอยู่นะ
1: ฮะเยอะพอสมควรเลยแน่นเหมือนกันนะเนี่ยดูก็เยอะดีปกติในเวลามีครอบครัวเข้าไปเยี่ยมนะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีคนแสดงเป็นบางกลุ่มแต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ได้เห็นคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำไงหลังจากที่เข้าไปคุมขังตั้งแต่เดือนกันยายนเนอะแปดเดือน
0: นะคะไม่ถึงปี8 เดือนซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้พ้นโทษนะถือว่าเป็นการได้รับพักโทษนะ
1: ได้รับการพักโทษนะคะ
0: แล้วก็กำไร EM ก็ต้องติดนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคำถามคาใจโดยเฉพาะบรรดาลูกๆของคุณทักษิณเองหรือว่าคนใกล้ชิดก็บอกว่าเอ๊ะในวัยนี้เนี่ย70กว่า77ใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยจะต้องติดกำไรอีกหรอทำไมถึงต้องติดล่ะอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าก็ตามขั้นตอนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตามขั้นตอน
1: ก็คุณทักษิณเนี่ยนะคะก็เขาบอกมีเงื่อนไขด้วยนะ8 ข้อในการคุมประพฤตินะคะสำหรับผู้ได้รับการพักโทษเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ8 ข้อที่ว่านี้ก็คือ 1. ต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับทางเรือนจำเท่านั้นอันนี้ก็น่าจะมีการแจ้งว่าที่นุ่นมั้งบ้านจานสองล่านะ 2. ห้ามเดินทางออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นไปเล่นการพนันดื่มสุราใช้ยาเสพติดแล้วก็ห้ามกระทำความผิดอาญาซ้ำอีก 4. ต้องประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ 5. ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิตามหลักลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ 6. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด 7. ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติแล้วก็8อันนี้8นี่แหละต้องไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะใช่จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับใบบริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าพ้นโทษตามคำ
0: พิพากษ
1: ามีสายเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวดูชื่อสิไหน
0: ได ้
1: มีสาย
0: เลยก็ได
1: ้มีสายหน้าใหม่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยังไม่มีเมื่อกี้เป็นเสียงอะไรแวบๆเข้ามา
0: เดี๋ยวรอ022481366นะคะรอสักครู่นะคะ022481366
1: นะฮะแม่มีลุงวีนี่เขามีนี่เลยนะมาเขาเรียกอะไรนะเข้ามาในเพจเลยนะเพจ Facebook ของเราช่วยบอกว่ามีเบอร์นี่นะ022481366อ๋อเหรอลุงวีเชียงรายเป็น FC เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละ
0: มาได้เลย
1: อย่างที่บอกนะคะ8ข้อนี้หลังจากที่ออกไปพักโทษแล้วเนี่ยนะคะประพฤติครบถ้วนไม่ได้มีปฏิบัติผิดเกณฑ์เนี่ยนะคะก็จะได้รับการพ้นพักโทษเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าพ้นโทษตามครบเนี่ยก็จะได้รับใบบริสุทธิ์นะคะถือว่าพ้นโทษตามคำพิพากษาเพื่อกลับไปใช้ชีวิตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
0: น่าสนใจเมื่อสักครู่ข้อหนึ่งที่พี่กวยอ่านก็คือห้ามกลับไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำ
1: ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่ใช่ญาติ
0: ห้ามเลย
1: ห้ามเลย
0: ก็อันนี้เหตุผลนี่คือไม่ทราบคืออะไรนะ
1: มึงเหตุผลไม่รู้เหมือนกันเนาะทำไมมีข้อนี้ด้วย
0: กลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับตอบแทนอะไรหรือเปล่า
1: ออกมาแล้วอาจจะแบบว่ามันถึงตอนอยู่ในคุกแล้วเนี่ยอาจจะรู้จักกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไปเยี่ยมอาจจะเป็นญาติเนี่ยเยี่ยมได้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยว่าห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อนักกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่ใช่ญาติ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็แน่นอนนะคะต้องยอมรับว่าคุณทักษิณในมุมของทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลยนะ
1: ใช่
0: นะคะแบบนั้นเลยเพราะงั้นเนี่ยดังนั้นวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าก็ไม่แปลกที่จะมีคนเสื้อแดงมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนที่เคารพ นับถือกันนะคะไปรอติดตามนะคะประมาณนี้
1: น้องสีมีสายเข้ามาแล้วนะคะชื่อค
0: ุ
1: ณ
0: แล้วนะคะ
1: คุณสมพรนะคะ
2: จากสวัสดีครับ
0: พี่สมพร
1: คุณสมพร
2: สวัสดีครับคุณสีครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้น้องด้งไม่มาคุณป่วยมาแทนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคุณสมพร
2: โอเคครับสวัสดีด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงคะคุณสมพร
2: มีเรื่องจะเล่าให้ฟังพอดีผมโดนบังคับคดีของจังหวัดได้ไหมครับ
1: จังได้ค่ะได้
2: เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ผมปีที่แล้วผมไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีเขาก็แจ้งผมว่าให้ผมเขียนคำร้องขอเช็คยอดซึ่งผมก็เช็คยอดไปแล้วก็ได้ยอดมาเขาบอกเหลือหนี้ประมาณ 70,000 กว่าบาทแล้วครับวันนี้เข้าปีที่3ผมก็แบบว่าก็ยังไม่ได้ติดตามอะไรผมก็เลยโอเคมันน่าจะครบแล้วมันเกินที่จริงเขาฟ้องมามันเกินยอดมาประมาณ7 หรือ 8 หมื่นแล้วครับทีนี้ผมก็เลยโทรไปที่ธนาคารต้นสังกัดที่เขาฟ้องผมอ่ะก็บอกว่าขายหนี้ไปแล้วพอขายหนี้ไปแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรบริษัทที่รับไปอ่ะครับรับไปที่ว่าไปฟ้องใช่ครับเขาก็ให้เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเขาเจ้าที่ที่เขาดูแลผมอยู่ผมก็เลยโทรไปเช็คเขาก็แจ้งเลขคดีแจ้งเลขอะไรไปเขาก็แจ้งผมว่าอ๋อตอนนี้เรายังไม่ได้รับยอดจากบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ผมก็ยังงงผมก็เลยถามกลับไปว่าเอ้าแล้วทีนี้ทำไงเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทางที่เขาฟ้องผมอ่ะเขาจะให้เจ้าหน้าที่ไปตามเพื่อจะไปรับเช็คแล้วก็เขาบอกว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ทางบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ายังสรุปบัญชีอยู่ซึ่งยังไม่สามารถสรุปบัญชีได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมโดนหักจากเงินเดือนทุกเดือนส่งเข้าบังคับคดีทุกเดือนแต่เงินไปค้างอยู่ที่บังคับคดีตั้งแต่ปีพฤษภาปีที่แล้วปี68ซึ่งตอนนี้กับพฤษภาปี69
1: ค่ะ
2: แล้วผมก็เลยโทรกลับไปที่บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์อีกรอบนึงเมื่อเร็วๆนี้ครับเขาก็แจ้งผมว่าคุณยังมียอดอยู่ประมาณ 70,000 ซึ่ง 70,000 เนี่ยผมไปติดต่อเขาปีที่แล้วก็ยังอยู่ 70,000 ครับผมก็เลยว่าแล้วทำไงครับเพื่อปีแล้วผมยังติดต่อว่าให้ 70,000 เขาบอกว่าให้ผมเอาเงินไปวางที่บังคับคดีแล้วเขาจะปิดเรื่องให้ถ้าเกิดส่วนเกินส่วนอะไรอ่ะเขาจะคืนให้เราแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผมจะได้คืนเมื่อไหร่แล้วผมจะปิดได้หรือเปล่าเพราะว่าแล้วหลังจากนั้น

0: มาผมก็โทรกลับไปที่เจ้าหนี้อีกทีนึงที่เขาทำเรื่องอยู่เขาบอกว่าตอนนี้ดิฉันทำอะไรไม่ได้ต้องรอมันแค่คดีส่งยอดอย่างเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าแนะนำให้สองวิธีคือหนึ่งคุณติดต่อที่มันแค่คดีขอปิดยอดแต่ว่าบางครั้งพอดีผมปิดยอดที่ 70,000 ครั้งนี้ปีที่แล้วผมก็ปิดยอดที่ 70,000 แล้วหักมาตั้งปีนึงเป็นแสนก็ปิดยอดอีกประมาณ 70,000 คือลาแบบถ้ามันไม่ตรงกันผมก็เลยไม่รู้ไปจะร้องเรียนที่ไหนดีอะครับ
1: แล้วตอนคุณสมพรส่งนี่เรามีเอกสารหลักฐานอะไรที่เราส่งไปไหม
0: ครับหักจากเงินเดือนทุกเดือนมีเอกสารในการหักทุกเดือนครับใช่ใช่เพราะว่าบางครั้งพอดีเขาจะส่งมาที่ฝ่าย HR ของบริษัทเขาจะใช่ครับเขาก็จะบัญชีเขาก็จะหักทำยอดหัก
2: เขาต้องเหลือเงินเดือนให้เราไว้ไม่น้อยกว่า 20,000 จริงไหมคะพี่
0: อย่างนี้ครับเงินรายได้ที่เป็น OT หรือค่าอะไรพิเศษเพิ่มเข้ามาครับหักอีก 30%
2: ค่ะ
0: แล้วก็โบนัสที่ 50% ทุกป
2: ี
0: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็เนี่ยครบ3ปีแล้วผมเนี่ยปีที่3แล้วอะครับ
2: รู้ยังไม่หมด
0: ซึ่งยอดแค่100,000แต่ตอนนี้มัน200,000กว่าแล้ว
2: เหลือโอ
0: ้ใช่มันเกินไปเยอะแล้ว
1: ผม
0: ติ ดต่อเจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายอดยังไม่เข้ามาทางบังคับคดีแต่บริษัทหักผมส่งมาครับพอดีทุกเดือนแล้วก็บริษัทจ่ายเช็คกรมบังคับคดีทุกเดือนไม่เกินวันที่15ของเดือนใช่ใช่ใช่แล้วก็เราไปติดต่ออะไรก็ไม่ได้เลยซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยเราไปนั่งรอเป็นทีเป็นวัน
2: อ
0: ีกครึ่งวันใช่ผมเคยไปติดต่อแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรกลับมาเหมือนเดิมถ้าผมก็ติดต่อไปทางที่เจ้าหนี้เขาบอกอย่างที่ผมบอกตามที่ผมเล่าให้ฟังครับผมไม่รู้จะแก้ไขยังไง
2: มันมีสายด่วน
0: อัน
2: นี้ของ
0: อะไรนะครับ
2: ของแซมอ่ะพี่สมพรสายด่วนที่แก้เนี่ยของแซม
0: แก้ไขอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าแซมเฉพาะหนี้ที่ยังแบบว่ายังไม่โดนบังคับคดีอะครับ
2: โอ้อันนี้คือรวมแล้วก็คือ
0: เขาร่วมได
2: ้ไม่ได้แล้วใช่ไหมย้อนไม่ได้แล้ว
0: ใช่เราบังคับคดีแล้วเขาร่วมไม่ได้ครับ
2: โอ
0: ้
2: ค่ะ
0: ใช่ใช่ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปที่กรมบังคับคดีเลยนะพี่ป่วย
0: ไปมาแล้วครับ
1: ไปมาหมดแล้วคุณสมพรไปหมด
0: แล้ว
1: หมด
0: ไปแล้วเขาก็แจ้งผมอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเจ้าหนี้เขาบอกว่ากรมบัญชีไอ้กรมบังคับคดีอะยังไม่ส่งยอดเขาตั้งแต่ปี68เดือนพฤษภายอดไม่เข้าระบบทีนี
1: ้พอนี้มันจะอยู่เหมือนที่พี่สมพรบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าว่าที่กรมบังคับคดีเขาขายหนี้ให้กับบริษัทเพื่อมา
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือธนาคารขาย
1: ธนาคาร
0: ไม่ใช่ว่าขายหนี้หรืออะไรเขาให้บริษัทเนี้ยทำการฟ้องเราพอทำการฟ้องเราเสร็จพอฟ้องชนะเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งเรื่องให้กรมบังคับคดีกรมบังคับคดีเขาก็จะบังคับคดีให้เราจ่ายกรมบังคับคดีก็ส่งหนังสือมาที่บริษัทเราว่าเรามีอันเนี้ยโดนบังคับคดีนะเขาก็จะบริษัทก็จะทำเช็คสั่งจ่ายทุกเดือนให้บังคับคดีกรมบังคับคดีเสร็จพอได้เช็คไปปุ๊บเงินก็อยู่ที่กรมบังคับคดีเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าหนี้เราไปติดต่อรับเช็
1: ค
0: ซึ่งเราเป็นไอ้ตรงเนี้ยลูกหนี้ของกรมบังคับคดีอยู่ตรงนี้บังคับอยู่เขาก็จะไปรับเช็คทุกเดือนก็จะเข้าบัญชีมาตัดบัญชียอดหนี้เราแต่ทีนี้ว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ทางกรมบังคับคดีทางจังหวัดเขาบอกว่ายังสรุปยอดอยู่ยังไม่เสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วครับตอนนี้พฤษภา1ปีแล้วครับสรุปยอดไม่เสร็จคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจ
1: แล้วเขาก็ยังหักเงินคุณสมพรอยู
0: ่ใช่ปกติเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่มารับเช็คไม่เกินวันที่15หรือวันที่20ของทุกเดือนเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหนี้เขาจะไปรับที่กรมบังคับคดีซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาเขาก็รับแบบนี้ผมก็เลยถามเพื่อนผมที่โดนด้วยกันเหมือนกันเขาบอกว่าอ๋อเขาจะมีเจ้าที่มารับเสร็จแล้วก็เอาเข้ายอดเสร็จปุ๊บพอเราไปเช็คยอดปุ๊บเขาก็จะแจ้งเลยอ๋อเกินยอดแล้วเขาก็จะนั่นเขาจะออกให้เราเลยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นแต่ละกรมบังคับคดีแต่ละจังหวัดทำงานยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ว่าเขาโดนนี่จุดที่จะเป็นที่เป็นจังหวัดปทุมเขาโดนที่ปทุ
1: ม
0: เขาบอกว่าแต่ว่าที่ปทุมอ่ะเขาบอกอ๋อเกินแล้วค่ะเขาก็จะทำเรื่องให้เราเลยแต่เขาส่งยอดเข้าหนี้กับเจ้าหนี้ทุกเดือนแต่ของผมอ่ะเขาไม่ส่งตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ตอนนี้ปิดพฤษภาปี69ซึ่งผ่านไป1ปีเงินผมโดนหักทุกเดือน1ปีผ่านไป
2: เงิน
0: ยังไม่เข้าระบบ
2: ไม่ลดลงเงินไม่ลดเลย
0: นี่ไม่ลดเลย

0: คำพิพากษาของหมายอะไรอย่างนี้ได้หมดใช่ไหมพี
1: ่ตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราถือหนังสือถือหมายไปเขาก็เห็นแต่เห็นตัวเลขซึ่งเราก็แบบเนี่ยผมก็มีหลักฐานในการหักไปให้เขาดูทั้งหมด
2: มีหลักฐานไปให้ดู
1: แต่ว่าเขาก็ไม่ดำเนินการอะไรให้เราได้เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่อยู่มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นไปตามระบบผมก็ไม่ทราบว่าระบบอะไรผมก็ไม่สามารถที่ไปเรียกไปจะทำเรื่องทีต้องไปเขียนหนังสือต้องไปให้เซ็นต้องไปนั่งรอกว่าเขาจะทำเรื่องให้เรามันไม่ใช่เรื่องครับผมเคยไปแล้วต้องไปนั่งเขียนหนังสือไปต้องไปขอดูว่าจะคุณจะขอดูอะไรจะขอดูอะไรแล้วจะนานจะมีเจ้าที่กำลังรอเจ้าที่เขามาทำให้เรื่องให้เราเขาก็แค่ว่าเปิดคอมให้เราดูปริ้นให้เราดูสรุปยอดตอนนี้ยังอยู่แค่นี้นะเงินเข้าระบบมาแค่นี้นะซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบก็ได้เลยว่าเงินเข้ามาจริงหรือไม่จริงเขาจ่ายจริงหรือเขาไม่จ่ายจริงแล้วที่ผมก็เลยโทรไปที่เจ้านี่เจ้านี่เขาบอกว่าเงินยังค้างอยู่ที่บังคับคดีตั้งแต่พฤษภาปี68นี่แหละเป็นประเด็นที่ผมว่าอ้าวเอาบังคับคดีเอาเงินไปไหนทั้งที่บังคับคดีสั่งให้บริษัทผมหักบริษัทผมทุกเดือนบริษัทผมมีสลิปออกเงินออกหักทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนผมก็เขียนมายอดไปทุกเดือนทุกเดือนซึ่งมันเกินยอดมาประมาณ7-8 หมื่นแล้ว
0: ดูอีกช่องทางหนึ่งนะคะลองไปดูแล้วก็เดี๋ยวพี่สมพรบอกความคืบหน้ามาด้วยนะคะ
2: สุดน้ำลงทำนะเราไปสุดน้ำลงทำนะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคุณสมพร
0: ค่ะพี
1: ่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้น้องสี

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: ก็
1: ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะค
0: รา
1: วน
0: ี้
1: ก็
0: คุณสมพร
1: แล
0: ้วมีหลายคนเจอด้วยเหรอ
1: เจอแบบเนี้ยใช่ค่ะก็ต้องกลับถ้างั้นก็ต้องกลับไปที่ต้นเลยว่าเรื่องเนี้ยการกู้หนี้ยืมสินบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าปล่อยให้ถึงขั้นที่ถูกบังคับคดีนะคะแล้วมันจะยากแบบนี้ค่ะยุ่งเลย
0: ทั้งที่มีหลักฐานในการหักเงินจากโอ้ฝ่าย HR นี่คือเงินเดือนที่เขารับคือมันโดนหักจากต้นสังกัดไปแล้วด้วยนะ
1: ใช่เงินแล้วไม่นำส่งแล้วยอดหนี้ก็ยังสูงอยู่นะ
0: ใช่เขาส่งมาแต่68 69บอกเป็นแสนแสน 70,000 ม
1: ัน
0: ก็เกินเป็นแสนกว่าแล้วทำไมไปถึงที่กรมบังคับคดีเอ้ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะพี่ว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวเนี่ยมีอีกหลายคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เออ
1: แล้วต้องตามเนาะต้องตามอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องแบบนี้เน
0: ี่
1: ยมันทำให้รู้สึกหมดกำลังใจน้องจริงเอาถามว่าในการที่แบบเขาหักไปเนี่ยยอดหนี้ตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะหลักหมื่นเองเนาะ
0: 70,000
1: เออหลักหมื่นถ้าเขาหักเอาสมมติว่าเดือนละหมื่นเดือนละ 5,000 ก็จะไม่กี่เดือนเองนะ
0: ค่ะแต่นี่เขาเป็นเกณฑ์ไงที่บอกว่าต้องเงินเดือนต้องใช้เหลือ20,000ใช่ไหมแล้วเกิดหักจาก OT ก็ 30% โบนัสก็ 50% อะไรแบบเนี้ยก็เอาทุกทางกันเนาะ
1: ใช่
0: เออ
1: ก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นเนาะใครก็ตามนะคะที่เป็นหนี้อยู่มีน้อยก็ใช้ไป
0: อย่าเป็นหนี้อย่าเป็นหนี้ดีที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: โดยเฉพาะเป็นหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นะแล้วบัตรเครดิตบัตรอะไรใช้ไปใช้จ่ายไปเนี่ยงูยดอกเบี้ยมันทวีคูณนะพี่จะเป็นคนที่มีวินัยกับการจ่ายบัตรเครดิตบ้างเลยน้องสีคือแบบจะพยายามไม่ขั้นต่ำขั้นเติมเนี่ยไม่เป็นเลยต้องจ่ายเต็มไปเลยอ่ะกลัวมากกลัว
1: ใช่ไหมมันก็จะมีเวลาหน่วงอยู่ตั้ง45วันเนาะเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรใช่ไห
0: มใช
1: ่ค่ะ
0: มาช่วงนี้ที่บอกลมแรงแล้วพายุฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ยมันมีข่าวน่าสลดมากเลยน้องสีที่จังหวัดระยองอ่ะเขาผู้ปกครองเขาพาเด็กไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลที่ซอย3แล้วก็ซอย4หมู่1ตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะปรากฏว่าคือทีมกู้ภัยที่นู่นอ่ะทีมกู้ภัยปลวกแดงแล้วก็นักประดาน้ำเขาได้รับติดต่อให้ไปช่วยเหลือไปถึงในที่เกิดเหตุอ่ะก็ไปเจอผู้ปกครองกำลังร้องไห้มากเลยนะสอบถามไปได้ความบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็พาลูกแล้วก็หลานชาย3คนไปพักผ่อนกันที่อ่างเก็บน้ำตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็พายเรือออกไปหาปลาไม่ไกลจากฝั่งเด็กๆ ก็พากันเล่นน้ำอยู่ที่ริมตลิ่งจู่ๆเนี่ยลมพัดลมเลยลมแรงลมกระโชกแรงมากเลยพัดร่างเด็ก3คนตกจากจุดที่เล่นน้ำอยู่ตกลงไปที่ล่องน้ำลึกเด็กๆ ก็ตกใจกลัวแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยผู้ปกครองได้ยินก็เลย

0: รีบพายเรือเข้าไปช่วยกันอย่างสุดความสามารถแต่ว่าคว้าตัวได้เพียง2คนมีน้อยอีก1คนนะคะ8ขวบ8ปีถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้เจ้าที่กู้ภัยไปเนี่ยก็ใช้คนถึง50กว่าคนนะแล้วก็มีชุดประดาน้ำด้วยระดมกำลังลงไปค้นหานานกว่า1ชั่วโมงก็ไปเจอร่างของน้องสตางค์เสียชีวิตอยู่ใต้น้ำแล้วโอ้
1: 4ขวบ
0: 8ขวบ
1: อ๋อ8
0: ปี8ปีเออ8ขวบก็ไปกัน3คนคว้าได้2อู้ลมมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเล่นอยู่ริมตลิ่งลมมันพัดเด็กตกเลยนะช่วงนี้ลมแรงมากต้องระวังแล้วผู้ปกครองก็คือเด็ก3คนเล่นก็อยู่ริมตลิ่งก็ตัวเองก็ลงไปพายเรือเอาไปหาปลาตายแล้วโอ้น่าตกใจแล้วแบบคิดดูสิว่ากำลังไปช่วยอยู่นะสีกำลังไปช่วยอยู่แล้วคว้าได้แค่2คนอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะถูกพัดจมลงไปต่อหน้าต่อตาเลยก็ช่วยไม่ได้
1: โอ้โหช่วงนี้ต้องระวังเนาะเด็กก็ยังไม่เปิดเทอมแล้วช่วงนี้เด็กก็จะต
0: ้อง
1: ดูแลใกล้ชิดหน่อย
0: จะต้องมีประจำเลยนะช่วงปิดเทอมเนี่ยเรื่องเด็กกับน้ำเนี่ย
1: ค่ะมีตลอดมีตลอดนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่เลยนะคะ เมื่อวานนี้รถคือตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็อาจจะแบบขับรถออกมาด้วยความเร็วเร่งมอเตอร์ไซค์นี่เจอบ่อยมากนะไม่ค่อยมีไฟท้ายอ่ะมอเตอร์ไซค์เนาะ
0: แล้วคือเราเป็นรถใหญ่เนี่ยเราต้องระวังเองนะบางทีเราตายแล้ว
1: เอง
0: ตายแล้วตอนนั้นมันรถมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วนะไม่รู้เลยเนี่ยเพราะไม่มีไฟท้ายให้เราเห็นน่ะ
1: ค่ะก็เนี่ยเห็นในคลิปนะคะที่เขาเปิดเผยนะคะรถคันนี้ก็บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็ขับมาโดยที่ไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่มันเป็นพ่วงข้างด้วยอ่ะพี่กล้วยไม่มีไฟคือพ่วงข้างเนี่ยต้องมีไฟทั้งสองนะทั้งตัวพ่วงแล้วก็รถเดิมใช่ไหมคะเออเนี่ยก็ชนไปเขาบอกว่าเป็นผู้สูงวัยค่ะเสียชีวิตคาที่เลยเนี่ยตอนเช้าก็จะเจอบ่อยมากนะคะเจอบ่อยที่สุดก็อยากให้ทุกคนดูรถดูไฟท้ายรถตัวเองด้วยนะคะเห็นเมื่อสักครู่แล้วก็เมื่อวานอีกจุดหนึ่งที่แหลมฟ้าผ่าสมุทรปราการนะคะอำเภอพระสมุทรเจดีย์อันนี้ตำรวจรับแจ้งนะคะสภ.สมุทรเจดีย์ว่าที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือเป็นปั๊มน้ำมันเก่าอ่ะแต่ว่าเลิกกิจการมานานเป็น10ปีแล้วนะคะมีคนเฝ้าดูแลอยู่ในห้องนอนของห้องที่อยู่ในปั๊มเนี่ยค่ะเจอโครงกระดูกของมนุษย์อยู่บนเตียงลักษณะเนี่ยนอนหงายตะแคงซ้ายค่ะพี่กล้วยบนหัวมีเส้นผมอยู่บางจุดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2เดือนในห้องเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการลื้อค้นทรัพย์สินอะไรนะคะแต่ว่าเจอบัตรประชาชนว่ามีคนชื่อนายประเสริฐสิริรัตนวัชกุลอายุ60ปีเป็นชาวปทุมธานีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าคนที่ชื่อประเสริฐเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกที่พบหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบร่างให้กับมูลนิธิปติ๊กตึ๊งนำส่งนิติเวชไปเพื่อชันสูตรนะคะแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์แต่ว่าตอนที่จะเจอเนี่ยนะคะดูสิเสียชีวิตมาเป็น2เดือนแล้วนะคะ
0: 2เดือน
1: มีคนเนี่ยมาหาปูอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบ้านเกิดเหตุนั่นแหละทีนี้คนเนี้ยคนที่หาปูเนี่ยแกบอกว่าแกก็หันมาที่ปั๊มน้ำมันเก่าอ่ะก็เห็นมีคนกวักมือเรียกแกแกก็เดินตามมาที่กวักมือนี่นะคะแกบอกว่ามีผู้ชายคนนึงกวักมือเรียกกวักให้มาแกก็เดินมาตามนั้นมาที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปหาคนที่กวักมือเรียกไม่เจอจากนั้นก็เข้าไปในบ้านก็ไปเจอโครงกระดูกอยู่บนเตียงนอนนี่แหละค่ะก็รีบวิ่งออกมาคนที่ไปหาปูชาวบ้านเนี่ยเนาะก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็มาแจ้งบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีเจอโครงกระดูกนะคะคือชาวบ้านบริเวณแถวนั้นบอกว่าคนหาปูเนี่ยพอเดินเข้าไปใกล้เนี่ยไม่เห็นใครเลย
0: ค่ะ
1: ตอนแรกก็ตะโกนถามก่อนนะว่ามีใครอยู่ไหมก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปเจอโครงกระดูกเนี่ยก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่เจอคนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยที่เป็นคนเฝ้านะคะเจอตอนที่ออกมาซื้อ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วงก่อนปีใหม่แล้วค่ะพี่ช่วยจากนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นคุณ

0: งคนนี้อีกเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าคือถ้าเจอตามบัตรประชาชนก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้ที่เป็นหลักฐานว่าอายุ60ปี
1: ค่ะ
0: ดูสิเออลูก
1: นอนตาย
0: ก็ไม่ได้เออดูสิ
1: เป็นบ้านที่แบบว่าไม่อยู่ห่างจากบ้านผู้คนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่เพราะมันเป็นปั๊มเก่าไงเออแต่ว่ามีคนมานอนเฝ้าอยู่นั่นแหละ
1: โอ้ไม่ก็ไม่มีสงสัยไปไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เนาะเออใครที่หายไปก็ตามหายญาติหน่อยเนาะเนี่ยหายไปนานมากแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้ติดต่อไม่อะไรกันจนมาเจอเป็นโครงกระดูกแล้ว
1: สองเดือนเป็นโครงกระดูก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องให้ทางอัตลักษณ์เข้าไปดูว่ายังไงมีญาติมีอะไรไหมต้อง
0: นะคะโอ้พี่นพรบอกว่าสวัสดีครับผมรถมีรถพ่วงข้างครับของผมมีทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเพราะว่าเป็นพาหนะทำมาหากินใช่เลยพี่แล้วไปติดไฟซะหน่อยนะบางทีรถพ่วงข้างมันมองยากมากมองคือมันมีอยู่ข้างเดียวอ่ะจริงๆแล้วมันต้องมีทั้งสองเนาะ
1: ชนไฟชนรถชนตรงไอ้ตรงข้างนี่มันถ้าเกิดไม่ติดใช่ไหม
0: ไม่เห็น
1: มองไม
0: ่
1: เห็นจริง
0: ๆค่ะ
1: นี่มาดูคนนี้พูดถึงคนที่เวลาพ้นคุกออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยพ้นคุกออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ไม่บอกหาว่าไม่มีงานไปขายยาบ้าเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อขาขาดเนี่ยนะคะก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในอำเภอเนี่ยเขาร่วมกับทางตำรวจเนี่ยค่ะก็ไปจับกุมชื่อนายอุทัยหรือว่าแอดอายุ38ปีฉายาไม่ฉายาด้วยแอดบ้านบุเป็นชาวตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดนจับพร้อมกับยาบ้านะคะ 1,177 เม็ดนะคะกำลังนั่งคัดแยกยาบ้าออกเพื่อจะขายกับลูกค้าเลยนะคะกำลังนั่งคัดแยกเลยเจ้าที่เข้าจับกุมเลยนะคะจับกุมนายเมฆอายุ27ปีเนี่ยเป็นหลานชายของนายแอดนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็ได้ยาบ้าอีกเหมือนกันพร้อมของกลางไปยาบ้า109เม็ดแล้วก็ยาบ้าเปียกน้ำด้วยนะคะนายอำเภอเนี่ยบอกว่านายแอดเนี่ยนะคะเล่าว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ 7-8 เดือนแล้วก็ไม่มีงานทำก็เลยมาขายยาบ้าเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูแม่ที่อายุ75ปีพ่ออายุ80ปีพ่อในขาข้างซ้ายขาดแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงโอ้โหบอกว่าไม่มีอาชีพก็เอาใช้ขายยาบ้ามาเลี้ยงดูแม่อายุ75ปีแล้วก็พ่อ80ปีมันไม่มีเหตุผลหรอกนะไม่มีงานแล้วแบบไปขายยาบ้าเนี่ยโอ้โห
0: แล้วคราวนี้พ่อกับแม่ใครจะอยู่เป็นเพื่อนใครจะดูแล
1: นั่น
0: ก็ติดคุก
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะน่ะตัวเองก็ติดคุกเนี่ยใครจะดูแลนายอำเภอบอกโอ้ยนายอำเภออำเภอเนี่ยมีโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการฟื้นฟูกันไปมันก็จะมีนะสีเนาะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนื้อมันมีนั่งคัดแยกลูกค้าก็มีลูกค้ารอซื้อด้วยแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้ยาบ้าถูก
0: ค่ะ
1: มีเงินไม่ถึงร้อยก็ได้แหละสบายเลยอะไรเงี้ยโห
0: ค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ก็เรียกว่าชุลมุนประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากมารวมตัวกันเต็มพื้นที่ในซอยราม53ค่ะพี่กวย
1: ทำอะไรกัน
0: เพื่อต้องการให้กรณีมีการไลฟ์สดล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์คัมภีร์อัลกุรอานเขาบอกว่าเป็น LGBT นะคะสาเหตุก็คือว่าเนี่ยสาวสองคนนี้คือเรียกกันในโซเชียลว่าปอแนเนาะปอแนเนี่ยไลฟ์สดในลักษณะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลามแล้วก็เอาคัมภีร์อัลกุรอานมาล้อเลียนแล้วมีการท้าทายเรื่องการสวมผ้าคลุมศีรษะหรือว่าฮิญาบมีชาวมุสลิมในพื้นที่ในซอยราม53ที่หน้ารามมารวมตัวกันเยอะมากนะคะสุดท้ายอะไรรู้ไหมคือมาเจรจาแล้วก็สุดท้ายต้องโกนผมกันอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยค่ะรวมตัวมาโกนผมLGBT ใช่ค่ะชุลมุนมากเขาบอกว่าสาวประเภท2คนนั้นถูกรุมล้อมและถูกโกนผมจนหมดหัวเลยนะคะบางรายก็บอกว่าจะน่าเจ้าตัวนี่ยอมเพื่อเป็นการแสดงสำนึกผิดขอโทษต่อหน้าฝูงชนเขาบอกว่า

0: ตอนแรกเนี่ยคนที่มาเนี่ยมายื่นข้อเสนอ3ข้อก็คือว่า1ต้องโกนผม2ต้องปฏิญาณตนเพื่อแสดงความศรัทธาแล้วก็เข้ารับศาสนาอิสลามแล้วก็ให้โพสต์ขอโทษชาวมุสลิมทั่วประเทศผ่าน Facebook ส่วนตัวถ้าคู่กรณียินยอมก็จะไม่ติดใจเอาความนะคะเนี่ยสุดท้ายก็เจรจากันนาน3ชั่วโมงโดยมีท่านผู้กำกับสน.วังทองหลางนะคะพันตำรวจเอกเจษดายางนอกเป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งคู่กรณีก็ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงทั้ง3ข้อนะคะก็โกนผมจนสำเร็จนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ทั้งในแง่ของการปกป้องศาสนาหรือว่าการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการลุมประชาทันแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าค่ะพี่กวย
1: เออคือทำอะไรแบบมันเหมือนแบบบ้านเมืองมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีคือมีแปรแล้วแบบคิดว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำอะไรเขาไม่พึ่งตำรวจแล้วอ่ะสีมันน่ามันอันตรายมากเลยนะคือมีอะไรก็แบบจัดการกันเองใช่ไหม
0: เนี่ยก็คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาคนหมู่แม่ไปแบบนี้ล่ะแต่ว่าคือถ้าดูจากข่าวก็บอกว่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็ยินยอมยินยอม
1: อาจจะกลัวสิ
0: เหตุการณ์บานปลายค่ะ
1: กลัวเพราะว่าคนเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วโดนลุมล้อมซะขนาดนั้นก็ต้องยอมทุกอย่างแล้วตอนนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ยอมค่ะสุดท้ายก็เนี่ยค่ะโดนโกนผมไปเลยก็บอกว่าก็ถือว่าก็จบลงได้ดีกับการที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมวิจารณ์นะคะก็มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอ
1: เดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนี้แล้วถึงขนาดว่าเมื่อวันก่อนดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็อะไรสักหนังไทยนี่แหละมันก็เหมือนอย่างเงี้ยแก๊งไปแก๊งมาแก๊งฆ่ากันแล้วก็งงว่าในเรื่องเนี่ยก็คุยกับแฟนแล้วมันไม่มีตำรวจมาจัดการ

0: มีไล่ฟันเขาเลยสิ
1: โอ้ใช่อยู่เห็นเคสนี้แล้วรู้สึกโอ้สงสารจังเลยอะ
0: สงสารไหมที่สภ.เขาย้อยบ้านพี่เพชรบุรีเนี่ยก็บอกว่ามีหนุ่มชาวเมียนมา2คนเนี่ยนะคะถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงแล้วก็ฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนอนจมกองเลือดเลยนะคะอยู่กลางทุ่งนาเปรี่ยวด้วยแล้วก็มืดด้วยอะหลังโรงเรียนโยธีบุรณะหมู่3ตำบลสะพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาก็ไปเคลื่อนย้ายก่อนไปเคลื่อนย้ายร่างผู้ได้บาดเจ็บ2คนนี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อยนะคะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาย1คนหลังก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปในความมืดเจ้าที่ก็ปูพรมค้นหาอยู่ไปถามหนุ่มพม่า2คนเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าทั้ง2คนนี่กำลังกินนั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่เถียงนาในทุ่งนานั่นแหละแล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave เนี่ยเข้ามาสภาพเก่าสีแดงก็ตัวเองก็มองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปจอดที่หน้าเถียงนาแล้วก็บอกขอไปขอตังค์ขอตังค์หน่อยสงสัยจะนะติดยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาวพม่าหนุ่มชาวพม่าก็ไม่ให้ผู้ก่อเหตุก็เลยชักอาวุธมีดที่เตรียมมาเนี่ยฟันแล้วก็แทงเข้าไปที่2หนุ่มคนนี้เลย2หนุ่มชาวพม่าก็ต้องกระโดดหนีตายไปคนละทางหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายก็อาศัยความมืดขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตอนนี้เขายังตามหาตามกล้องวงจรปิดอยู่นะยังหาตัวไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหไปขอเงินกลางทุ่งนาไม่ได้ก็ฟันเลยใช้มีดฟันเลยโอ้โห มีอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเราเป็นนั่งกินดื่มเบียร์กลางนาเลยเดี๋ยวนี้ที่ไหนมันที่ไหนพี่ว่ามันก็ไม่มันน่ากลัวนั่นแหละนะ
1: เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่ป่วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันเลยนะคะ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาเล่าบันเทิงกันช่วงนี้น้องสีอ๋อน้องเสียยังอยู่ไหม
1: สาย95นะคะ
0: เสียค่ะค่ะก็เล่าบันเทิงช่วงนี้เมื่อคืนนี้เขามีการประกวดนางงามเวที1นะน้องสีประกวดเวทีมิสเวิลด์มิสเวิลด์เนี่ยเขาได้น้องน้ำผึ้งน้องน้ำผึ้งแล้วเขาพลาดหัวแบบโอ้โหนี่จากเด็กอดีตเด็กไร้สัญชาตินะเป็นตัวแทนไปลุ้นมงมิสเวิลด์2026คือเราก็ได้มิสเวิลด์ไทยแลนด์แล้วเมื่อคืนนี้คือน้องน้ำผึ้งการธีราเตชะพัทรธนากุลอายุ25ปีที่บอกว่าเป็นอดีตเด็กและสัญชาติเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะอยู่ที่เชียงรายเขาบอกว่า
1: ไทยแลนด
0: ์มิสเวิลด์เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้แบบเริ่มต้นด้วยความสวยหรูเพราะว่าเคยเป็นเด็กไร้สัญชาติมาก่อนต้นทุนชีวิตก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เรียนจนจบนะคณะเทคนิคการแพทย์เลยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะจะไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐนะแต่ว่าเกือบจะไม่ได้ไปเพราะว่าถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะก็หลังจากได้รับสัญชาติเนี่ยก็เธอก็สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้นะแล้วก็ไปคว้ารางวัล Special Award จาก USAID นะคะในด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะเนี่ยเขาก็เรียนจบคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะโอ้เนี่ยน้องน้ำผึ้งเขาก็เป็นคนที่เคยเข้าประกวดในเวทีอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดก็เป็นนางสาวเชียงใหม่เขาบอกเคยเข้ามา
1: เป็นนางสาวเชียงใหม่มาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เป็นนางสาวเชียงใหม่มา
1: เดี๋ยวนะคือกำลังงงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวทีใหญ่ๆก็คือ Miss World Thailand
0: Miss Universe
1: แล้ว Miss Thailand Universe อันนี้อันเดียวกันไหม
0: คนละอัน
1: หรืออะไร
0: คนละเวทีอันนั้นคือเป็นไปประกวด Miss Universe Thailand คือจักรวาลไงจักรวาลแต่นี่คือเป็นโลกของโลก
1: ไปประกวด
0: Miss World ใช่ Miss World อันนี้เป็น
1: นางสาวไทย
0: นางสาวไทยยังมีอีกไหมไม่มีแล้วมั้ง
1: อ๋อไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าจะมีน่ามีแต่มิสยูนิเวิร์สมีนางสาวไทยไหม
1: แล้วยังจะมีมิสแกรนด์ของคุณนวัดอีก
0: ใช่มิสแกรนด์ปทุมธานีของเธอก็นครศรีธรรมราชมาเลยใช่ไหม
1: โอ้เรามีหลายเวทีแต่นี่คือมิสเวิลด์ไทยแลนด์ก็จะได้ไปประกวดมิสเวิลด์
0: ใช่ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดมิสเวิลด์นะคะน้องเขาก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยแบบน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเด็กไร้สัญชาตินะโตมาแล้วก็มีข้อจำกัดมากๆเลยวันหนึ่งเมื่อเราได้รับสัญชาติไทยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นแข่งขันที่อเมริกาเนี่ยก็มีความสุขมากเลยวันนี้เนี่ยนอกจากได้มาประกวดบนเวทีแล้วเนี่ยยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กไร้สัญชาติเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะคะเพราะจะได้ให้น้องๆได้รับโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเด็กที่ยังไม่รับสัญชาติเนี่ยจะได้รับรู้ว่าความรู้ของตัวเองสามารถนำไปสร้างอนาคตได้ถึงแม้จะยังไม่รับสัญชาติเนี่ยก็ให้เดินทางต่อไปจริงน้องๆต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่ไทยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนไร้สัญชาติไงก็เลยต้องมีการเข้าสู่กระบวนการต่างๆมากมาย
1: ก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางเหนือใช่ไหม
0: ใช่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ
1: ่ก็จริงเนาะคือสามารถที่จะคือได้สัญชาติไทยไม่กี่ปีมานี้เองเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะเป็นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้แสดงว่าคือต้องแบบมุ่งมั่นมาก
0: ใช่จริงๆแล้วเขาจบเทคนิคการแพทย์แต่ตัวใจจริงเนี่ยเขาบอกอยากเป็นหมอแต่ก็คงมาทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าก็เลยได้แค่เทคนิคการแพทย์นะเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ส่งคอยส่งกำลังใจให้เดี๋ยวน้องน้ำผึ้งจะไปร่วมประกวดมิสเวิลด์2026นะคะซึ่งมีจัดรอบตัดสินในวันที่5กันยายนที่เวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าน้องน้ำผึ้งเนี่ยจะได้มงมาหรือเปล่ามิสเวิลด์เนี่ยคนที่เคยได้นึกน่าจะเป็นปริยานุชปานประดับนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมิสเวิลด์เนี่ย คุณตอนนั้นคุณตอนนั้นคุณปรียนุชได้ไปเป็นตัวแทนประกวดตอนนั้นสมัยนู้นยังไม่มีเวทีพวกนี้ไงก็จะมีพวกนางสาวไทยรองนางสาวไทยระดับหนึ่งไปประกวดมิสเวิลด์อะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อแล้วคุณโอปอนี่คือแกเป็นมิสไปเด
0: ี๋ย
1: ว
0: ยูนิเวิร์ส
1: นี่ได้ตำแหน่งเลยนะ
0: ยูนิเวิร์สโอปอน่ะยูนิเวิร์ส
1: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มามอบรางวัลให้นะบนเวทีแสดงว่า
0: เวทีนี้เหรอ
1: เวทีนี้ใช่แสดงว่าสองเวทีนี้เป็นเวทีเดียวกันเหรอง
0: ั้นไม่แน่ใจแล้วถ้าโอปอก็น่าถ้าเกิดมามอบก็ต้องเป็นมิสเวิลด์สิ
1: เมื่อคืนโอปออ่ะโอปอเป็นคนมามอบรางวัลน่ะ
0: ก็ต้องเป็นโอปอเป็นได้คนที่แล้วคนเป็นคนที่แล้วเหรอโอป
1: อ
0: สวยได้คนที่แล้วสวยก็สวยทั้งคู่
1: ใช่ไหมก็ถึงงงว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีเวทีการประกวดเยอะนะคะ
0: สาวสวยเยอะไง
1: สวยเยอะใช่นะคะเนี่ยน้องน้ำผึ้งเนี่ยเพิ่งได้สัญชาติเมื่อ7ปีที่แล้ว
0: ที่เรียนญี่ปุ่น2019
1: ใช่แสดงว่าเธอก็เรียนหนังสือมาจนโตจนแบบโอ้โหถึงจะได้สัญชาติเนาะ
0: ใช
1: ่เก่งมากอ่ะก็นี่แหละประเทศไทยจริงๆเนาะเราก็ไม่ได้แบบกีดกันอะไรเลยนะคะคือเนี่ยเธอก็สู้มาเรียนหนังสือในไทยตลอดแล้วก็กลายเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ไม่ได้ขาดโอกาสทางการเรียนเนาะก็ได้เรียนหนังสือต่อจนเพิ่งได้สัญชาติมาเมื่อ7ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss World เดือนกันยายน
0: ที่เวียดนาม
1: เวียดนามเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ๋ออ่ะก็ขอให้ได้เข้ารอบแบบลึกๆเนาะเป็น Miss World ก็ได้เนาะ
0: ค่ะ
1: สวยสมมงเลยแหละนะสวยจริง
0: สวยแล้วตอนช่วงที่เดินประกวดโอ้ยพี่เห็นว่าโอ้เขาดูแข็งแรงนะกล้ามขาอะไรเงี้ยมึงดูเดี๋ยวนี้แบบคนเป็นนางงามนะเขาก็เฮลตี้นะเขาก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: ต้องออกกำลังกายเราจะได้แข็งแรงน้องสีอย่างน้อยก็เดินแก่แล้วทำอะไรอายุมากๆทำอะไรไม่ได้มากก็เดิน
1: จะเทือนใจมากเลย
0: อายุเป็นผู้สูงวัยอีกไม่กี่ปีก็จะได้รับเบี้ยกันแล้วใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อแก่แล้วเนี่ยโอ้ยมันสะเทือนใจอันนี้ไปดูวัยรุ่นจริงๆนี่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะเขาอายุ30แล้วนะน้องนายนภัสนะคะก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นประเด็นฮือฮาหลังจากที่เขาประกาศว่าตัวเองนั้นเนี่ยหัวใจไม่ว่างแล้วกำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการอยู่พร้อมขอพื้นที่ส่วนตัวให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างเรียบง่ายแล้วก็เจ้าตัวยังพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์กับแม่จนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตอนนี้แม่ก็พอทราบข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเครียดอีกแล้วคุณหมูพิมพ์พตา
0: ค่ะตอนนี้นะะไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนอยู่ที่นู่นน่ะมาเก้าแถวอะไรเนี่ยฮ่องกง
1: ก็เพื่อนสนิทที่พาไปเที่ยวเนี่ยคุณฮาน่านะคะคุณฮาน่าบอกว่าจริงๆเนี่ยแม่ลูกคู่นี้เขาไม่คุยมา4ปีแล้วไม่ใช่2นะคะ
0: ใช
1: ่ไม่คุยกัน4ปีแล้วแต่ว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ติดต่อแม่มา2ปีก็เลยขอเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะทีนี้แน่นอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนะคะหลากหลายมุมมากแต่ว่าล่าสุดน้องนายเนี่ยเขาไม่ได้เสียกำลังใจอะไรก็ใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนแบบสบายขับรถไปต่างจังหวัดอ่านบทละครเรื่องใหม่ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาสวยอบล้อมแล้วก็ลง IG นะคะแฟนคลับและเพื่อนในวงการเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเยอะมากนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงของคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะแม่ก็บอกว่าตัวเองก็ต้องรักษาตัวต่อไปแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจท่องเที่ยวอยู่ไปเกาหลีก่อนแล้วก็ไปที่มาเก๊าใช่ไหมตอนนี
0: ้อยู่มาเก๊า
1: เนี่ยคุณฮาน่าบอกว่าต้องใช้เวลาในการตื้อให้คุณหมูพิมพ์ตาไปเที่ยวเนี่ย6ปีนะ
0: กว่าจะเดินทางไปคือพี่หมูเขาไปซื้อบ้านอยู่ที่เขาใหญ่
1: ใช่นี่คือเหตุผลว่าเขาไปคือเหมือนกับว่าไปแบบหนีคือแบบไปอยู่คนเดียวแบบโดดเดียวอ่ะที่เขาใหญ่อยู่หลายปีแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะเพื่อนๆก็ไม่ทิ้งเนาะก็พากันไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้ได้เรียกอะไรคะอย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาเนาะอยู่คนเดียวนะไม่คิดมากอะไรอย่างเนาะ
0: ใช่อยู่คือเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยอย่างน้อยๆเลยเนี่ยมีอะไรก็นะ ค่ะแม้แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเลยก็บอกว่าเนี่ยวันในวันในวันนั้นเนี่ยเวลาที่น้องนายสัมภาษณ์เนี่ยแม่หมูก็ซุบเลยนะทําเดินคือเศร้าอ่ะเออก็เหมือนน่าสงสารเลยอ่ะพวกเพื่อนๆเค้าก็เลยเค้าก็บอกว่าพี่หมูเวลารู้ข่าวเนี่ยนะก็สงสารแบบร้องไห้แบบล้มทั้งยืนเดินต่อไปไม่ได้เหมือนเป็นแพนิคแหละช่วงที่มีข่าวอ่ะนะอืม
1: ก็
0: เหมือนเป็นแพนิค
1: คือคุณฮาน่าโพสต์จริงๆแล้วกันนะเพราะว่านี่เขาคงรู้จักดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะคุณฮาน่าจริงๆเป็นเพื่อนสนิทรุ่นน้องนะก็ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสักหน่อยนึงนะคะคุณฮาน่าก็บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากนะคะบอกว่ากว่าที่จะชวนพี่หมูออกเที่ยวได้เวลาเกือบ6ปีพอมีข่าวที่น่าตกใจคนเป็นแม่เขาแทบสุดในฐานะแม่และในฐานะเพื่อนพี่หมูที่เห็นน้องนายมาตั้งแต่3ขวบพี่หมูทำหน้าที่แม่ดีที่สุดแล้วทุกครั้งนี้เท่าที่ทราบเกือบ4ปีไม่ใช่2ปีตามข่าวพี่หมูตัดสินใจไปหาซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เพื่อชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อปล่อยพื้นที่ให้ลูกได้เติบโตทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกพี่หมูถูกโยงเข้าไปทำให้สภาพจิตใจของพี่หมูย่ำแย่มากขาดการติดต่อจากภายนอกจนเป็นโรคซึมเศร้าและแพนิคกินยามา2ปีผลกระทบจากคอมเมนต์ต่างๆที่โลกโซเชียลเขียนมาด่าทอคนเป็นแม่โดยเข้าใจเพียงฝ่ายเดียวเพราะรับไม่ไหวหายใจไม่ออกถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจหรือรักพี่หมูแต่ถ้าพวกคุณรักน้องนายน้องนายคงไม่มีความสุขที่มีคนมาด่าแม่ของตัวเองอย่างสนุกปากพวกคุณแค่สนุกกับการได้เขียนด่าด้วยความสะใจด่าเสร็จคุณก็หลับอย่างสบายใจแต่คนที่ถูกกระทำถูกลุมถึงก็ต้องเสียใจทุกแค่ไหนไม่มีใครเคยผิดพลาดในชีวิตอย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลยนายก็เจ็บแม่ก็เจ็บยิ่งกว่าขอให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามที่น้องนายต้องการเกือบ4ปีแล้วที่แม่ลูกไม่เคยได้คุยกันจริงๆมันมีอะไรซ่อนอีกเยอะมากที่ทุกคนไม่รู้และพี่หมูในฐานะแม่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแต่สังคมตัดสินไปแล้วโปรดอย่าคาดเดาอย่าตัดสินด้านเดียวอีกเลยที่คุณนาน่าส่งท้ายว่าให้พื้นที่ของแต่ละคนได้ใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการด้วยเถิดจากคนเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจทั้งคู่หวังว่าเขาจะรับเขาได้ปรับความเข้าใจกันและกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งค่ะ
0: ก็มันเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหใครจะไม่พูดถึงว่าก็เป็นคนสับคนวิจารณ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายอีกคนหนึ่งพูดดีคุณอั๋นภูวนาเนี่ยมาออกมาบอกอะไรว่าเงี้ยออกมาเตือนสติว่าให้หยุดวิจารณ์ปมครอบครัวบางคนไปวิจารณ์แรงไงโอ้ยเนรคุณบ้างอะไรมูยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะล่าสุดเนี่ยอั๋นภูวนาเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กเลยบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดราม่าระหว่างน้องนายกับแม่หมูเนี่ยเพื่อเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างรุนแรงเลยนะคะโดยคุณอ่านบอกว่าทำไมถึงมีคนกล้าวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดใช้คำรุนแรงอย่างบังอาจตัดแม่หรือว่าเนรคุณหรือแม้แต่คำว่าอกตัญญูเนี่ยกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทั้งที่บุคคลในข่าวไม่ใช่แม่หรือลูกของผู้คอมเมนต์และที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรื่องของคนนอกเลยแม้แต่น้อยคุณอ่านบอกว่าคนนอกเนี่ยไม่มีทางรับรู้รายละเอียดความจริงหรือผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหากจะมีคนที่บังอาจจริงๆก็คงจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ไปตัดสินเรื่องราวของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็คุณอ่านทิ้งท้ายบอกด้วยความห่วงใยโดยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยรู้จักและก็รักทั้งแม่หมูแล้วก็น้องนายนะคะเขาเคยสัมผัสมุมที่น่ารักและก็อบอุ่นของคนทั้งคู่ตอนนี้เขาจึงทำได้เพียงปรารถนาและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีเมื่อถึงวันและเวลาที่เหมาะสมพี่ก็คิดเหมือนกันในใจคิดนะมันต้องมีอะไรแหละเดี๋ยวปล่อยไปสักพักหนึ่งอะความเป็นแม่และเป็นลูกเนี่ยยังไงน้องสีมันตัดไม่ขาดหรอก
1: ต้องกลับมาใช่
0: ต้องกลับมาต้องกลับมาแน่นอนแต่ขอให้พื้นที่เขา
1: เนาะคือมีบางทนายความบางคนถึงขนาดเตือนลูกด้วยนะบอกว่าระวังนะเดี๋ยวแม่จะฟ้องให้ลูกอับอายอะไรอย่างนี้นะจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะไม่ต้องเตือนเขาก็ได้เพราะว่าคือคุณแม่เองก็อยู่ในมุมที่ลูกก็รู้สึกว่าให้ลูกได้ตัดสินใจได้ทำอะไรตามที่ต้องการเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคุณหมูเนี่ยนะคะไปคอมเมนต์ใครก็ไม่ทราบที่ชื่อกุ้งบอกว่าขอบคุณมากนะกุ้งที่เริ่มไม่ไหว 4ปีแล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปมีชีวิตของเขาแล้วไม่รู้จะแทงพี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงไหนก็สั้นๆแค่นี้เอง
0: ใช่
1: เพราะนั้นก็การเตือนสติดีแต่ว่าทนายบางคนก็บอกว่าอุ้ยนี่ระวังนะบุพการีจะฟ้องเรื่องทรัพย์สินคืนนะเพราะว่าเหตุประพฤติเนรคุณอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะ
0: ไม่ถึง
1: เออค่ะก็อย่างที่คุณหนานบอกเลยนะยังไงก็ตามนะคะก็เดี๋ยวก็คงต้องใช้เวลาเนาะ
0: ใช่แล้วมีอีกเรื่องนึงสีที่แบบว่าเป็นครอบครัวของคนดังนะที่พี่โรมพักดีใช่ไหมทางสิงห์อ่ะทางสิงห์อีกคู่นึงนะคะโอ้โหคุณสายสกอตอ่ะที่ออกมาไลฟ์แล้วพูดอ่ะแบบมันน่ากลัวมากเลยถ้าเป็นเรื่องจริงก็เรื่องโอ้โหมันแล้วร้องไห้อ่ะพี่ดูข่าวนี้พี่ก็สะเทือนใจเหมือนกันว่าโอ้ยแล้วสายสกอตบอกว่าถูกพี่ชายแท้ๆเลยอ่ะล่วงละเมิดทางเพศอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวก็ยังเพิกเฉยไม่เห็นมีใครทำอะไรยังไงเนี่ย
1: โอ้นี
0: ่ไม่คุณเน
1: ี่ยยังไม่รู้เลยว่าครอบครัวจะเคลื่อนไหวยังไงหรือว่ายังไงไม่รู้นะ
0: แต่ว่าพี่ชายเคลื่อนไหวแล้วพี่ชายปิด IG พี่ชายคือพายไง
1: เคลื่อนไหว
0: คือพายสกอตเนี่ยเขาเป็นสามีของอันนี้มายและพาร์ทที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วนะป
1: ี
0: เออ
1: ใช่ต้อง
0: เ
1: ห็นบอกว่ากำลังจะมีน้องนะ
0: ใช่กำลังมีน้องอยู่ก็มอนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะคะพายนี่คือซุนนี่สกอตนะซึ่งเป็นพี่ชายของสายสกอตคือเมื่อวานเนี่ยเวลามีข่าวว่าน้องสายสกอตก็พูดโดนพี่ชายแท้ๆล่วงละเมิดก็มีหนังสือมีสื่อเนี่ยก็พูดเลยนะว่าสายก็มี2คนพี่น้องคือให้รู้เลยว่าใครอ่ะคือมันเปิดเผยรู้เลยว่าใครแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า Instagram ของพายซุนนี่เนี่ยก็ล็อกโปรไฟล์ตั้งค่าเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยทรายออกมาเปิดเผยว่าเคยมีพี่เลี้ยงล่วงละเมิดเหมือนกัน
0: ใช่ก่อนหน้านี้ใช่
1: พี่เลี้ยงที่เป็นผู้หญิงนะอันนั้นอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เออแล้วแม่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอะไรประมาณนี้เออเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่วันนี้บอกไม่พี่ชายนี่สิพี่ชายแท้ๆเนี่ยโอ้เนาะในเรื่องเหล่านี
1: ้โอ้ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะครอบครัวนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเอามาพูดตอนนี้เพราะว่าอะไรยังไง
0: มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าน
1: ั่นแหละสินั่นแหละค่ะเออก็เป็นเรื่องครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าพอมาเป็นคนดังเนี่ยแน่นอนสื่อก็ตามเนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ตระกูลเนี้ยไม่ได้ธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมกรณีที่เขาอัดคลิปแล้วก็เล่าว่าแม่ก็กำลังจะฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนที่คุณตาให้นี่นะคะถามว่าในทรัพย์สินที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างที่จ่ายสก๊อตได้เขาบอกว่ามีบ้านพักต่างอากาศส
0: ุ
1: ดหร
0: ู
1: เป็นที่หัวหินใช่ค่ะแล้วก็ราคาสูงมากเป็นพันล้านแล้วก็ยังจะมีที่ไหนอีกอ่ะเออนั่นแหละก็ทำให้หลายคนก็เลยจับตาว่าเอ๊ะแสดงว่าคนรวยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเนาะกับการที่แบบใช้ชีวิตคือเห็นแบบแต่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รู้ลึกๆ ก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเออมีปัญหากันเหมือนกันเนาะ
0: ใช่เขามีอะไรซ้ำซ้อนอะไรเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะมีคนที่ไปทำร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างส้มเช้งอะไรนี้เขาก็ต้องปิดร้านแล้วเหมือนกันเนาะส้มเช้งเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นเตี๋ยวริมน้ำอะไรเงี้ย

0: ใช่ไหมมีการทีนั้นที่เขาบอกว่าเออเตี๋ยวอะไรเตี๋ยวริมน้ำเลยเตี๋ยวอะไรเขาก็บอกว่าคนที่ว่าเขาไปขายเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้จ่ายค่านี่เพราะว่าเออเนี่ยส้มเช้งเตี๋ยวริมน้ำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเปิดที่วัดใส่ซอยวัดใส่ม้าที่นนทบุรีใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีปัญหาว่าเจ้าของร้านเขาจะเอาที่คืนไงก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นเตี๋ยวในบ้านเตี๋ยวในบ้านคือไปขายของใน
1: ขายที
0: ่
1: บ
0: ้
1: านเลย
0: ไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวมันมีทั้งค่าเช่าค่าอะไรบ้านไม่ค่าแรงด้วยลูกน้อง12คนแล้วก็ภาระในร้านแล้วก็เครียดก็บอกส้มเช้งบอกเครียดเนี่ยถึงขั้นกินอะไรไม่ลงเลย
1: ลูกน้องเท่าไหร่นะ12
0: คน
1: ต้องแสดงว่าเป็นร้านใหญ่มากนะ
0: พี่เคยเห็นบางคลิปน่ะ YouTube เขาไปเยี่ยมไปเลี่ยมร้านอะไรเงี้ยก็เป็นร้านแบบหรูหรานะเออเพราะส้มเช้งนี่เวลาเขาเปิดเนี่ยดูหรูหราเลยเป็นบ้านเป็นก๋วยเตี๋ยวในบ้านเนี่ยเนี่ยก็ไปไม่ไหวแล้วเตรียมจะปิดอีกร้านส้มเช้งเขาทำร้านอาหารหลายครั้งเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เนี่ยบางคนเขาทำแล้วก็ไปบางคนก็ทำสู้แล้วสู้อีกกันเนาะเขาก็ยังเปิดอยู่ก็ยังงงเอ๊ะทำไมถึงเปิดร้านอาหารเขาบอกเนี่ยการที่ดาราเปิดร้านอาหารนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองนะบางทีก็เจอปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องตอนนี้ของส้มเช้งบอกมีค่าไฟค่าแรงค่าวัตถุดิบแล้วก็กำลังซื้อของลูกค้าก็ไม่แน่นอนแสดงว่าคนคงมีคนเข้าร้านเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนไปที่ร้านเยอะก็น่าจะได้อยู่เนาะเนี่ยร้านก็เลยต้องปิดร้านในวันที่12พฤษภาคมนี้ก็เลยวันพรุ่งนี้สิเนาะเดี๋ยวต้องรอดูขอพักกิจการชั่วคราวปิดร้านแล้วก็พักกิจการชั่วคราวอาจจะย้ายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะตอนส้มเช้งเขาน่าจะเปิดนะพี่ว่าเขาต้องหาทำร้านในพวกนี้เยอะนะส้มเช้งเขาเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะ
1: ก็ทุกอาชีพแหละมันก็ต้องสู้นะเนี่ยอย่างมันมีอยู่คนหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำงานเขาแบบทำอยากจะสร้างความรุ่งโรจน์สร้างฐานะให้กับตัวเองนะคนนี้ก็เรียกว่ายิ่งสร้างตัวมีการเตือนนะคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ร้อยล้านอยู่ในต่างประเทศนะพี่กล้วย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าน่าเสียดายมากรู้ไหมว่าเขาเสียชีวิตในวัยแค่28ปีเหตุผลทำงานมากเกินไปคืออดนอนนะไม่หลับไม่นอน
0: อ
1: ะไม่นอนเลยจนตายอายุ28นะคะก็บอกว่าเนี่ยแล้วมีคนรุ่นใหม่ในโลกนี้ก็บอกว่าหลายคนกำลังใช้ชีวิตแบบเนี้ยเสียสละเวลานอนเพื่อแลกกับความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองคนนี้เป็นยูทูบเบอร์สายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังมากในไต้หวันนะคะเขาบอกว่าเขาทำงานอย่างหนักเลยนะคะทำงานเดินทางข้ามคืนเพื่อดูแลลูกค้าเทคแคร์วันหนึ่ง16-20ชั่วโมงต่อวันแล้วก็สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า10ล้านดอลลาร์นะคะแต่เชื่อไหมว่าเขาระบายในโซเชียลตัวเองว่าเขาเริ่มเหนื่อยล้าสะสมมาหลายปีแล้วตอนนี้28นะเพื่อทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะจนกระทั่งเมื่อไม่ถึง5วันที่ผ่านมานะคะเขาเสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับค่ะพี่กล้วย
0: นอนหลับ
1: หลับไปเลยค่ะโอ้โหผู้ติดตามญาติเยอะได้ตกใจกันหมดเลยนะคะแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะนอนหลับนั่นคือการขาดนอนอย่างรุนแรงและต่อเนื่องส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมจนถึงขีดสุดนะคะนี่ค่ะคือไอ้ประสาทตัวที่ควรจะได้พักผ่อนหรือว่าหัวใจอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้พักผ่อนเลยเวลาการนอนนั้นถูกตัดออกไปจากระบบเลยของน้องคนนี้การขาดนอนเป็นเวลานานเปรียบเสมือนการเดินเครื่องยนต์เกินกำลังไม่มีการบำรุงรักษาความดันโลหิตผันผวนรุนแรงแล้วก็สุดท้ายหลับไปอย่างสงบด้วยวัย28ปีรวยมากค่ะ
0: ไม่ก็ทำก็ต้องแบ่งไอ้เรื่องพักผ่อนนี่จริงๆนะบางทีบางคนเขาหักโหมเขาคือคิดว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกอะไรกินอะไรกระตุ้นให้ตัวเองไม่หลับด้วยไงก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะโดยที
1: ่
0: ร่างกายไม่ได้พักผ่อนจริงๆไม่ได้เลยนะมันต้องมีการจัดตารางเวลานะจริงเรื่องนี้สำคัญมาก
1: เขาคือเขาอาจจะคิดว่าอายุยังน้อยใน28ใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยใช่ไหม
0: ทำก่อนแล้วค่อยพักทีหลังอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้นะ
1: คือถ้าสัญญาณเตือนแล้วก็ควรจะต้องพักกันเนาะ
0: ใช่ อีกสาวเก่งคนหนึ่งไหมน้องคนนี้น้องเอลลี่เขาเรียนจบแล้วนะน้องเอลลี่ลูกพี่อัมอ่ะลูกพี่อัมอ่ะเอลลี่เนี่ยอาชิรยานิติพลเนี่ยโอ้เขาก็เรียนจบจาก411 Music หมายถึงเป็นศิลปินจาก411 Music เนี่ยล่าสุดไปคว้าปริญญาแล้วบินได้เกียรตินิยมด้วยนะเป็นสาขา Music Business จาก Berkeley College of Music
1: ดนตร
0: ี
1: เลยเหรอ
0: สาขาดนตรีเลยได้รับยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านการบริหารธุรกิจดนตรีที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะก็ไปวันนั้นก็มีคุณแม่แล้วก็ครอบครัวบินลัดฟ้าไปร่วมโมเมนต์แห่งความสุขนี้ด้วยเลยเอ๊ะน้องเอลลี่ใช้เวลาฮะใช้เวลาไหนเรียนเขาเรียนออนไลน์เหรอ
1: เขาเร
0: ีย
1: นออนไลน์เหรอ
0: น่าจะเดี๋ยวออนไลน์แล้วพวกพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าไปเรียน
1: น้องก็มีรับงานอยู่ในประเทศไทยอยู่นะ
0: รับตลอดพี่ว่าเรียนออนไลน์เนี่ย
1: แสดงว่าเรียนออนไลน์
0: เรียนออนไลน์
1: จริงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ทางด้านดนตรีโดยตรงไงได้เกียรตินิยมด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยเลยกับคุณแม่นั้นแล้วก็พี่อ่ำเนี่ยแต่พี่อ่ำไม่ได้ไปบอกไปกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวพี่อ่ำไปไม่น่าจะไม่เห็นพี่อ่ำไม่มีรู้พี่อ่ำไปรับปริญญาที่นู่นเนาะเอลลี่เราก็เห็นตั้งแต่เด็กเนาะเด็กๆเนี่ยอุ้ยวันหนึ่งก็
1: เออมาเกิดเลยแหละคนไทยรู้จักตั้งแต่เกิดเด็กคนนี้
0: เดินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะดูวันนี้เขาหนึ่งเขาก็เป็นศิลปินที่ดังเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อื
1: มอ่ะเรียนจบแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้กันมาแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกในเดือนหน้าค่ะพี่ป่วย
0: จะได้ดูไหมคนไทย
1: คนไทยยังไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมแต่คิดว่าได้แหละเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะ
0: สักพักไม่ได้จะมิถุนาแล้วสักพักไม่ได้แล้วสิ
1: ก็นายกบอกว่ายังไงก็ได้ดูก็เชื่อนายกหน่อย
0: เชื่อใจ
1: ยังไงก็ได้ดูแต่ว่าที่น่าติดตามก็คือตอนนี้ประเทศอิหร่านยังไงก็ยืนยันว่าจะพร้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพอ่ะคิดดูไม่ยอมถอยอ่ะ
0: อ
1: ิหร่านยืนยันล่าสุดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพร้อมสำหรับการร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าต้องได้รับหลักประกัน10ข้อจากฟีฟ่าแล้วก็ชาติเจ้าภาพคือทั้งอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกคือตั้งแต่เขาสงครามกันมาเนาะสหรัฐก็โจมตีอิหร่านก็เคยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอิหร่านนี่แหละอาจจะไม่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้เนื่องจากว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มของอิหร่านเนี่ยก็จะเตะที่สหรัฐทั้งหมดเลยที่อเมริกาแล้วฟีฟ่าก็ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ให้ไปเตะที่แคนาดาไม่ไปเตะที่เม็กซิโกยังไงก็ต้องเตะที่อเมริกาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาอีกจากการประชุมฟีฟ่าล่าสุดซึ่งหลังจากที่คณะสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะปรากฏว่าแคนาดายกเลิกวีซ่าของอิหร่านนะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านยังไงก็ต้องร่วมการแข่งขันแน่นอนแต่ว่าฟีฟ่าต้องทำตามเงื่อนไข10ข้อนะในบรรดาเงื่อนไขที่อิหร่านขอไปเนี่ยรวมถึงการรับประกันและการอนุมัติวีซ่าให้กับนักเตะและทีมงานทุกคนรวมถึงคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามด้วยค่ะซ
0: ึ่
1: งมันดูแล้วรู้สึกว่ามันยากไปไหมเพราะบอกว่าขณะที่การปฏิบัติของฟีฟ่ากับเจ้าภาพต่อทีมอิหร่านนั้นรวมถึงการเคารพธงชาติและเพลงชาติตลอดจนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องใน10ข้อที่อิหร่านขอไปแล้วมันจะได้เหรอเอาสมมตินะพี่ป่วยนะสมมติว่าจังหวะที่อิหร่านกำลังจะแข่งก็ต้องเปิดเพลงชาติของทั้งสองประเทศน
0: ะ
1: ใช่ไหมแล้วเจ้าภาพคนในสนามซึ่งเป็นอเมริกาเนี่ยเขาจะยืนเหรออ
0: ืมเขาก็ยังมีเรื่องกันอยู
1: ่ก็มีเรื่องกันอยู่นี่คือแค่สงบชั่วคราวนะตอนนี
0: ้
1: เนี่ยแหละก็ยืนอย่างคนอเมริกันเองก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ถอนออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะคะเนาะติดตามกันนะคะติดเน
0: า
1: ะ
0: อีกนิดหนึ่งไหมเมื่อวานนี
1: ้
0: ไทยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วก็คือแชมป์อันดับ1ก็ยังคงเป็นสมัยที่11แล้วคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะก็ฉลองแชมป์กันไปเมื่อวานนี้แต่มีทีมที่ตกไทยลีกตกจากชั้น1ไปอยู่ชั้น2เนี่ยก็มี3ทีมมีเมืองทองยูไนเต็ดนะเมืองทองนะเมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมา FC พลังการ FC ด้วยโ
1: อ้
0: ก็นั่นแหละนะคะก็คนก็ช็อกกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเมืองทองหล่นไปอยู่ทีมตกชั้นแหละ
1: ค่ะ
0: ค่ะ อ่ะปิดนะปิด
1: ปิดบันเทิงและกีฬาค่ะเมื่อวานนี้คุณอนุทินลงพื้นที่ไปภูเก็ตเนาะพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะกลับมาแล้วเนาะ
0: ไปภูเก็ตแล้วก็มันไป
1: ไหนต่อเมื่อวาน
0: ไประนองตอนแรกจนช่วงบ่ายเนี่ยว่าจะมีกำหนดการไปอยู่ที่ภูเก็ตแหละตอนนี้ว่ามันมีจับอะไรที่ระนองก็เลยไปที่ระนอง
1: ภูเก็ตนี่คือจุดประสงค์ไปที่หาดบางเทานะคะไปแล้วฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่มันยึดเยอะมานานนะเพราะว่าเดิมทีพื้นที่ที่หาดบางเทาเนี่ยมีการลักลอบการสร้างตึกเป็นอาคารไม้เป็นแบบบาเดียเป็นร้านอาหารอะไรประมาณนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งทางอบต.ในพื้นที่เนี่ยเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปลายปี64พบว่าเอ้ากลับมาก่อสร้างอีกแล้วโดยทำเป็นโครงสร้างที่เหมือนมั่นคงแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยนะที่ป่วยสร้างมาเต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและอ้างว่ามีการยินยอมจากเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอบต.ต้องใช้อำนาจกฎหมายก็คือพ.ร.บ.ควบคุมอาคารไปติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยค่ะว่าต้องรื้อค่ะพี่ป่วย
0: ค่ะหรือนายกลงไปอย่างนี้ก็คงต้องรื้อแล้วแหละ
1: คงต้องรื้อแน่ๆเนาะมันยังไงก็ไม่ได้อ่ะนายกลุยเองอ่ะแล้วนายกก็พูดเนี่ยบอกว่าต่อไปนะมันต้องไม่มีมาเฟียปุ๋ยถ้ายังดื้ออะไรอย่างงี้นะคะคือบอกว่านายกบอกว่าจะไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกมีอิทธิพลนะเพราะว่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยคนเหล่านี้คือกุ๊ยธรรมดา
0: ใช้คำกันเนี่ยแต่ละคน
1: ก็พูดอย่างนี้เลยบอกว่ารัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคอยคุกคามประชาชนภาษาไทยอาจจะเรียกว่าอันธพาลแต่คิดว่าคำนี้สูงเกินไปสำหรับคนพวกนี้เพราะมันแย่กว่าอันธพาลถ้าแน่จริงต้องมาอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอมาจริงวิ่งหางสุดตูดไปเลยนี่แหมเจอนักเลงครับไหมล่ะเมื่อวานนี้
0: ใช้คำว่ากุ๊ยไปเลยนะ
1: กุ๊ยเลย
0: ใช้คำว่ากุ๊ยไปเลยแล้วมินนี่ว่า
1: คือภูเก็ตต้องอย่างนี้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้มีมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลเยอะมากนะที่ป่วยแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวพันอะไรกับต่างประเทศหรือเปล่า
0: แล้วพี่ต้องลงไปนะคนในท้องถิ่นเขารู้หมดเลยนะมีเป็นแก๊งคนนี้ถามว่าแล้วภูเก็ตมีกี่แก๊งก็มีสองอยู่สองสามแก๊งอะแล้วคือใครเป็นแก๊งคือผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาก็รู้กันนะมีคนนี้มีกลุ่มคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนที่อย่างที่ภูเก็ตอะเราก็รู้กันอยู่ว่ามีต่างชาติไปอาศัยอยู่เยอะด้วยถูกไหม
1: เยอะมาก
0: เยอะจริงเออเนี่ย
1: แล้วเขาจะอยู่เบื้องหลังของกุ้ยอย่างที่นายกว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่นะ
0: มันเดาไม่ได้เพราะว่าน
1: ายกบอกว่าเอาไม่ได้เมืองไทยต้องไม่มีมาเฟียมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลย
0: ก็นายกก็ไปปราบปรามให้หมดให้ได้นะพวกกุ้ยเนี่ยเออนี่มีข่าวล่าสุดมันน้องสีเรื่องวันนี้ที่ว่าคุณทักษิณจะพักโทษใช่ไหมตอนนี้ก็โอ้หลายคนก็ทยอยทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงก
1: ็
0: คึกคักเขาบอกคึกคักเลยไปที่ถนนงามวงวานหน้าเดือนจำกลางคลองเปรมตอนนี
1: ้มวลแน่นอนเช้านี้เนาะ
0: มวลชนเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็ประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจคงไม่ได้ปิดหรอกพี่ว่าคงไม่ได้ปิดหรอกนะเขาคงมีการจัดจราจรน่ะนะแล้วก็มีคนจำนวนบางส่วนเนี่ยก็เดินไปพักเนี่ยที่พี่บอกว่าตอนแรกกันเนอะมีบางคนที่ไปเมื่อวานนี้ก็อยู่พักค้างแรมก็มีเหมือนกันนะคะก็ทยอยมาเช้านี้ก็มีอีกเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยวันนี้ตำรวจเองก็จัดชุดอารักขาและควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการตำรวจนครบาลที่2แล้วก็มีเจ้าที่ของกรมราชทัณฑ์แล้วก็เทศกิจด้วยมาดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะเขาบอกว่าจราจรในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการจราจรชะลอตัวที่หน้าเดินจำกลางคลองเปรมนะคะในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะก็มีเจ้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็สน.ประชาชื่นมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะเขาบอกว่าช่วงเช้านี่มีคุณโอ๊กนะคุณโอ๊กพันทองแท้เนี่ยมาและมายังได้ไปแวะให้กำลังใจกับมวลชนคนเสื้อแดงด้วยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ลูกๆเขาคงไปรอรับก
0: ัน ใช่ลูกๆเขาก็ไปรอรับดูไปรอรับนะคะทนายความเขาก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆก็คือต้องเป็นเตรียมกระบวนการอะไรต่างๆ
1: ก็น่าจะมีบรรดาสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปไหมนอกจากครอบครัวด้วย
0: พี่ว่ามีเพราะบางคนเขาก็โพสเฟซบุ๊กมันเดี๋ยวพี่แต่พี่อ๋อยจะโดนว่าพวกนี้เจอกันนี่ไม่รู้ว่าเจอกันพี่อ๋อยจะมาหรือเปล่าคงมีแหละพี่ว่ามี
1: แต่พี่อ๋อยคือคุณจาตุลเหรอ
0: ใช่คุณจาตุลฉายแสงเขาไปโพสใน X ใน X กันนะคะว่าพวกนี้เจอกันนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคงมีนักการเมืองมานะพี่ว่า
1: ก็มีคุณณัฐวุฒิอันเนี้ยไปแน่นอน
0: แน่นอน
1: คุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณพร้อมพงษ์เด็ดพี่แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงเนาะที่มีแกนนำอย่างคุณอะไรนะเดี๋ยวนะชื่อไม่ออกที่แจกลอตเตอรี่เมื่อวานใครนะคุณก่อแก้วใช่ไหม
0: ก่อแก้วพี่คุณทอง
1: ใช่ใช่แกซื้อลอตเตอรี่700ใบแจกคนเสื้อแดงอ่ะเมื่อวานนี้
0: เหรออ
1: ้า
0: แต่นิดหนึ่งนะที่พี่เมื่อวานก็อ่านเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแหละว่าคุณเอมอ่ะลูกสาวเขาอ่ะน้องสาวนางสาวพินทองทาลูกสาวเนี่ยก็โพสในไอจีนะโพสบทโดยโพสคลิปวิดีโอตลอดการเดินทางของการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขียนข้อความบรรยายคลิปบอกว่าเรื่องราวมากมายแล้วก็ยาวนานของเราผ่านมาเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายเอพิโซดยอมรับว่าเอพิโซดนี้ขมและกลืนยากที่สุดวงเล็บ8เดือนมานี้เพราะเราเห็นคนที่เราต้องรักผ่านเรื่องราวนี้เวลาแต่ละวันในคลองเปรมนี้แม้ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยก็ตามคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางคุณพ่อยังมักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันไม่ง่ายเลยแต่คุณพ่อพยายามมากๆลูกๆทราบดีค่ะคุณพ่อยังบอกหลายครั้งให้พวกเราไม่ต้องห่วงและฝากความห่วงใยไปด้านนอกให้พวกเราไปบอกทุกๆคนที่มาคอยรอเราให้ไม่กังวลและทุกข์ใจไปในการรอคอยนี้สุดท้ายนี้การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเอมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกกำลังใจจริงๆที่คอยส่งมาให้พวกเราตลอดการเดินทางอันยากนี้ทุกน้ำตาที่แม้เราไม่รู้จักกันแต่ไม่อดทนยืนรอในความร้อนและร้องไห้จับมือบีบมือพวกเราเพื่อส่งกำลังใจให้เราทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันมีความหมายมากมายค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูพวกเราทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้เรามีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือค่ะเนี่ยก็บอกว่าขม8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขมและกลืนยากที่สุดคำว่ากลืนยันได้หมายความว่าก็คงไม่ได้กินอะไรแบบกินอะไรก็กินเนาะเหมือนขมและกลืนยากใช้คำว่าขมและกลืนยากที่สุดในช่วง8เดือนกำลังจะสิ้นสุดลงช่วงเช้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ยังเป็นนักโทษอยู่นะยังเป็นนักโทษอยู่นะยังไม่พ้นโทษนะนี่คำนี
1: ้
0: พักโทษแล้วก็ติดกำไร EM ด้วยนะ
1: ค่ะนั่นแหละพอเข้าใจนะเพราะว่าทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.หรือว่าจะเป็นคนเสื้อแดงเองก็อย่างที่บอกนะเขายกย่องคุณทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นก็คงจะไปกันเยอะเช้านี้ใครจะหลีกเลี่ยงถนนงามวงวานใช่ไหมคะก
0: ็
1: ได้เนอะ
0: เขาบอกเริ่มชะลอตัวแล้วว่าจะเลี่ยงก็ได
1: ้เลี่ยงไปเลยก็ได้ค่ะนะคนเยอะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: Jack Neutron Pharmaceutical
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยา
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลาย

0: าดเนี้ยดีก็ที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส FSSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายแล้ว
3: น
2: ้อง
3: สีสุดท้ายค่ะเชิญค่ะ
2: ช่วงสุดท้ายเอานี้เขาเห็นซีซัวสีอีกนิดมีข่าวว่าเขาเห็นซีซัวเออเหรอทำไมเขมรซีซัวได้ยังไงเนี่ยก็อย่างนี้วันที่มีการไปประชุมสุดยอดเนี่ยที่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีเราจะยกเลิก MOU 44ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาใช้อันคอร์แต่พวกนี้อันคอร์ก็คือเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอะไรเงี้ยเขมรกัมพูชาก็ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกลงกันแล้วจะต้องใช้อันคอร์อะไรเงี้ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงด่วนเลยบอกว่าตามที่สำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่9บอกว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์เนี่ยในกรณีการอ้างสิทธิที่ซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง1ไทยรับทราบการแจ้งเจตจำนงของกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบนั้นมิใช่การตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใด2ไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรพบหารือและใช้กลไกทั้งปวงที่มีโดยไม่ด่วนสรุปความเป็นไปได้ที่จะหารือข้อยุติอย่างสร้างสรรค์ระหว่างสองประเทศก็หมายความว่ายังไม่ตกลงว่าจะใช้อันคอร์ดอันเคิร์ดอะไ
3: ร
2: แต่ว่ากัมพูชาไปพูดแล้วว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้อันคอร์ดสำนักข่าวกัมพูชาเขาไปเผยแพร่บอกว่าฝ่ายไทยตกลงกันแล้วจะเข้าสู่กระบวนการนี้แหละอันคอร์ดเนี่ยไม่ใช่เลยก็การยกเลิก MOU 44แล้วเลยเราก็จะคุยกันในระดับต่างๆของไทยและกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนกันต่างๆแต่กัมพูชาก็จะดึงไทยให้ไปนู่นเลยไปแอนคอร์ดของ UN เลยอย่างเงี้ย
3: ค่ะจะไประดับโลกอย่างเดียวเลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่จะดึงเราให้ไประดับโลกเลย
3: ค่ะก็ว่ากันไปเนาะคือถ้าเขายื่นหรือว่าเขาดิ้นแต่ฝ่ายเดียวถ้าหลักฝ่ายเราไม่ได้ทำอะไรก็มันคงไม่มีปัญหาเน
2: า
3: ะ
2: เรายังไม่ได้ตกลงจะคุยกับเขาเขาจะไปยื่นยังไงให้เราไปลากเราไปคุยกับเขายังไงอะอะไรเมื่อเราบอกว่าเราไปคุยกันก่อนสองประเทศกันให้ได้ข้อยุติคุยกันอย่างนี้ไป
3: ค่ะ
2: เรื่องราวหนึ่งของสองประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะไปจับมือกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะแต่เราก็มีคุยคนเข้ามาวิพากษ์ทางภาษา